0: กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บริณฑรเชษฐภคินีพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์98รูปและที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพปิดรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 17:00 น.สำนักพระราชวัง
1: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์
2: ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ
3: ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติขณะทรงพระเยาว์เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ตลอดระยะเวลากว่า70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่และทรงหาแนวทางช่วยเหลือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทรงส่งเสริมการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพไปพร้อมกับการปลูกฝังให้ประชาชนดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 4,000 โครงการพร้อมกับพระราชทานแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือหลักการดำเนินชีวิตบนทางสายกลางเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกซึ่งประสบกรณิกรชาวไทยได้น้อมนำมาปฏิบัติและต่อยอดส่งผลให้มีความอยู่ดีกินดีมีความมั่นคงในชีวิตสืบมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินนี้สืบไปเพ็ญสิงสมเนียงรายงาน
0: ด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนความว่าในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาททรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

0: เที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิลเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผย อีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทย
3: ทุกท่านมีความยินดีแล้วก็มั่นใจนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราทำมาโดยตลอดคือสร้างความมั่นใจให้กับนานาชาติเพื่อที่จะนำโอกาสต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยสองเจ้าภาพที่ชมแล้วชมอีกก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจในหลายเรื่องท่านประธานเวอร์แบงค์ท่านพูดถึงขนาดว่าตั้งแต่จัดมาเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีคนมาร่วมงานมากที่สุดนะครับมีนับทั้งคณะแล้วทุกคณะองค์ประกอบอะไรต่างๆก็เข้ามาถึง 18,000 คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของทางประเทศไทยที่เราสามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนที่อยู่ในวงการการเงินวงการธนาคารวงการตลาดทุนทั่วโลก
2: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอโอกาสและข้อเสนอต่างๆต่อเวทีโลกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นความแข็งแกร่งและศักยภาพของประเทศไทยในปัจจุบันเพื่อต้อนรับนานาชาติให้เข้ามาร่วมลงทุนและแสวงหาโอกาสใหม่ๆในประเทศต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
0: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนหลังประสบภาวะน้ำท่วมร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยกระจายการให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร13จุดและปริมณฑล10จุดนอกจากนี้ยังจัดส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปตามพื้นที่ที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องโดยให้บริการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านและอุปกรณ์ทำมาหากินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วประชาชนสามารถตรวจสอบจุดบริการพร้อมดูรายละเอียดสถานที่วันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th
1: สำนักงานประกันสังคมนับคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการครบ 100% แล้วคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันนางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนอย่างไม่เป็นทางการจากที่เลือกตั้งรวม 5,233 แห่งทั่วประเทศเสร็จสิ้นครบทุกที่เลือกตั้งแล้วโดยมีผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 1,3615 คนแบ่งเป็นนายจ้าง 12,200 คนและผู้ประกันตน 991,415 คนเมื่อเทียบกับปี2566 สัดส่วนการใช้สิทธิ์ของนายจ้างเพิ่มขึ้น 733% และสัดส่วนการใช้สิทธิ์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 533% ในส่วนของผลคะแนนผู้สมัครแต่ละรายสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th สำหรับการประกาศผลอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถดำเนินการประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ขณะนี้เวลา 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัสเซียโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างน้อย6แห่งระหว่างการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ทั่วยูเครนในช่วงคืนวันอาทิตย์ถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัสเซียไม่ได้สนใจในข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศไว้ผู้นำยูเครนยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียยังคงโจมตีทางอากาศที่เหมือนเป็นการก่อการร้ายต่อประชาชนและชุมชนของยูเครนต่อไปและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรัสเซียมองเห็นโอกาสที่จะเพิ่มรายได้หล่อเลี้ยงเครื่องจักรสงครามของตนทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ระบุว่ายูเครนพร้อมยุติการโจมตีภาคพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวด้วยเช่นกัน
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียจะปิดทำการไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนการรับประกันความปลอดภัยและความพร้อมปฏิบัติงานของสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าอากาศยานทั้งนี้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดระงับการให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังเผชิญการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า30รายซึ่งนับเป็นการหยุดชะงักครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินซาอุดิอาระเบียในรอบหลายปีท่ามกลางความกังวลว่าภาคการบินพลเรือนจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีหลังกลุ่มกบฏฮูตีเตือนให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการใช้ท่าอากาศยานและน่านฟ้าของซาอุดิอาระเบียเพราะถือว่าเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: นายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์แนมแห่งอังกฤษเปิดเผยเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการประเมินของทางการอังกฤษมีความเป็นไปได้สูงมากที่แผนการโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาจะได้รับการประสานงานจากอิหร่านและแทบจะแน่นอนว่าเป็นการสั่งการโดยกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านนายกรัฐมนตรีอังกฤษยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอังกฤษจะไม่ยอมทนให้ภัยคุกคามเช่นนี้เกิดขึ้นบนแผ่นดินของอังกฤษและจะดำเนินการปราบปรามการใช้เครือข่ายอาชญากรของอิหร่านรวมทั้งใช้อำนาจทั้งหมดที่มีจัดการกับเครือข่ายอาชญากรเหล่านี้ตลอดจนแหล่งเงินทุนของอิหร่านนอกจากนี้อังกฤษจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเพื่อจำกัดขีดความสามารถของทางการอิหร่านและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านในการสร้างความเสียหายต่ออังกฤษ
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการอาร์เจนตินาประกาศปิดน้ำตกอิกวาซู1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอาร์เจนตินาบริเวณพรมแดนที่ติดกับบราซิลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเปิดเผยว่ามาตรการป้องกันดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังปริมาณน้ำในแม่น้ำอิกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าทั้งนี้อุทยานแห่งชาติอิกวาซูเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญรอบที่แล้วในช่วงปี2566ถึง2567ขณะที่สหประชาชาติประเมินว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะทวีความรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมนี้และอาจรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: การแข่งขันเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Water Jet World Series 2026 SBT World Final ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกานักเจ็ตสกีไทยคว้าเพิ่มอีก3แชมป์โลกเริ่มจากกสิเดชธีระประทีปขับได้ดุดันเข้าเส้นชัยเป็นที่1เก็บ168คะแนนเฉินคว้าแชมป์รุ่น Pro Am Runabout 1100 Open เหนือพิธีพงษ์เกียรติกมลกุลที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนรุ่น Pro Runabout GP กสิเดชธีระประทีปกลับมาเก็บ60คะแนนแรกของตัวเองได้ในโมโตที่2ทำให้มี113คะแนนเท่ากับเคนตะโอคุจากญี่ปุ่นต้องมาชิงดำที่ไฟนอลโมโตผลปรากฏว่ากสิเดชธีระประทีปออกนำได้อย่างสวยงามก่อนเคนตะโอคุเรือพังส่งผลให้กสิเดชคว้าแชมป์รุ่นเรือนั่งที่แรงและเร็วที่สุดในโลกอเมริกากลางปีนรุ่นจับเวลาสลาลอมจูเนียร์รันนาเบา 8-13 แรปชาเลนจ์เด็กชายนชพัฒน์ศรีสวนคลื่นลูกใหม่วงการเจ็ตสกีไทยทำเวลาดีสุดได้ทั้ง2โมโตเป็นเพอร์เฟกต์เกมคว้าแชมป์ครั้งแรกของตัวเองในแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์ที่12ชิงชวนให้กับทัพเจ็ตสกีไทยศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนาม11รายการเอสโตเรียราวที่สนามเซอร์กิโตเอสโตเรียประเทศโปรตุเกสก้องสมเกียรติจันทรานักปิดไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC หมายเลข35จากโครงการ Honda Race to the Dream ขี่รถแข่ง Honda CBR 1000 Triple R ในเรสแรกจบอันดับ14ตุนไว้ได้2คะแนนก่อนเรสที่2สมเกียรติออกตัวร่วงไปถึงอันดับ21แต่ยังบิดแซงคู่แข่งมาเข้าเส้นชัยในอันดับ13ตามหลังผู้ชนะ 33.270 วินาทีเก็บเพิ่มอีก3แต้มทำให้ขยับไปรั้งอันดับ21บนตารางแชมเปี้ยนชิพสะสมไปแล้ว21คะแนนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์เดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมสำหรับโปรแกรมแข่งขันวันที่14ตุลาคมนักปั่นไทยมีกำหนดแข่งขันรายการทีมสปรินต์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมแข่งขันรายการไทม์ทริอัล1กิโลเมตรนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวและล่าสุดเมื่อวันที่12ตุลาคมนักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยบริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งกระทบตามภาคต่างๆดังนี้ วันที่13ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 น.สูงกว่าระดับเพลปันกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 น.สูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 น.สูงกว่าระดับเพลปันกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 น.สูงกว่าระดับเพลปันกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:12 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น.
9: 1 นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการขับรถท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในช่วงหน้าฝนคงต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นเพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าฤดูอื่นการป้องกันปัญหารถหลุดโค้งผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมรถได้และให้สัมพันธ์กับสภาพถนนโดยต้องไม่เหยียบเบรกหรือปลดเกียร์ว่างขณะเข้าโค้งเพราะจะเกิดแรงเหวี่ยงจนทำให้รถหลุดหรือแหกโค้งได้ถ้ารถเกิดลื่นถลายออกนอกเส้นทางอย่าหักพวงมาลัยกระทันหันโดยให้แตะเบรกเบาๆจับพวงมาลัยให้มั่นเพื่อประคองรถกลับเข้าช่องทางเดิมส่วนวิธีป้องกันปัญหารถพลิกคว่ำที่เกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูงและเบรกกระทันหันหากรถเสียการทรงตัวให้แตะเบรกเบาๆแบบทีๆเพื่อชะลอความเร็วจะป้องกันรถพลิกคว่ำได้ค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนโรงหนังและอุปกรณ์ประกอบโรงหนังตะลุงเป็นโรงยกสูง4เสาหน้าโรงลาดต่ำไปข้างหน้าเล็กน้อยหลังคาเป็นเพิงด้านข้างและด้านหลังกั้นเป็นฉากบางอย่างง่ายด้านหน้าขึงผ้าขาวใช้เป็นจอฐานของจอมักมีหยวกขนาด1วาสำหรับปักรูปหนังออกจอส่วนของจอมักตีตะเข็บตามแนวยาวเลยช่วงกลางขึ้นไป1ฟุตในว่าเป็นเส้นแบ่งระหว่างแดนสวรรค์กับแดนมนุษย์มีเพียงฤาษีและเทวดาและรูปหนังที่มีฤทธานุภาพเท่านั้นที่เชิดเลยเส้นนี้ได้ ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการวางมาตรการพร้อมรองรับการประชุมใหญ่สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ IMF ปี2569ของกรุงเทพมหานครค่ะ
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนฤนาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน
12: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรุงเทพมหานครได้วางมาตรการต่างๆเพื่อให้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นที่ประทับใจของผู้นำประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุมครั้งนี้เช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายไทยวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
15: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านปลัดกรุงเทพมหานครครับ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ครับวันนี้ครับผมเป็นวันที่2แล้วที่จะมีการประชุมสภาธนาคารโลกแล้วก็ IMF นะครับครับกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ภูมิทัศน์เมืองหรือด้านอื่นๆครับเพื่อต้อนรับการมาเยือนของผู้นำประเทศและผู้นำด้านเศรษฐกิจในการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างครับ
16: ครับทางเราเองได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประจำอยู่ที่สวนลุมพินีนะครับซึ่งเรามีคณะกรรมการที่จะดูแลรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายๆส่วนนะครับซึ่งจะสแตนบาย24ชั่วโมงนะครับอยู่ที่สวนลุมพินีครับ
15: ครับผมแล้วนอกจากนั้นมีการดูแลถนนหรือฟุตบาทตรงไหนเป็นพิเศษไหมครับโดยเฉพาะในด้านภูมิทัศน์เมืองครับท่าน
16: ก็เราปรับปรุงเรื่องของภูมิทัศน์นะครับเรื่องการตรวจสอบถนนดูแลเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งหมดในพื้นที่แล้วก็เส้นทางของการเดินทางของผู้มาประชุมนะครับรวมถึงดูแลเรื่องความปลอดภัยในภาพรวมของพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็การขนส่งเรื่องของการติดตามเรื่องของการเดินทางเรื่องการจราจรให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยครับ
15: ครับผมในการดูแลด้านความปลอดภัยครับเรามีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับผม
16: ก็เรามีศูนย์ประชาการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประสานงานแล้วก็มีตั้งเป็นวอลลุ่มไว้ที่สวนลุมด้วยนะครับก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรเราก็จะมีเจ้าหน้าที่เราอยู่ประจำ24ชั่วโมงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็มีประสานงานกันอย่างใกล้ชิดครับ
15: ครับผมในศูนย์บริหารสถานการณ์ตรงนี้ครับเราดูภาพหรือสถานที่ต่างๆจากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมหานครเลยไหมครับ
16: เรามีเราเชื่อมสัญญาณนะครับเรื่องของกล้องวงจรปิดเราจะดูในภาพรวมแล้วก็ติดต่อกับทางศูนย์ควบคุมของกล้อง CCTV ส่วนกลางด้วยเรามีเจ้าหน้าที่ตรงนั้นคอยดูแลและเข้าประสานงานกันด้วยครับ
15: ครับในตรงการที่เราดูภาพจากกล้อง CCTV เนี่ยฮะเราได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนตอนที่ใช้ช่วงสงกรานต์มั้ยครับที่จะมีการแบบสแกนใบหน้าถ้าเกิดว่าเจอบุคคลต้องสงสัยเนี่ยก็จะได้แบบตรวจเจอตั้งแต่ต้นๆเงี้ยครับ
16: คือตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงครับที่ก็จะมีขอบเขตของพื้นที่ของในพื้นที่การจัดงานโดยตรงของตำรวจเขาครับ
15: ครับผมครับนอกจากนั้นครับผมในช่วงที่จัดการประชุมเนี่ยครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าจะมีฝนตกหนักนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดครับท่านปลัดเองเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องเกี่ยวกับน้ำท่วมการฟื้นฟูตลอดครับผมตอนนี้มันยังมีความน่ากังวลเกี่ยวกับน้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นไหมครับหากฝนตกหนักครับเรามีน้ำท่วม
16: คือฝนที่ผ่านมาจะอยู่ในพื้นที่ที่นอกเขตพื้นที่การจัดประชุมซะส่วนใหญ่นะครับหากเกิดมีฝนหรือมีกรณีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าในพื้นที่ในการจัดงานรวมถึงที่พักเนี่ยไม่น่าจะมีประเด็นในเรื่องของข้อกังวลในเรื่องของฝนนะครับแต่ว่าเราดูจากพยากรณ์แล้วตอนนี้ไม่มีฝนนะครับไม่มีฝนในส่วนในพื้นที่ที่เราจัดงานฉะนั้นความมั่นใจในเรื่องของฝนที่จะมาทำให้เกิดการเดินทางหรือว่าเป็นอุปสรรคต่อการประชุมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะเบาใจได้ครับ
15: ครับแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามแต่เชื่อว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการเตรียมแผนรองรับไว้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบฝนตกหรือน้ำท่วมอะไรในที่พักของผู้นำประเทศแบบนี้ครับ
16: ก็เรามีคลองมีจุดรับน้ำนะครับแล้วก็เราเฝ้าระวังถึงจุดพื้นที่เสี่ยงแล้วเรามีระบบสูบน้ำเคลื่อนที่แล้วก็มีอุโมงค์รับน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินอะไรพวกนี้ได้เรารับมือได้ครับ
15: อ๋อนั่นคือเราเตรียมอุปกรณ์ไว้สแตนด์บายถ้าเกิดว่าน้ำท่วมก็จะรีบสูบออกรีบระบายออกใช่ไหมครับ
16: ใช่ครับ
15: ครับแล้วก่อนหน้านี้ครับจำได้ว่าท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามีการพร่องน้ำตามคลองต่างๆออกแล้วด้วยเพื่อรองรับสถานการณ์อันนี้เราดำเนินการไปยังไงบ้างครับผม
16: การพร่องน้ำเนี่ยก็จะเป็นตามรอบกันปกตินะครับในพื้นที่ที่เราพยากรณ์หรือว่าเราคาดการว่าจะมีฝนนะครับแต่ว่าถ้าพร่องมากมันก็จะเกิดน้ำเขาเรียกว่าน้ำตายน้ำนิ่งนะครับจะเกิดน้ำจะไม่สะอาดแล้วก็จะเกิดกลิ่นได้ดังนั้นการหมุนเวียนน้ำเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องทำควบคู่กับการพร่องน้ำตรงนี้ก็ทำควบคู่กันไปฮะ
15: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงจัดการประชุมเนี่ยครับมีประเด็นหนึ่งคืออาจจะมีประชาชนบางกลุ่มออกมาเพื่อชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือแสดงความคิดเห็นครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่หรือจัดสถานที่ดูแลประชาชนเหล่านี้อย่างไรบ้างครับ
16: คือเราก็มีการเตรียมในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของพื้นที่ในการที่จะจัดการในเรื่องของม็อบนะครับแล้วก็ในเรื่องของพื้นที่ที่จะดำเนินการในการที่จะรับมือตรงนี้โดยประสานกับทางตำรวจซึ่งแผนการทั้งหมดทางตำรวจเขามีแผน1แผน2นะครับเราก็คงไปสนับสนุนในส่วนที่การร้องขอจากตำรวจโดยตรงครับ
15: อืมครับผมแล้วเบื้องต้นนะครับเราได้จัดสถานที่ไว้เป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ผู้ชุมนุมแบบอยู่แบบเป็นที่เป็นทางแบบนี้ครับจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้น
16: คือเรามีสวนลุมนะครับสวนเบญจกิติซึ่งมีพื้นที่นอกพื้นที่ที่จัดงานเนี่ยเราก็คงจะมีการติดต่อประสานงานถ้าเกิดมีพื้นที่ที่ไปทำให้เกิดการจัดงานแล้วมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็มีการขอร้องที่จะจัดพื้นที่ให้เขาได้อยู่ในส่วนของเขาที่มันมีขอบเขตที่ชัดเจนนะครับ
15: ครับผมแล้วก็เรามีการเตรียมอะไรไว้รองรับผู้ชุมนุมไหมครับอย่างเช่นอาจจะมีห้องรถสุขาของกรุงเทพมหานครหรือว่าศูนย์แพทย์เอราวัณมาเตรียมรถสแตนด์บายไว้ไหมครับได้มีการเตรียมไหมคร
16: ับ ตรงนี้เราเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นความถนัดของกทม.ครับที่มีภาวะในเรื่องของการชุมนุมหรือว่ารองรับอะไรพวกนี้เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
15: ครับผมอันนี้ขอ

0: เรื่องรถฉุกเฉินรถดับเพลิงนะครับเรื่องของหน่วยแพทย์หน่วยอนามัยนะครับในเรื่องของพื้นที่ที่มีการชุมนุมลักษณะนี้เราก็จะมีแผนรองรับสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนอยู่แล้วครับ
1: ครับผมอันนี้ขอ
0: จะเน้นเรื่องดูแลความปลอดภัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวทุกอย่างก็เราจะดูแลในเรื่องของความสะดวกสบายและเรื่องของการขนส่งแล้วก็การประชาสัมพันธ์แล้วก็เน้นย้ำในเรื่องของความสะอาดและการดูแลแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงในส่วนที่พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายที่นักท่องเที่ยวจะไปนะครับก็มีการประสานงานกันครับ
1: ครับผมแปลว่าโดยรวมแล้วเนี่ยเรามีการเตรียมการทุกอย่างค่อนข้างพร้อมแล้วก็ไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมถูกต้องไหมครับ
0: ก็กทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดครับ
1: ครับผมครับท่านปลัดครับผมในช่วงนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้มีข้อแนะนำให้ประชาชนหรือว่าให้ข้าราชการในที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับจะมีการ work from home บ้างหรือว่าอาจจะต้องมีการปรับแผนการเดินทางเพื่อดูแลในห้วงการประชุมครับอันนี้เรามีคำแนะนำยังไงบ้างไหมครับสำหรับประชาชนที
0: ่ก็เรามีเพจนะครับเรามีข้อแนะนำแล้วก็จากการที่เราทำงาน work from home เนี่ยก็คงจะมีส่วนในการที่จะลดความวุ่นวายในการที่จะใช้ถนนใช้ขนส่งสาธารณะแล้วก็ในส่วนของประชาชนที่จะออกมาเดินทางจากข้างนอกถ้าไม่จำเป็นแล้วก็อยากจะให้หลีกเลี่ยงนะครับในวันที่12 14 15นะครับเพื่อดูในเรื่องของการที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับในการรับการประชุม World Bank ก็อยากให้ทุกคนได้คำนึงถึงการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับ
1: ครับผมสุดท้ายครับขอให้ท่านปลัดช่วยทิ้งท้ายให้กับประชาชนในกรุงเทพมหานครครับว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรในการเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะครับที่เราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม World Bank ครั้งนี้ก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพที่ดีดูแลกับผู้เข้าร่วมประชุมให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับขอบคุณครับ
1: ครับแล้วถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันอะไรเงี้ยครับประชาชนกรุงเทพสามารถโทรมาแจ้งเหตุที่ศูนย์บัญชาการได้ที่เบอร์สายด่วนอะไรบ้างไหมครับ
0: ก็เราจะมีเบอร์เดี๋ยวค่อยแนบทีหลังเพราะจะเป็นเบอร์มือถือหลายเบอร์นะฮะ
1: ครับ
0: ที่ศูนย์ครับเดี๋ยวขอช่วยแจ้งเขาช่วยดูในเพจกทม.นี่มันมีหลายเบอร์เลยครับ
1: ครับผมก็คือเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ไปก็ประชาชนสามารถติดตามช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลได้นะครับ
0: ครับผม
1: ครับผมวันนี้ครับต้องขอบคุณนะครับท่านไทยวุฒิขันแก้วท่านปลัดกรุงเทพมหานครที่มาสรุปภาพรวมให้เราเข้าใจถึงการเตรียมการของกรุงเทพมหานครในขณะนี้ครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวสำคัญของกรุงเทพมหานครขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยได้น้อมนำหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สู่เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: ท่ามกลางกระแสความท้าทายระดับโลกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำและปัญหาภัยธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีมีอีกหนึ่งจุดเช็คอินสำคัญที่กำลังดึงดูดสายตาประชาคมโลกนั่นคือ Thailand Pavilion ซึ่งกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันคัดเลือก5หลักการทรงงานที่สำคัญจากในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งทรงเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาที่นำประชาชนเป็นศูนย์กลางตลอดระยะเวลากว่า70ปีมาจัดแสดงในศาลาไทยเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายในโลกปัจจุบันและอนาคตนายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้พาไปเจาะลึกเบื้องหลังแนวคิดการจัด Thailand Pavilion ครั้งนี้ได้คัดเลือกหลักการทรงงานสำคัญ5ประการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้รับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันและอนาคตได้แก่1การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มต้นจากจุดเล็กมุ่งแก้ไขปัญหาระดับมหาภาคของประเทศผ่านการลงมือแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นและชุมชนเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวม 2. ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคำนึงถึงความต้องการและปัญหาของประชาชนในแต่ละพื้นที่เป็นหลักต้นแบบของการพัฒนาชนบทเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแทนการยึดกิจกรรมหรือข้อจำกัดของหน่วยงานเป็นตัวตั้ง 3. พัฒนาตามลำดับขั้นไม่มีทางลัดการพัฒนาที่จะนำไปสู่ผลลัพธ์อย่างยั่งยืนต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนโดยยกตัวอย่างหลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจปัญหาและเข้าถึงประชาชนก่อนนำไปสู่การพัฒนาอย่างเหมาะสม 4. ใช้ธรรมชาติแก้ไขปัญหาธรรมชาติที่ให้ธรรมชาติเป็นส่วนสำคัญของการแก้ไขปัญหาโดยมีตัวอย่างโครงการและแนวทางตามพระราชดำริเช่นการแกล้งดินโครงการแก้มลิงและการใช้หญ้าแฝกช่วยแก้ปัญหาการพังทลายของดินและ5สร้างภูมิคุ้มกันรับมือความผันผวนเป็นหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับแรงกระแทกและความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระดับบุคคลครอบครัวชุมชนไปจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศโดยเฉพาะบทเรียนจากวิกฤตเศรษฐกิจปี2540
6: เป็นหนึ่งในหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในโลกที่เราต้องเผชิญกับความผันผวนมากๆเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นการชนที่จะรองรับแรงกระแทกต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญและหลักการนี้เป็นหลักการที่พระองค์ท่านได้พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคนไทยตั้งแต่ระดับปัจเจกนะครับตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศในช่วงที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี2540นะครับอันนี้ก็เป็น5เรื่องที่ทางคณะทำงานของทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันว่าจะเป็นในการประชุมคราวนี้ก็จะเป็นโอกาสที่เราจะได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งไม่ใช่เพียงแค่หลักคิดนะครับแต่เป็นหลักที่พระองค์ท่านได้ทดลองใช้ได้ทรงทำตลอดรัชสมัยของพระองค์ท่านนะครับเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่าจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายที่โลกกำลังจะเผชิญอยู่ได้ครับ
5: สุดท้ายนายวิระไทยยังได้เน้นย้ำ5หลักการทรงงานนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจของไทยแต่ยังเป็นบทเรียนราคาแพงที่ไทยพร้อมแบ่งปันให้ทั่วโลกได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของโลกในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
7: ภารกิจสำคัญของตำรวจในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้การประชุมครั้งสำคัญที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยติดตามรายละเอียดได้ในรายงานนี้ค่ะ
8: ในโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะเป็นเวทีที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากทั่วโลกมาหารือแนวทางรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเงินและการพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจนครบาลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆร่วมปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบทั้งการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประสานงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขตลอดจนการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมประชุมโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในทุกมิติเพื่อดูแลความปลอดภัยตลอดการประชุมโดยยืนยันว่าไม่ปิดกั้นหากจะมีการชุมนุมของประชาชนแต่ก็ขอความร่วมมือไปยังผู้ชุมนุมให้อยู่ในสถานที่ที่ได้กำหนดไว้
9: ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีความพร้อมถ้าเราก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถรักษาความปลอดภัยในการประชุมด้านในการประชุมครั้งนี้ได้อย่าง 100% นะครับส่วนการชุมนุมเรียกร้องอาจจะมีผมก็ถือว่าเป็นสีสันในระบอบประชาธิปไตยก็คงจะอยู่ให้ถูกที่ถูกทางนะครับตามที่กำหนดไว้นะครับเราก็ไม่ได้ปิดกั้นแต่ถ้าจะให้ขอร้องได้ช่วงนี้เราคงต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกันขอให้เราทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพร่วมกันดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวดูแลรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่มาประชุมนะครับ
8: นอกจากการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ที่จัดการประชุมครั้งนี้พลตำรวจโทพงษ์สยามมีขันทองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวยังบอกว่าตำรวจยังได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังบุคคลที่อาจใช้โอกาสนี้เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดเพื่อก่อเหตุการณ์ไม่สงบขึ้น
10: มันต้องเริ่มมาจากที่เราสืบสวนหาข่าว2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มต่างชาติกลุ่มแม่ต่างๆเนี่ยซึ่งเรารับผิดชอบโดยตรงผมให้คนไปเคลียร์เรียบร้อยแล้วกลุ่มเนี่ยถ้าจะเข้ามานะก็จะไม่เข้ากรุงเทพก่อนจะอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ไม่บอกนะจังหวัดต่างๆที่นอกกรุงเทพถึงเวลาเนี่ยผมก็พูดมากไม่ได้ไงแต่เป็นเรื่องของความที่ควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ควบคุมการข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นเลยว่าการประชุมครั้งนี้ทุกพื้นที่ปลอดภัยหมดไม่มีพื้นที่ไหนที่ต้องคอนเซิร์นเลย
8: ภารกิจของตำรวจในการประชุมระดับโลกครั้งนี้จึงไม่ได้อยู่เพียงแค่การรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำบุคคลสำคัญและคณะทำงานที่เดินทางมาร่วมการหารือครั้งสำคัญแต่ยังต้องดูแลครอบคลุมไปถึงการดูแลมวลชนที่ต้องการจัดชุมนุมเชิงสัญลักษณ์หรือสืบสอดในด้านการข่าวเพื่อป้องกันผู้หวังก่อความไม่สงบใช้โอกาสนี้ก่อเหตุด้วยทั้งหมดก็เพื่อทำให้การประชุมครั้งนี้สามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นสามารถสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศและประชาชนไทยรวมทั้งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดีของไทยให้ผู้นำนานาชาติได้ประจักษ์อย่างชัดเจนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
11: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31เปิดพื้นที่ให้คนทั่วไปเล่าเรื่องผ่านหนังสือพร้อมส่งเสริมการเข้าถึงการอ่านของผู้พิการทางสายตาติดตามรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: ข้อข่าวเล่าประเด็น
13: ประโยคที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์จะตายเป็นประโยคที่วงการหนังสือได้ยินมาอย่างยาวนานแต่ในวันที่คนจำนวนมากหันไปเสพสื่อบนหน้าจอสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือไม่คนรุ่นใหม่ยังเปิดหน้ากระดาษอยู่หรือเปล่าและหนังสือยังมีบทบาทต่อสังคมอย่างไรคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ภายใต้แนวคิด Alice Messageนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุว่าวงการอ่านยังไม่ตกและยังแข่งขันกันดุเดือดร้านหนังสืออาจหายไปบ้างแต่คนยังหาซื้อหนังสือได้และกลุ่มคนรุ่นใหม่ยังมางานหนังสืออย่างต่อเนื่องโดยนักอ่านเจนซีมางานหนังสือมากที่สุดถึง70%และใช้จ่ายมากที่สุดด้วยรสนิยมของนักอ่านยังแตกต่างหลากหลายขึ้นจึงมีสำนักพิมพ์เปิดใหม่เพื่อตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มเช่นสำนักพิมพ์สืบสวนสอบสวนญี่ปุ่นหรือสำนักพิมพ์นิยายแฟนตาซีและโรแมนแทซีส่งผลให้งานครั้งนี้มีหนังสือออกใหม่มากกว่า 1,000 ปกนายกสมาคมยังชี้ว่าการซื้อกับการอ่านเป็นคนละเรื่องกันคนจำนวนหนึ่งมีความสุขตั้งแต่ตอนซื้อและมีความสุขอีกครั้งเมื่อได้เปิดอ่าน
14: แน่นอนว่ามีหนังสือใหม่มากกว่า 1,000 ปกนะครับหนังสือใหม่คือไฮไลท์อยู่แล้วของงานและยังมีเทศกาลมากมายนะครับมีออเตอร์ซาลอนมีคนมาขึ้นมาพูดบนเวทีโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นฮิตอยู่แล้วนะครับมีเทศกาลที่เราสามารถส่งกำลังใจให้กับตัวเองผ่านทางหนังสือนะครับเทศกาลมากกว่า10เทศกาลนะครับและทางส่วนลดแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆของนักพิมพ์เนี่ยก็มีเป็นที่เท่ากับงานหนังสือที่ผ่านมาทุกครั้งครับผม
13: อย่างไรก็ตามวงการหนังสือไม่ได้ปราศจากความท้าทายอุทกภัยที่ผ่านมากระทบทั้งการผลิตและกำลังซื้อซึ่งอาจกระทบต่องบซื้อหนังสือแม้สมาคมเชื่อว่านักอ่านจะยังมาเลือกซื้อหนังสือที่รอคอยในอีกด้านหนึ่งผู้อ่านให้ความสำคัญกับการออกแบบปกรูปเล่มและคุณภาพการผลิตมากขึ้นหนังสือจึงยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าทางใจผู้จัดพิมพ์ต้องพัฒนาหนังสือให้ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มคนที่ต้องการฉบับพิเศษสำหรับสะสมและกลุ่มที่มองหาราคาจับต้องได้นอกจากการซื้อขายงานนี้ยังมีพื้นที่ที่เปิดให้สังคมมีส่วนร่วมเช่นเวทีออเทอร์ซาลอนที่ให้คนทั่วไปขึ้นเล่าเรื่องของตัวเองทางชีวิตการเป็นหมอนักบินหรือนักเขียนอิสระโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนิทรรศการของมูลนิธิคนตาบอดไทยที่ชวนทำความรู้จักอักษรเบลและการผลิตหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงได้และนิทรรศการที่จัดแสดงหนังสือเล่มแรกของนักเขียนและนักแปลหน้าใหม
14: ่ความรับผิดต่างๆเนี่ยก็ส่งหนังสือใหม่เข้ามาเยอะมากเป็นพิเศษ นะครับและคุณภาพของหนังสือนี่ก็สูงมากๆเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักอ่านเนี่ยจะเข้ามาไม่น้อยกว่าคราวที่แล้วนะครับแน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
13: คำตอบของคำถามที่ว่าสื่อสิ่งพิมพ์ตายจริงหรือตามมุมมองของสมาคมคือวงการอ่านยังไปต่อและพร้อมปรับตัวให้ทันนักอ่านยุคใหม่ส่วนสิ่งที่สังคมจะได้จากงานลักษณะนี้คือพื้นที่ที่คนทั่วไปได้เป็นทั้งผู้อ่านและผู้เล่าเรื่องโอกาสของผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่และการเปิดทางให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงการอ่านได้เท่าเทียมขึ้นงานจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาที่ห5ถึง7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แต่ในวันที่กำลังซื้ออย่างฟื้นตัวและการอ่านต้องแข่งขันกับสื่ออื่นอีกมากงานหนังสือจะพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าหนังสือจะยังมีพื้นที่ในสังคมไทยคงต้องติดตามกันต่อไปจิระวันช่วยเท้ารายงาน
15: จังหวัดภูเก็ตรวบรวมช่อดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยในนามจังหวัดและประชาชนจังหวัดภูเก็ต
16: นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานรับมอบช่อดอกไม้จันทร์ซึ่งเป็นช่อดอกเฟื่องฟ้าดอกไม้ประจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อรวบรวมส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยจำนวน5ช่อในนามจังหวัดและอำเภอทั้ง3อำเภอรวมทั้งประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นซึ่งได้ตั้งเป้ารวบรวมดอกไม้จันทร์ช่อดอกเฟื่องฟ้าสำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคจำนวน 120,000 ดอกโดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคม2569ก่อนส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทยต่อไปวสุรัตน์ วีรสัยสวทภูเก็ตรายงาน
17: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
18: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: โดนครับซื้อครับ
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
20: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
21: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมนต์ครับ
22: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือแต่ยาไม่สู้ดิไว้โซนิคไว้โซนิคกระเดอเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบื้องคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิคเด
3: ้อไว้โซนิคชนะขาดพยาธิยกข้างนี
4: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
5: ้าวทำไมล่ะเธอ
4: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
5: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118

0: ไหมร้านพรประสิทธิก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีปลอดปองไปกับ
2: อ้ายบอไอสิเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: ย้อนไข่กินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกข้นการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้

0: มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
1: แปดสี่เจ็ดเจ็ดหกสามเก่าศูนย์แปดสองแปดสี่เจ็ดเจ็ดหกสามเก่าบริการส่งถึงทีฟรีเด้อรักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทุลแบกท้อนนั่น
2: เทียมเทียมตนไม่เที่ยวทุกสนจำการพนัน
1: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสำคัญของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป้กล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมหลักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์ซิบ

และช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโฆษกเถาเสียงฮาวบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้

0: ปอมปีดาครับผมสาวฝั่งคงครับเป็นผลงานเพลงแรกครับต้อนรับแฟนเพลงแฟนรายการขสุบนิกากับรายการลูกทุ่งบันเทิงคือเก่าครับมาแล้วครับเก่านาฬิกาแปดนาฬิกาถึงเก้านาฬิกาชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็เก้านาฬิกาถึงสิบนาฬิกาเป็นชั่วโมงที่สองกับสองชั่วโมงโดยประมาณครับผมเนาะสำหรับผ่านเรียนเรดิโอแม่ค่ายเฮาส่งไปย่างบอกว่าจะเป็นพี่น้องทั้งวันนี้เขาชัดเจนนะฮะสรัทธาตูมสุรินนะครับ 101.25 เมกะเฮิรตซ์ครึ่งคนรักสุขภาพท่าตูมเรดิโอนะครับฟังสัญญาณเสียงเราชัดเจนนะฮะต่อรับแฟนเพลงทางเกษตรวิสัย101นะครับบอกว่าจะเป็นตุงหม่องตุกแก่ครับนะฮะที่รับฟังได้บอกว่าทางปทุมรัฐด้วยนะครับและออมแอมแถวนั่นได้ฟังได้ก็อ้าวนะครับส่งกำลังใจนะครับต้อนรับนะฮะทั้งพี่น้องทั้งมหาสารคามกันตรวิชัยนะฮะบอกว่าจะเป็นทั้งพี่น้องบางคนเหมือนบ่อเฮานะครับคุณแม่ทําไมได้น้องบันบ่อเฮานะครับมีนิดมีไปแม่เป็นได้นะฮะต้อนรับนะครับโดยเฉพาะทางอําเภอนะครับอําเภอเพนเฮาเด้อนะฮะแล้วก็อําเภอบันดุงครับเดี๋ยวแม่ออกรายการแล้วเดี๋ยวส่งให้ครับผมคนละ1ห้องบ่สลับพีคอฟฟี่วันนี้จะไปส่งให้นะครับนะฮะออกรายการแล้วเด้อไปส่งให้นะครับสลับผู้ใดสั่งจองก็รีบสั่งจองได้เลยนะครับรีบเลยครับสลับกาแฟดีครับแม่บอลเที่ยวที่6แล้วมันได้กินมาก6เที่ยวเลยแม่เนาะพลังคนเนาะอ้าวขอใจครับแม่อ่ะสู้ๆไปเป็นกำลังใจครับเพราะว่าสุขภาพดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะครับก่อนบ่ดีก็บ่สั่งก่อน6เที่ยว7เที่ยวเนาะแม่เนาะแม่นบ่เออบ่ดีก็เตะถึงกับป้าทีเดียวนั่นกินยังก็ดูดินี่ฮะสลับพีคอฟฟี่ครับนะฮะกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะนะครับเป็นเรื่องของสมุนไพรนะฮะอันนี้ก็ต้องฝากไว้ครับแล้วก็บริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024ครับในเรื่องของทีนวันแล้วก็3สูตรนะฮะยังใช้ได้คือเก่ายังกินได้อร่อยคือเก่าคือเก่ากับออริจินอลเอสเปรสโซสูตรยาหวาน3สูตรเนี่ยฮะแล้วก็กาแฟดำนึกถึงเราเขาทะรุแบกเขาทะรุแบกนะครับใจพร้อมกายพร้อมกับมาคอฟนะครับ1กล่องมี10ซองนะฮะไม่ต้องพูดนะทำเพลงครับพูดน้อยๆต่อยหนักๆสำหรับมาคอฟนะฮะอ้าว098ครับ8947857นะฮะ098ครับผม8947857เอาเปิดเครื่องให้แล้วนะจ๊ะนะครับอยากฟังผลงานเพลงไหนมาลิงกิงกังขมาครับเพลงใหม่เพลงเก่าเราได้ทั้งนั้นนะครับไม่หิไม่ติไม่ว่ากันนะครับคุณชื่นชอบเพลงไหนมากเพลงใดครับบอกมาหมูหนังตุดปวดอยู่นี่เปิดให้ท่านไทยเลยจ้ะบ่อยากจักเม็ดนะครับทักทายสายแรกแหกมันครับแอกมันไผโทมาหนอฟังเสียงรอดสายใจกันไอ้น้องเออฮัลโหล
1: สวัสดีจ้าไอ้ท
0: ีรักกินหัวน้ำก้อนมวยตัวนั่งนี่คืออยู่อ้าว
1: ไอ้ทีรักจ้า
0: จ้า
1: ต้องขอเพลงแม่ค่ะทีละ
0: โอ้ขนยิงกับแจ๊ดอับขนยิงกับแจ๊ดอับเลยแหมเรียกสวรรค์จอมโอ
1: ้ไอ้กาแฟดำมันออกคืนบ่จ๋า
0: ฮะ
1: กาแฟดำมันออกคืนเลยจีจ๋า
0: เอาเรียกยังไงมันนี่คนสวย
1: มันนี่น้องขอเพลงน้ำตาหล่นบนขื่นลำเปล่านะจ๋า
0: น้ำตาล้นบนเขื่อนลำเปล่าล้นเขื่อนลำเปล่าโอเคครับผม
1: แล้วก็อีกเพลงหนึ่งเพลงนั้นได้ให้
0: จ้า
1: น้ำตาล้นบนศอกตี
0: เอาไปเลยเฮียจะรู้มองโดนน้ำตาเจ้าบนขอบเตียงน้ำเนาะ
1: จ้า
0: โอ้นั่งนี่เลย
1: ไม่น้องชอบน้องชอบฟังไม่ใ
0: จเออชอบก็ชอบตัวหลานที่ว่ายังไม่ได้คัดใจเด้อ
1: ที่เรียกจ๋าน้องมอบนะจ๋า
0: จ้าม
1: อบไปให้คุณไอ้ลูซี่นี่ได้จ้า
0: จ้า
1: จ้าสาวน้องบัวน้ำกับไอ้ครองน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับผม
1: จ้ากับบอกม่วงซุกน้ำ
0: จ้า
1: จ้าแล้วกับไอ้พี่นุ่มบ้านดุงเนี่ยได้จ้า
0: จ้า
1: พี่นุ่มภูทอดน้ำพร้อม
0: จ้า
1: จ้าแล้วกับไอ้พี่ท่อมเนี่ยได้จ้า
0: จ้า
1: แล้วกับแม่เมืองพ้นเมืองแม่หยังกับ
0: แม่อำเภอเพ่น
1: แม่อำเภอเพ่นในเจ้าจ้า
0: จ้า
1: จ้า เอาไอ้น้องมอบไปทุกเสียงทุกสายโอ้ยให้ไอ้จอมพระในเด้อ
0: เออให้เล่าเนี่ยว่าไอ้ลืมเล่าเนี่ยได้มั้ย
1: จ้าแล้วก็ไอ้ขายไอ้ขายแกบไอ้พี่สาเฝ้าสวนเอ้ย
0: เออ
1: ไอ้พี่สาเฝ้าสวนนั่นแหละจ้า
0: ชั่วโมง2โทรบอกเพิ่นเอ้า
1: เอ๊ะเดี๋ยวเรียนน้องจะโทรไปชั่วโมงที่2
0: จ้า
1: ไอ้พี่สาเฝ้าสวนกับไอ้หยังก็ไอ้หยัง
0: อ่าไอ้อ่ะ
1: เฮ้ยน้องลืมแล้วจ้อยเนี่ยว่าน้องลืมนะไอ้เดี๋ยวชั่วโมงที่2น้องจะมอบให้เป๊กต่อจ้า
0: เออยังมอบให้เขาจังตั้งรับดีๆอืม
1: จ้า
0: โอเค
1: เดี๋ยวต้องตั้งรักก่อนว่าไอ้เป็นผู้ใด
0: เออก็ตั้งรักตั้งรับในนั่งอย่าไปจับจูดเด้อย่าเฝ้าคุบเลยเป็นตะมีดีล่าที่มันโอ้ยเหรอ
1: จ้าจ้าน้องมอบให้ไอ้หน้าไม้รอๆน้ำจ้า
0: จ้าโอเคจ้า
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับว่านั่งก็ตั้งรับดีๆกันที่ไม่น่าถึงก็จะเฝ้าคุบกันเลยแหละไปน้องบิวอารมณ์มันนี่มั้ยความเพียรกับน้องบิวอารมณ์อยู่ที่ผมเออเจอเออฮัลโหลครับสวัสดีครับ
2: บ้าหมูสวัสดีครับผม
0: เพลงดังในอดีตคือเก้าละวะตี
2: ครับผม
0: เออเพลงยังละที
2: ่ผมวันนี้เอาเพลงกันเสียนาเสียนางด้วยของกันยอดรัก
0: เสียนาเสียนาง
2: ผมของยอดรักจะรักใจ
0: ครับผม
2: ขอขอให้อันสาวทุกคนบริเวณนั้นไปได้
0: ครับผม
2: สายคุณแม่เพื่อพุทธังแน่
0: จ้า
2: เจอตัวสายแบบสัญญาเราลิงไป
0: ครับผมได้ครับ
2: ครับป้าหมูป้าดงเหลืออีก30นาทีเท่านั้นสิเปิดเวลาน่ะ
0: เออเออสิได้ยี่ดอกสิเล่นหายสิเล่นหาย
2: ครับผมคร
0: ับ
2: ส
0: วัสดีครับโอ้ยบัดดงฟันพอเอ้ยจักชมโมดยังพี่น้องในมวลน้ำกันเนาะนะครับมา1สายครับทางใดเนาะปุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดฮัลโหล
3: ฮัลโหลดีครับ
0: ดีเจรูปรอดีครับหนุ่มจอมพระก้นรูปรอ
3: โอ้ยเป็นตาเป็นตาฮักเป็นตาแพ้งเนาะผู้สาวคนงาม
0: เลยเอ้ยบายแล้ว
3: กำลังสิกัดใครใครรุดปากเลยองนึงนี่โอ้ยดีนะบนลนลงคืน
0: เตี้ยใครอยู่วันนี้เดี๋ยวเอาเพลงยังไงเล่าล่ะเออเจ้า
3: ฉันรักเธอ
0: ว่าจังสันละ
3: ของชายเมืองสิงห์เด้อ
0: ฉันรักเธอของชายเมืองสิงห์นะฮะ
3: ครับผม
0: ได้ครับส่งกำลังใจครับ
3: เป็นน้องพระเมืองเบลเทิร์นแล้ว
0: จ้า
3: แล้วก็สาวน้องบัวคุณนายลูซี่เด้อ
0: ครับ
3: จ้าผู้เบาทั้งอำเภอเพ็ญในทั้งบ้านดุงกันแล้ว
0: ครับผม
3: แล้วก็ไอ้เถาพญายออกเกษตรคือบ่อเขารายการน้ําเนี้ยเถาพญายออกนี่มั้ย
0: อ๋อติพญายังก่อฮึอยู่เกษตรบ่ติ
3: อยู่เกษตรพญายออกนั่นแหละ
0: พญายออก
3: เราอยู่แถวไหนเราบ่ได้
0: พญายลอก
3: ติกสิงหรอก
0: เอาบอกเล่าตัวโทรมาตัวโทรหาเราเบิ่งดู
3: เราก็สิฟังได้อยู่มั้ง
0: ครับได้ได้ได้ยินดังได้ยิน
3: เราตื่นที่ยังบ่แล้วก็จะเมาอยู่บ
0: ่อันนี้มันสันนิษฐานบ่ได้แล้ว
3: เราหมักมาหมักนะเราหมัก
0: เออเนี่ยหมักจะว่ากันหัน
3: เราหมักของหมักของเรานะ
0: ใช่ใช่เอาโอเคเลย
3: ครับบอกไปให้ทุกเคียร์ทุกสายเลยครับวันนี้ครับ
0: ครับผมเอานะครับขอบคุณครับผมทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะที่มวนางผมจะว่ากันสายแรกแหกมานแล้วสาวชุมพลวันน้ำตาลวนบุญเขื่อนลำเปาอะไรเพี้ยนหมดที่ในห้อง

0: ราชินีสาวเสียงปิ่นกินตลาดคุณลาบเลยน้ำตาลุนบนเกินลำเปล่าครับจากน้องสลับป้ามือสาวชุมพลบุรีสุรินทร์สวัสดีนี่ก็มามอบเป็นกำลังใจเนี่ยแฟนเพลงแฟนรายการบุคามูสุรศักดิ์หนังอยู่ใส่เฟียดฟินอยู่ใส่แม้ทั้งบันดุงนี่โตมาแบบบางเพื่อนมันนี่เป็นแบบชุ่มชาโต้ติดว่าเจ้านะครับมานะครับขอบคุณครับสำหรับหนุ่มบันดุงอารมณ์ดีบอกว่าอยากฟังงานเพลงยอดรักสลักใจเสียนาเสียนางเสียหน้าเสียนั่งวัดดีแล้วว่าเอาทีเดี๋ยวจัดให้ครับยอดรักสลักใจนะครับอยากฟังนะครับอ่ะบ่มีปัญหาครับตั้งแผ่นเป็นทีเรียบร้อยรอสักครู่ได้ฟังสลับหนุ่มบันดุงนะครับขอบคุณครับพีคอฟฟี่ไขมันเบาหวานความดันทันได้ครับสำหรับรักและห่วงใยสุขภาพผู้ที่รักและห่วงใยสุขภาพอยากได้กาแฟอร่อยอร่อยสักตัวนึกถึงเรานะครับพีคอฟฟี่ห่อสีเขียวๆนะแม่เนาะจ้าแม่ส่งมือนี่ครับแม่ฮอนมืออื่นครับมืออื่นได้พอดีแล้วมืออื่นนะพอดีเพิ่นมีคนสั่งอยู่คนหนึ่งพอดีพร้อมกันเลย
1: อันฟังเพลงสนุแววดังของอันเอกพลมนตการในเด้ออ
0: ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับสนุว้าวข่าวร้ายเนี่ยเนาะสาวรักเนี่ยเนาะได้ครับได้ได้แม่มืออื่นถ้ารับได้เลยพอผมส่งมือนี่แล้วครับออกรายการส่งให้ดับแม่เด้อโอเคขอบคุณครับแม่ครับนะฮะเพราะว่ามันมีพอดีแหละครับมันไปสองคนพอดีมันเดี๋ยวบอสเสียขันน้ำมันไหลโอ้ยนะบ้าหมูเจ้าก็ได้เอาเข้าใจรถนะครับนี่แหละกำไรก็บอกเป็นมากมายอย่างแต่ว่ากระส่งให้นะครับแฟนเพลงแฟนรายการบอกว่ากระส่งคุ้มกับเป็นคนรับอยู่หลักคิวก็จะบอกยังครับเนี่ยง่ายๆสำหรับผมไม่ใช่ปัญหาครับพีคอฟฟี่แค่นั้นย้ำนะครับรักและห่วงใยสุขภาพอยากได้ดอกคำฝอยอยากได้ใบแปะกล้วยอยากได้มะขามป้อมส้มแขกลูทีนจากดอกดาวเรืองถังเช่าความหวานจากยาหวานนะครับกลิ่นเทียนน้ำมันรำข้าวนี่คือสิ่งที่ดีๆประโยชน์มากมายสำหรับผู้ที่นะฮะรักและห่วงใยสุขภาพมีปัญหาด้านสุขภาพมากมายครับแต่กินกาแฟแล้วอยากดูแลตัวเองด้วยนึกถึงเรานะครับ1ซองมี1ห่อมี30ซอง1ซองมีปริมาณ15กรัมครับผมนะฮะมีออยุงออยอถูกต้อง

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี่เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: ต่างหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำและ
0: สูตรลับเฉพาะในการขั่
1: วมุนยิ่งได
0: ้เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ก็ดำสะอาด
0: สนใจที่ต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639 082 847 7639
1: อาบน้ำ
0: บริการส่งถึงที่ฟรีเด
1: ้อ
0: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนนั่น
1: เยี่ยมเทียมตนไม่เที่ยวสุขสนจำการพนัน
0: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสัมพันธ์ของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรว่าจะเป็นโสมเกาหลีทั้งเจ้าเกากี้ใบแป้กล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่อยากได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึกอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูเดอร์ซิบ

ณช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำพาพี่น้องผู้ฟังมิลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้

0: สาธุไปตัวผู้ได้ฟังรายการนี้นะต้อนรับครับผมนะบรรยากาศสุดของรายการนะฮะพี่น้องผู้ได้ฟังกับช่วงของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับหลังจากที่ผมติดภารกิจไปโอ้หลายมือเลยนะพี่น้องเนาะนะคุณฟังแฟนเพลงคุณพ่อคุณแม่เป็นในน้องคุณแม่ทั้งอำเภอเพ็ญเด้ออำเภอเพ็ญเมื่อวานผมส่งไปได้แม่เพิ่งส่งไปเมื่อวานแล้วก็เปลี่ยนหม่องพอดีกับนะฮะน่าจะถึงบ้านเลยนะครับดาราวันบอกครับส่งให้ได้แม่ได้ฟังรายการผมอยู่ไปน้องในช่วงนี้นะครับคุณแม่ไปอยู่บ้านย่างบอกแม่เนาะว่านส่งให้แล้วครับเด้อสลับพี่กับฟรีคงจะถึงวันนี้บอกถึงมือนี้ถึงมืออื่นครับนะสลับคุณแม่ทางนะครับ26 ขอบคุณแฟนเพลงแฟนรายการครับผมนะมาแล้วครับตัวเป็นตุปุหน้าไม้นะครับ8:41 ช่วงนี้ครับลูกทุ่งบันเทิงครับกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มดูแลรายการพี่กับฟรีนะครับคุณแม่เขากินอยู่ถ่ายกินอยู่พี่คอฟฟี่นะแล้วก็กาแฟดำกอชรูแบกกาแฟมาคอบเมื่อว่านกับไปทรงอยู่ออริจินอลไป3ลังนะแล้วก็เอสเปรสโซ่ไป1ลังกาแฟดำไป1ลังเนี่ยครับผู้ใดเป็นลูกค้าทั้งเพิ่นก็หาซื้อได้เลยนะฮะส่งให้แล้วครับเมื่อวานนะครับเมื่อว่านก็ติดไปส่งกาแฟสวัสดีเขากับบ่ท่านเมื่อว่านกันอ่ะอายันมาค่ํามื้อนี้ก็บรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนครับนะฮะคึมๆบ่คึมฝนดอกมันคึมๆตกใช่ไหมนะครับหลายผู้หลายคนครับเอาให้มองกันดูข้าวดูข้าวกันท่วมท่วมท่วมท่วมท่วมเดี๋ยวทักทายสักสายก่อนนะฮะลองบึงกันนะโยโยโยโลโลโลหลุดไปแล้วเหรอทุกวันใหม่นะครับ098เด้อ894-7857เนี่ยอยากฟังเพลงทรงขม่าครับ098-894-7857โยโยโยครับโยโยจะโย
1: สวัสดีจ้ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: กำลังค้าคำเข่าอยู่ค่ะ
0: โอ้ยกินเขาก็ยังน้อแสบบ่น้อจ้า
1: ปนปลาจ้ามาเด้ออ่านกินเขาน้ำนอง
0: ปนปลาคอหรือปนปลาอย่างน้อ
1: ปนปลาดุกจ้า
0: โอ้ยกูปนปลาคอยังเสีย
1: หายเสียไปไหนตั้งหลายมือ
0: โอ้ติดภารกิจยากเลยอย่างยากเลย
1: จ
0: ้
1: า
0: แต่ว่าเป็นอย่างน้อเข้าใจกันหลด
2: อยาก
1: เวียกหลายเนาะ
0: คนเวียกหลายคนภารกิจหลายเนี่ย
1: นะ
0: อย่าเขารายการให้ฟังกับบ่ได้เขาสดๆได้ฟังซะมื้อนี้ก็มาซะนําซะมาเลี้ยงห้อง
1: พี่เพิ่นก็กําลังมาเมื่อเช้านี
0: ่เออก็คือกันต่างคนก็ต่างยากครับยากอยากว่าเราผมก็ยากเรียกผมคือกันยากครับอืม
1: ยาก
0: ก็ง่ายๆอยู่กันกันจ้างเขาเห็นมันง่ายแล้วใจจะขึ้นเขาก็แล้วแต่ว่าเฮาก็บ่มีเงินใจเกินนอเฮ็ดเองดีกว
1: ่
0: าสบายใจกว่าเน
1: า
0: ะ
1: เอาเงินค่าจ้างเพิ่นมาใส่กระเป๋าเฮาด
0: ี
1: กว่าหน่อยเน
0: าะอย่างไรเฮาก็ต้องหาเงินใส่ให้เพิ่นคือเก่า
1: จ้า
0: เฮาเฮ็ดเองมันก็ดีกว่าผู้อื่นจ้างผู้อื่นเฮ็ดเด้อแม่นบ่
1: ใช่จ้า
0: แม่นบ่
1: 100 200ก็เงินตัว
0: เออ5บาท10บาทเฮาก็ดันเฮาอันจะกินน้ำแข็งเฮาได้อื่นน้ำลายเอาเนาะผ่านระหว่างแข็งน
1: ี่บาทนึงก็บ่เต็ม100เด้เนาะไ
0: โอ้ยเดี๋ยวเพียงยังมานั่งเลยมือนี้เพีย
1: งยังขาดบาทนึงก็บ่เต็มร้อยว่าสนุกว่า
0: แม่นแม่นแม่นเพียงไหนมวนว่างานบุญไผบ้านไผกะลาว
1: ขอเพียงรักไม่อันตราย
0: รักไม่อันตราย
1: จ้า
0: อืม
1: แล้วก็อีกเพียงนึงน้องบ่อ่อนซ่อน
0: โอ้เพียงนี้แน่นอนเด้อว่าน้องบ่อ่อนซ่อน
1: แม่น
0: เป็นหยังผู้ใดเป็นหยังคือบ่อ่อนซ่อนเพิ่นบอลซ้อน
1: บอลซ้อนไอ้แล้วไอ้บ่มาเน
0: าะไอ้ถามข้าวเนี่ยบุญเหมือนมวนว่าไปแผ่นไผ่กะลามวนบ
1: ่มวนจ้ะ
0: นี่เพิ่นมีหยังงั้นบ่ล่ะมีหมอลองหมอลำแม่บ
1: ่มันมีอันมีรถแห่จ้ะ
0: นี่แต่ว่ามีกันตึ้มนี
1: ่กันตึ้มนู่นน่ะวันที่7
0: โอ้ยอย่าไปเตียนหน้าห้างเลยเน
1: า
0: ะกันตึ้
1: มที่7เดือนหน้านี่จ้ะมีกันตึ้มแม่จ้ะ
0: บ่ได้เตียนหลายปีแล้วเว้ยเตียนได้กันตึ้ม
1: เดือนหน้านี่เองบ
0: ุ
1: ญกฐินเนี่ยจ้า
0: จะไม่ว่าพรรษาบุญกฐินไงกึมล่ะเนาะ
1: จ้า
0: เนาะ
1: จ้าเดี๋ยวมีกระตึ้มล่ะน้องจะถ่ายไล่สดไปหายไอ้เบิ่ง
0: เออไล่มาเบิ่งให้ได้อยากเบิ่งยนต์บ่ได้เบิ่งโดนแล้วจะมันคนเฒ่าเนาะยากเวียก
1: จ้าผู้เฒ่ายากเวียกก็สิ
0: แม่น
1: เปิดในเมเฟซน่ะ
0: เออเปิดไปเดี๋ยวก็สลับกันอยู่ละอดสาฟังไปก่อน
1: จ้าเดี๋ยวฮอดมื้อนั้นน้องจะไล่สดไป
0: หายไอ้ไม่อันตรายเดี๋ยวจัดให้ครับผม
1: ใช่ค่ะฝากไปคุณนายรู้สิเนี่ยได้จ้า
0: จ้า
1: จ้าก็พี่นุ่มบัดดุงน้ำแน่พี่นุ่มผู้ทอดน้ำ
0: ครับผม
1: แล้วก็ให้ไอ้ท่อมเนี่ยเด้อจ้า
0: ครับผม
1: แล้วก็ให้ไอ้จอมผาน้ำ
0: จ้า
1: แล้วก็แม่อำเภอเพี้ยนเนี่ยเด้อจ้าจ้าไอ้หัวประทูน้ำพอม
0: จ้า
1: จ้าไอ้น้องปากไว้ทุกเสียงทุกสายตั้งแต่สายแรกสายสุดท้ายเด้อจ้า
0: ครับผม
1: จ้าให้ไอ้หนามไอ้โลโลฟังน้ำจ้าขอบคุณค่ะ
0: สว
1: ัสดีคร
0: ับกับผมสวัสดีครับขอบคุณคุณน้องจ้าแน่ครับขอใจหลดเนาะบ่มันว่าบ่อยากเข่าก็อยากเข่าทุกมือพุ่นล่ะครับแต่มันติดอีหลีครับจังว่ากันจ้างเขาเฮ็ดมันก็เลี้ยวเลี้ยวอยู่หรอกครับแต่ว่ามันก็บ่ได้ดังใจอยากของไงล่ะเขาเฮ็ดมาเฮาก็บ่ไปเบิ่งนําเพิ่นเนาะไม่รู้ว่าเวอร์ชั่นใครน่ารักไม่อันตรายนี่นะครับเนี่ยแต่ว่าขึ้นผลอยู่เวอร์ชั่นใหม่ให้ฟังนักร้องใหม่ๆเห็นสวยดีก็อยากเปิดให้ฟังเอานะครับ098ครับ894 7857ทั้งหลายหลังมันคือเสียงหมดที่นี่โยโยโย
2: จ้าลูกหมู
0: ครับแม่นั่งจันทราวิชัยครับผม
2: แม่ขอฟังเพลงแน่
0: ครับผม
2: อันเรียกพี่ได้ไหมฝ่ายทุกเสียงทุกสายได้ลูกหมู
0: เรียกพี่ได้ไหมเป็นบ่ครับ
2: แล้วหน้าไหมคนอื่นจะรอจำนี่ละ
0: ครับผมขอบคุณครับ
2: จ้าจ้าแม่นบ่โทษแม่
0: ครับขอบคุณขอบคุณเรียกพี่ได้ไหมเนาะ
2: จ้า
0: จ้าแม่นั่งทางกันทรวิชัยมหาสารคามเรียกพ่อใหญ่เขียดเด้อวัดดีครับ
3: จ้าวัดดีจ้าพ่อใหญ
0: ่วัดว้ายถือต้องทีเดียว
3: พ่อใหญ่พ่อใหญ่ยางน้ำลูกน้ำหลานบ่จ้า
0: โอ้ยเวียกหลายจะนั่ง
3: โอ้ยสั่นแล้วคนไม่ลูกไม่หลานหลายมันเกิดธรรมดาล่ะ
0: หลานผู้เดียวว่าหลายดอกนะบ้า
3: หลานผู้เดียวก็ยากตัวว่ายางน้ำหลานเนาะ
0: ตัวเขาเรียกว่า
3: คนว่ามีหลานอยู่ตัว
0: อันเท็จผิดพลาดการบริหารงานผิดพลาดก็เลยต้องแก้ไขมันก็เลยยากตัวนาง
3: คันมีหลานมีหลานมันบ่แม่นได้คันมีหลานเพิ่นว่าคนบ่คนบาปยังน้องเขาเอิ้นว่าคนบุญเพราะว่า
0: สาธุเอาซะนั่นแม่นจังตัววานนั่นล่ะ
3: คนบุญหลายสายยาวตัว
0: บุญหลายสายยาวบ่ได้อุ้มหลานของเขาดอกกันจริงจัง
3: บ่ได้อุ้มหลานนั่นล่ะ
0: เขาบ่ผัว
3: อยากไปใส่กับไปแม่
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเขาได้ออกกฎหมายไหมตัวละ
3: ไอ้หูเพราะว่าน้องลองไปใส่เนี่ยไปสามจังหวัดเต็มกันเดียว
0: ก็ไปภาคก็ไปเที่ยวหุ่นเที่ยวผีก็ดีหรอกว่ามันหาความสุขให้เจ้าของถูกต้องแล้วเน
3: า
0: ะ
3: โอ้ยพอไปหาปู่มันตาเดียดเพื่อให้เด้อ
0: โอ้ยยังว่าล่ะร้านนี้ทกศมันรัดตัวตัวนั่ง
3: โอ้ทกศก็ไปทกศมาปลูกซอยคนหลายตัวทกศ
0: จ้างเขาเนี่ยยังยืนคำเยาวลองจ้องก็เรียกตัวละนั่งเลยแต่ว่าเฮาก็จ้างบ่ได้ว่าเฮาก็มีเงินคล้ายๆกาแฟที่เรา 2-3 ห่อพร้อมนึงมันสิได้เงินใส่ไปจ้างเขา
3: โอ้ยสั่นแล้วเขาเอิ้นว่าอันนี้หลายมื้อหลายตีน
0: กําไรก็น้อย
3: อยากได้มื้อหลายตีนหลายอยากได้หลายๆยุคพักพรในหัวตะของเฒ่านั่นน่ะ
0: บ่มีหยังมันบ่มี
3: มันบ่สูงกว่าอยู่กับเฒ่าท้องคํากับเฒ่าเนาะ
0: โอ้ย
3: มันก็อยู่สมเฒ่าจังซั่นล่ะ
0: เลี้ยงอายุเลี้ยงตัวเลี้ยงแต่หัวใจมันยัง15 16อยู่นั่งสู่ตาย
3: หัวใจ15 16ก็เฮ็ดไปก็ซั่นทั้งหันทั้งพี่ทั้งพี่50พวกก็สินอนอยู่ซื่อๆดอกก็ซั่น
0: เอ้ยบ่หวาน
3: บ่เฮ็ดซอยอันบ่เฮ็ดแช่งพวก15 16ดอก
0: เอ้ยมันก็แม่นเรื่องเจ้าของอันนั้นเอาลองเบิ่งกันว่าความดันขึ้นล้วนลองเฮ็ดเบิ่ง
3: เขาสั่นก็จะเอื่นคนนายสิน้อย
0: เออ
3: โอ้ยใหญ่ว่ากินเขาก็ป้นปลาดุกเตี้ย
0: อันจังว่าป้นปลาคอกังแล้วก็ว่าจะกินที่ละว่า
3: ป้นน้องละนั่นแหละว่าน้อง
0: เ
3: ออน้องไม่กินป้นปลาคอกังน้องกินปลาคอดูปลาดู
0: ว่าจะดูถ้าเป็นนุ่มจอมพระแล้วว่าจะดูแซ่บดีก็ว่า
3: เออเฮ้ยพันกินซับพันปลาดุกอะนะน้อง
0: แรกว่าดิวันเหมือนแรกว่าจะกินปิ่งใบเข็งไงนี่มันยังไหนมันจะเสียบบ่บ
3: ุ
0: ๋มเหมือนแรกนี่
3: ปิ
0: ่
3: ง
0: บอได้ถามนะเหมือนแรกอาจจะปิ่งใบเข็งมันจะเสียบบ่คือมันจะมั่นบ่ฮึ
3: อีหยังกว่า
0: ใบเข็งปิ่งใบเข็งมั้ย
3: ใบเข็งมาตะใส
0: ่โหจะซื้อตลาดอ่ะเนาะ
3: ใบเข็งนั่น บ้านเนาะไปเฉิงเก๊ก
0: ก็ไม่แน่ใจมันก็แล้วธนาคารไปซื้อกันมันพ่อบ้านเก่าบ้านมันสิเก๊กเก่าเก๊กแม่เว้ย
3: เอาน้ำหลายมันก็สิมีไปเฉิงบ้านอยู่ตัวทั้งนั้นน้ำหลายเน
0: า
3: ะ
0: เออว่าล่ะไปปลาเฉิงกันแม่น้อยบ่กินแน่บ่มักกินปลาเฉิงแม่
3: นี่พ่อใหญ่เพิ่นเพิ่นนั่นทายลงแม่ปลาลูกคอกปลาน้อยปลาลูกคอกน้อยไปหยังแม
0: ่
3: ขึ้นบ่ได้ว่าเขาบอกเป็นตะมุกแซ่บขายเอามา
0: แม่เป็นบ้าอีเป็นมุกปลาวัดบาป
3: บ่กล้ามุกดอกเพิ่นนะ
0: บาปบาป
3: คนจำศีลจำวัดคือว่าล่ะเนาะเขาว่าบ่กล้ามาหมกดอกเพิ่น
0: ไปวัดไปว่าตัวแล้วเขาวัดหลมบ่คือว่าหมูเขาวัดบ่หลม
3: น้องก็ไปกับว่าได้เกี่ยวแล้ววันผักกับขึ้นมันโดแล้วมันสัตว์มันสิได้กินเตะ
0: นายบ่ชัวร์เพิ่งหยังมื้อนี้เพิ่งหยังล่ะ
3: มันสิหมดเงินก้อนน้องสิหมดเงินก้อนเอามือถือหน้าด้าน
0: มือถือหน้าด้าน
3: แม่น
0: โอเค
3: แล้วก็มือถือโอ้ไม่ใช่แล้วก็อย่างไรมือถือญาติเมีย
0: มือถือญาติเมียโอเค
3: ของอย่างไร
0: มือถือญาติเมียนี่เป็นคน
3: สีสดใสอย่างก่
0: อนใช่หรอสดใสบ่
3: แมน
0: เออ
3: จ้าเอาน้องเอาสองเพลงนั่นล่ะ
0: ญาติ
3: ฝากหาไอ้ฝ่ามือว่าหันล่ะพิรัตพนมไผ่น้ำเนี่ย
0: เอา
3: ไอ้ขุนเขาหรอกไอ้คอมไอ้ยังแม่ล่ะเอาทุกสินทุกสายได้ให้แม่นางทั้งสารคไอ้กันทลายวิชัยว่าหันน้ำแน่
0: ครับผม
3: เอาให้อายเห็นพ่อใหญ่รอๆหน่าไหมเนี่ยเด้อ
0: โอเค
3: เพราะว่ารอดอกเขาแล้วบ่ได้พ่อใหญ่
0: เอาแล้วทราบทราบเตรียมเสียบอยู่นี่แล้วโอ้ยล่ะเอ้ย
3: จ้าพ่อใหญ่หน่าไหมน่ะล่ะสิเป็นพร้อม
0: ครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้านี่ฮะขอบคุณครับเอาเราถามเขาอันว่าอย่างไรก่อนนั่ง
1: ไอ้
0: จ้า
1: ไอ้จะปิ้งปลาเข็งมาตีมีแล้วไปถ้าบ่มีมาทั้งบ้านน้องเด้อม
0: ีแ
1: ต
0: ่
1: แ
0: ม่ใหญ่ๆโอ้อยากได้ไปใส่ของจักมาหมันขังไว้ในบ่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: มีแต่แม่ใหญ่ๆได้อ้ายทั้งพี่แม
0: ่บ่ได้กินโดนล่ะเป็นหลายเดือนแล้วปิ้งปลาเข็งกันได
1: ้เนาะมันได้อ้ายตัวใหญ่ๆมันพร้อม
0: น้ํากําลังลงเขากําลังที่ถอกเขามันซินี่
1: จ้ามันลงหลุมล่ะได้อ้าย
0: เจอว่าช่วงนี้น่ะเนาะ
1: จ
0: ้าบักเล่าเดี๋ยวตําเข้าไปบักเล่าเดี๋ยวตําไปจักเป๊กนี่ฮ้วนวาบนี่ก็คือสิกินแซ่บ
1: ร่มดีๆปลาเข็มมันก็ล่องหลุมปลาดูก็ล่องหลุมได้อ้าย
0: รักไม่อันตรายเป็นหนูอี้โฟร์เอสเดอร์เอาเวอร์ชันนี้บ่ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ๆๆได้โอเค
1: ค่ะ
0: จัดให้
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ

นี่ยฮะขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดคุณนำรองหลายคนกับรักอันตรายรักลองแก้กันแล้วก็ไม่อันตรายหรอกนะขอบคุณครับพี่น้องคุณผู้ฟังโดยเฉพาะแฟนเพลงทั้งบรรดุงคุณแม่เด้อนะฮะย้ำครับฮอตมื้อนี้ได้แม่เด้อเขมบ่คิดว่ามืออื่นเต็มที่ของมืออื่นครับเพราะว่าเขาย้ายที่อีกที่หนึ่งมันไม่ส่งที่เก่านะแม่เนาะว่านคนแลนอ้อมหายนะครับส่งไปให้แล้วนะครับคุณแม่ทางอำเภอเพนมันน่าจะได้รับปณียังไงก็แจ้งผมด้วยถ้าติดขัดยังไงผมจะได้ตามงานให้ถูกนะฮะขอบคุณครับแฟนเพลงทางบ้านดุงอุดรธานีนะฮะขอได้1ชั่วโมงครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับก็จะเจอทางเชียงรายเจอทางศรีสะเกษนะครับอุบลนะฮะแล้วก็มาสารคามเฮาฟังอยู่แล้วนะแม่นั่งเนาะนะครับผมจะเปิดให้บ่ท่านน่ะแม่นั่งรักพี่ได้เรียกพี่ได้ไหมผมไม่ทันผมก็โยกไปชั่วโมง2นะจะเป็นวงงานเพลงน้องบ่ออนซอนนะครับมือถือหน้าด้านแล้วก็มือถือยันเมียเดี๋ยวผมจะโยกไปชั่วโมงที่2แล้วนะครับช่วงเวลา 9:00 น. 10:00 น.นะฮะสำหรับแฟนเพลงแฟนรายการแน่ครับที่เจอกันในหลายม่องนะมื้อนี้เป็นรายการสดครับตัวเป็นๆนั่งปู่หลังจากของรายการอะไรกันไปเอากาแฟไปส่งคนที่เขานะครับจะมีคิวตรงหลายคิวนะจะเป็นกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูจะเป็นนะฮะกาแฟออริจินอลเอสเปรสโซ่สูตรหวานหรือจะเป็นในส่วนของกาแฟดำก็ชูแบกมุนี่นะครับมันจะเป็นกาแฟมาคอบกับมีครับพี่น้องจากใดก็อย่าลืมติดต่อสอบถามพูดคุยโดยเฉพาะก็เสียโตก็ได้นะครับทั้งสุรินทั้งทาตูมเนาะ 1.25 เมกะเฮิรตซ์คลื่นคนรักสุขภาพทาตูมเรดิโอสาวดีแม็กทั้งกันธราวิชัยมหาสารคามก็มีคือกันนะครับเดี๋ยวบ้าหมูนี่จัดส่วนกลางครับจัดทั้งส่งลิงทั้งน้องบุญลมพู่ครับก็สามารถส่งได้ทั่วประเทศอยู่แล้วทั่วไทยนะครับอยู่ในนะฮะร้านค้าร้านขายส่วนสนใจอะไรอย่างนี้ก็ลองประสานมาหาหมูก็ได้นะครับบอกเป็นยังอาเด็กอุดหนุนกันสลาวะ082ครับ847-7639นะฮะ082ครับ847-7639นะครับที่ลงจักเพลงกับชื่อบ่ท่านเดี๋ยวเขาสิ่งดีมีประโยชน์ทางรายการสักครู่แล้วก็จังเขามาตัดเขาสปอร์ตต้นชั่วโมงแล้วก็เจอกันช่วงชั่วโมง2นะครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: นะโว้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสร้างรวยคักรวยเนี่ยเออ

0: สายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงสี่ลายนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อย

0: ราชชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
2: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร0610196633หรือ0610203337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ชั่วโมงของเพลงเก่านะวันนี้เรากลับมาดูแลกันเช่นเคยครับวันอังคารที่13ตุลาคม2569นาทีผมชัยฤกษ์รัตนารัตน์ครับดูแลกัน1ชั่วโมงโดยประมาณที่นี่นะฮะเราดูแลกันเป็นประจำเลยนะครับได้รับการสนับสนุนจากบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่จะอยู่แล้วก็ดูแลกับเราตลอด1ชั่วโมงจากช่วงเวลานี้ไปจนถึง10นาฬิกาครับคุณฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราอยากจะฟังเพลงไหนก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้ทางหลังไมค์0885719422 0885719422เพลงเก่าเพลงเพราะเพลงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมฟังกับเราที่นี่ก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ดูแลไปกันได้นะครับเพลงเก่าเพลงเพราะหลายๆเพลงที่เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะได้ติดตามผ่านคลื่นของเราที่นี่จะเลือกเอาเพลงคุ้นหูนะมาเปิดให้ได้ฟังกันเช่นเคยครับวันนี้มีงานจากอมิตาทาทายังมาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยนั่นก็คือขอถามสักหน่อยครับ

และนั่นก็คือกลับกรอกนะฮะงานจากเสียงร้องของมอสปฏิภาณครับก็ได้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาต่อเนื่องจากงานของ อมิตาทาทยังครับคุณฟังครับในชั่วโมงของเพลงเก่าได้รับการสนับสนุนจากเนสกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทอง M150 ดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ครับฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านและโกลเด้นเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

งั้นจากเร็วนี้ครับนั่นคือได้ไหมก่อนนั้นมอสปฏิออกขออภัยก่อนนั้นแรปเตอร์นะกับคิดถึงเธอนะคุณฟังครับในชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนเฉเรครับดูแลพร้อมกับ Global House คุณฟังครับในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เตรียมตัวนะก็ไปช็อปกันสำหรับ Global House เราจัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ครับ Home and Kitchen Sale มหากรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านครับจัดเต็มนะกับโปรโมชั่นพิเศษสุดลดสูงสุด 70% นะครับเปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาที่สุดคุ้มพบกับสินค้าดีนะดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญครับและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายครับพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคมนี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหากรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะส่วนใครที่ดื่ม M150 วันนี้นะมีแต่ได้คุณฟังครับฝา M มีค่าอย่าทิ้งเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดครับที่ร้านค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการครับส่งรหัสใต้ฝาลุ้นล้านได้อีกต่อลุ้นทองทุกวันลุ้นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์ลุ้นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M ที่ @M150ค้นหาร้านรับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสลุ้นโชคได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25 ธันวาคมนี้เท่านั้นครับฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านนะนั่นคือกิจกรรมดีๆจาก M150 นั่นเองครับ

นิ้วก้อยนะฮะลิฟออยแล้วก็ก่อนนั้นลัฟฟินันซี่กับผมเสียใจนะเป็นเพลงเก่าที่เชื่อว่าหลายคนคงจะคุ้นกันอย่างดีเลยทีเดียวนะครับวันนี้เลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงเก่าครับ9นาฬิกากับ40นาทียังมีผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเรานะฮะนั่นก็คือเนสกาแฟโรบัสต้าเนสทองขาวครับช่วงนี้ยังมีกิจกรรมดีๆที่จะชวนคุณผู้ฟังมาลุ้นทองได้ร่ำรวยไปด้วยกันกับกิจกรรมเนสกาแฟโรบัสต้า2นิ้วเรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองเราแจกกว่า299เส้นครับรวมมูลค่ากว่า 1,600,000บาทแจกเยอะจริงๆครับลุ้นกันง่ายๆเพียงแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนครับที่อยู่จะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้หลังจากนั้นส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อที่จะลุ้นรางวัลกับเราต่อไปครับ1 2เท่ากับ1สิทธิ์อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งด้วยนะครับทั้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์จะได้ไม่พลาดในการลุ้นทองไปด้วยกันรีบๆกันนะครับไปซื้อ Nescafe Robusta ซองสีขาวๆแล้วก็ส่งมาลุ้นทองด้วยกันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้สิ้นเดือนนี้จะหมดเขตแล้วนะครับอยากรวยไม่ต้องขอครับเพียงแค่ส่งซองคุณก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีส่งเยอะมีสิทธิ์เยอะครับ Nescafe Robusta ซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะกิจกรรมดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดนะครับฟังเรียนต่อครับยาย่าหญิงกับเพลงนี้พูดไม่ออกครับ

0: ไม่เอาคืนนะฮะดังพันก่อนก่อนนั้นเป็นยายาหญิงกับพูดไม่ออกนะฮะคุณฟังครับชั่วโมงของเพลงเก่าตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้ว 9:00 น.กับ 51 นาทีนะขอบคุณสำหรับการติดตามในช่วงหลังผมครับผมจะดูแล2ช่วงเดี๋ยวชั่วโมงบ่าย 13:00 น.จะเป็นช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะฮะช่วงเวลานี้ขอบคุณผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราด้วยไม่ว่าจะเป็น Nescafe Robusta 2นี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทอง M150 ดื่ม M150 วันนี้มีแต่ได้ฝา M มีค่าแลกดื่มฟรีลุ้นล้านและ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณรวมไปถึงบุญช่วยโอสถสียักษ์ไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับฟังเพลงเพราะๆรูปแบบของเพลงเก่าอยู่ด้วยกันเดี๋ยวจะส่งที่สาระเรื่องของน้ำพริกโจรนะแค่มีเธอปนัดดาเรืองวุฒแล้วก็มอสปฏิพานกับเพลงสักวันนะส่งท้ายกันแล้วก็ส่งหน้าที่ทีมงานท่านต่อไปดูแลกันต่อกลับมาอีกรอบหนึ่ง13นาฬิกาช่วงนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: ดไม่เป็นโจรก็อร่อยได้ค่ะเคยรับประทานน้ำพริกโจรกันไหมเอ่ยไม่ใช่น้ำพริกฝีมือไอ้เสือร้ายที่ไหนหรอกนะคะเพียงแต่เป็นน้ำพริกที่ปรุง ง่ายๆแค่ปิ้งกะปิเสร็จแล้วก็นำไปใส่ถ้วยหรือชามซอยกระเทียมใส่เข้าไปเติมน้ำตาลนิดน้ำมะนาวหน่อยน้ำปลาให้ได้รสชาตินี่แหละก็เรียกว่าน้ำพริกโจรพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: เสริมสร้างความรู้กับ Full Knowledge ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10 นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์คำแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้สู้นิเด้อ
5: ไว้สู้นิธนาคารพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
7: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าทดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองปอกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2 แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมี่ขายาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาล้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมี่ขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
3: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

จะไม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้าน

0: 2530และ0842479394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดต้องไปกับอ้ายบอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคนเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้าน

และห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: แม่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อยแม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหนายางแนวท่าหนายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมานี่โอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นยังไงแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นยังไงแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่แล้วเบ้าเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไหลปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกระมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวส่วนตัวบาดย่านต้นยางจะของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดยังไงล่ะเบ้าเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็จังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซั่นเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่บ่าวเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่เจ้าของขึ้นนี่มันมีบ่มาเว้าให้ฟังกันน่ะเพิ่นหันว่าได้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่อไอ้แม่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้เข้มข้นกว่าเก่าใส่แล้วในที่อีพ่อไอแม่เอ้ยบ่อยากเว้าโลดนะครับน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นละแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล็กที่เขามาใส่ท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปของเขาแปลกของเขาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองเวลาท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราแชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทื่อนี่หายเกลี้ยงปั๊บเลยพ่อยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางผ้าล่านี่ติเห็นโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองถือยางกายซื่อๆนี่ว้ายยานคักยานเนี่ยสักบุบๆสักรัดเหรอพี่น้องนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกกระหุ่มไวใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มนายางสิบ่ตาย1คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้อง ขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทต่อขวดเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับท่าแล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตสูงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนตัวอีพอยแม่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับสิท่าเก็ดมือเทื่อนึงก็ได้นะครับหรือว่าวิกละเทือก็ได้15มือต่อเทื่อนึงแหละครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนหยังรับรองว่าปัญหาที่เว้ามานั่นติเสียไปเลยอีพ่อยแม่เอ้ยเชื่อล่าเห็นโซเลพาราพี่เมียมนี่ว่ามันปอบพ่อผ้าพุ่นแล้วย่านคักย่านแน่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถูกอกถูกใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเลอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมีหยางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเลพาราพรีเมียมนะครับโซเลพาราพรีเมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ว่าผมเอกโซเล่ครับวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวเสกคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนึงเนาะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็ชื่อดวงมณีสุรานารายณ์นะคะอยู่บ้านสังคมอำเภอสังคมนะคะ
0: อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย
1: จังหวัดหนองคายค่ะ
0: ชื่อว่าจังใดก่อบ่ซะซ่านี
1: ่ชื่อดวงมณีสุรานารายค่ะ
0: โอ้ชื่อว่าคุณดวงมณีสุรานารายชื่อเล่นชื่อว่าไงครับ
1: ชื่อมวยค่ะ
0: มวย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวสิถามก่อนบาดคุณมวยนี่เฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจักไรทั้งหมด
1: ทั้งหมดบ่ค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งหมดกับประมาณ10หาไรได
0: ้ประมาณ10หาไรได้เนาะเอาถามพี่มวยก่อนว่าเฮาเฮ็ดยางนี่พอเฮาเริ่มปีดแรกๆเลยนี่ผลผลิตเรื่องน้ํายางมันเป็นจังได๋แน่แรกๆของเฮา
1: แรกๆบ่ค่ะก็บ่ค่อยได้เนาะ
0: บ่ค่อยได้ปานใดแรกๆเฮากรีดมานี่ก็ไหลแน่บ่ไหลแน่จังซี่แม่นบ่ครับ
1: แม่น
0: บาดเฮาเคยไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมันใส่บ
1: ่ก็เคยอยู่ค่ะ
0: ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่บ่
1: แม่นค
0: ่ะไผว่ายังดีเขานําเข้าเบิด
1: ค่ะ
0: เอาถามก่อนว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน่ตามที่เคยใส่มา
1: ตามที่เคยใส่มา
0: ครับ
1: เปลือกมันจะดำแล้วก็แห้งมันบ่ค่อยนิ่ม
0: เปลือกแห้งเปลือกแข็งกินยากเปลือกแข็งเปลือกแห้ง
1: ๆค่ะ
0: เปลือกบ่ค่อยนิ่มแม่นบ่
1: ค่ะแม
0: ่นค่ะแล้วเรื่องของน้ํายางเป็นจังได๋ไหลดีบ
1: ่ก็ดีแต่มีดแรกค่ะ
0: ดีแต่มีดแรกแล้วมันมีหยังปนออกมาบ่ตอนต้องกรีด
1: มีน้ําเลี้ยงหลาย
0: โคน้ําเลี้ยงมันหลายเฮาสังเกตจังได๋ยามคนน้ําคดนี่บ
1: ่เวลาเฮาคนน่ะมันบ่ค่อยจะอยากแข็ง
0: โอ้มันเป็นจุงเลี้ยง
1: จุงเลี้ยงมันแข็ง
0: มันคนโดน
1: ม
0: ันเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: แม่นค่ะ
0: พอจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเฮากี่หมอกแกกถวยมันเป็นจังได๋แน่มันแฟบบ
1: ่มันแฟบลงน่ะมันจากก้อนใหญ่ๆเต็มถวยมันเป็น
0: โอ้
1: ก้อนถวยแบบสินะ
0: จากเขาเห็นว่าป้ามันเต็มถวยนี
1: ่แม่นค
0: ่
1: ะ
0: พอหย่อนน้ำกรดแล้วเขาเห็นพ่อมือเขาสิมาแกะออกจากถวยนี่มันแฟบลง
1: แม่นค่ะ
0: เห็นให้น้ำหนักมันลดมันบอกบ้านนี้ถามพี่มวยก่อนว่าไปรู้จักโซเล่พาราไปหูมาแต่ทางใดก่อน
1: ไปรู้จักร้านปลาเล่ค่ะ
0: โอ้ร้านปลาเล
1: ่มือแรกที่เพิ่นเอามาเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มือแรกที่เพิ่นลงโซเล่พาราเพิ่นเอามา
1: แม่นค่ะ
0: ก็เลยไปพ่อเพิ่นแนะนำเสื้อเพิ่นบอกที่แรก
1: บอเสื้อ
0: บ่เสื้อ
1: ลองซื
0: ้อโอ้บ่เสื้อ
1: บ่เสื้อเด้บ่เคยเสื้อเด
0: ้โอ้พี่มวยว่าบ่เคยเสื้ออยากลองซื้อๆนี่ว่าซั่น
1: ลองซื้อ
0: ลองแล้วเป็นจังได๋แน
1: ่ก็ถือว่าโอเค
0: โอเคถามก่อนว่าสวนที่เฮายืนอยู่นี่ได้ข่าวว่ายางเฮานี่มันบ่ไหลมาจักปีแล้ว
1: ก็บ่ไหลมาซ้ํากับปี1 2ปีแล้วเพราะว่ากรีดแล้วออกมามันจังได๋ล่ะ
0: มันแทบสิบ่ได้น้ํายางเลย
1: บ่ได้น้ํายางอ่ะ
0: มันบ่ไหล
1: แม่นค่ะ
0: จนสิขายเขาลงเรื่อยแล้วมันบ่สวนน่ะ
1: บอกเพิ่นมาตัดแล้ว
0: บอกเพิ่นมาตัดแล้วบาดก็เลยไปบ้านปลาเล่มาแม่นบ
1: ่แม่นค่ะ
0: ก็เลยเอาลองมาทดลองอัน
1: แม่นปลาเล่แนะนํามา
0: ก็เลยมาทดลองแปลงที่ว่าสิตัดเขาลงเรื่อยน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเป็นจังได๋บาดพอใส่แล้ว
1: ก็เปลี่ยนใจเลยค่ะ
0: เปลี่ยนใจแบบได้ของพี่น้องคุณป้า
1: เปลี่ยนใจแบบกระทันหันเลยโอ้บ่ขายแล้วบ่ขายแล้วต้นยางสิกรีดเอาเงินก่อนสินะ
0: อ๋อสิกรีดเอาเงินก่อนเดี๋ยวครับขอโทษนะครับขยับเข้ามาอีกจักหน่อยนะเจ้าจะยับไปไกลแล้วบอกไปน้ําพอยไปบอกให้เพิ่นฟังจักหน่อยกันนะครับว่าเฮาเปลี่ยนใจแบบใดจากว่าสิตัดเขาลงเรื่อยนี่บอกเขาว่าจังได
1: ๋ก็เลยว่าอันน้ํายางน่ะมันออกอยู่เด้อเปลี่ยนใจเด้อบ่ขายก็บอกลงเรื่อยเพิ่นเลยบอกคนที่สิมาตัดเลยค่ะ
0: บอกคนที่สิมาตัดว่าค่อยเปลี่ยนใจแล้วน้ํายางค่อยไหลแล้วสิบ
1: ่แม่นค่ะ
0: ถามก่อนอันนี้จักมีดนี
1: ่โปนี่มีดเดียว
0: มีดเดียว
1: มีดเดียวได้ปุ๋นนี่นะ
0: โอ้พี่น้องเบิ่งนี่กรีดมันขึ้นจักโมงกว่านี
1: ่ประมาณตีสองค่ะ
0: ตีสองจากบ่เคยไหลมาสองประมาณปีสองปีนี่แม่นบ่
1: แม่นค
0: ่
1: ะ
0: มันเปลี่ยนใจย้อนแบบนี้แม่นบ่นี
1: ่แม่นค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ก็เลยเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจ
1: เพราะว่าถ้าตัดต้นยางเนี่ยมันได้รอบเดียวนะ
0: ได้เงินแค่เดียว
1: แม่นได้รอบ
0: แต่ว่าขันกรีดนี่เฮากรีดบาดได้เฮาได้เงินบาทนั้นเด้
1: แม่นขนาดจากที่บ่เคยออกมากรีดงวดแรกนะยังได้เงิน 7,000 กว่าบาทแล้ว
0: ว้าจากบ่เคยได้มานี
1: ่แม
0: ่นแสดงว่าพี่มวยกับแฟนนี่เปิดหน้าใหม่เลยแม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: ถ้าเราเปิดหน้าใหม่ก็ได้แบบที่เห็นนี่แม่นบ
1: ่
0: อืมอยากให้พี่มวยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราที่ผู้ใดกําลังสิเอายางเขาลงเรื่อยย้อนมันน้ํายางบ่ไหลลองเว้าให้เพิ่นฟังนี่ครับเกี่ยวกับความประทับอกประทับใจถึงโซเล่พารา
1: คือว่าถ้าผู้ใดเช คิดที่สิตัดต้นยางตอนนี้นะก็ลองมาใส่โซเล่พาราสักก่อนเลยค่ะ
0: ครับ
1: จะคอยตัดเลยค่ะ
0: ทันบ่ได้อีหลีจังจังตัด
1: แมนค่ะทันบ่ได้อีหลีจังตัดค่ะ
0: อันนี้เห็นมากครับแต่ของแล้วเปลี่ยนองค์เปลี่ยนใจกลางขั้นเลย
1: คร
0: ับผมนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพี่มวยนะครับอำเภอสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่มวยบอกหมองยูหมองเศร้าอีกเพียงนึงครับว่าซื้อไว้จังไหนอยู่บ้านใดเชิญครับ
1: กะดวงมณีนะคะสุรานารายอยู่บ้านสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่อีหลีสวนนี่กำลังสิตัดเขาลงเลยแล้วบอกเขามาตัดแล้วก็เลยไปพ่อปาเล่เลยแนะนำเพิ่นก็เลยบ่ซื้อแต่ว่าอยากลองซื้อมาซั่นพี่มวยว่าข่อยบ่ซื้อเด้แต่ว่าข่อยอยากลองพอลองแล้วเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจเลยพี่น้องนี่ล่ะมีดเดียวเต็มกระโปคือเห็นนี่ล่ะครับนะครับ
1: น้ำเลี้ยงก็บ่หลัง
0: น้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยนะครับ
1: ปกติช่วงนี้น้ำเลี้ยงน่ะจะเยอะเด้
0: อือ
1: หน้าแล้งนะ
0: หน้าแล้งน้ำเลี้ยงสิหลายอันนี้บ่มีเลย
1: แม่น
0: ครับผมนี่ล่ะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลแต่น้ำยางพี่น้องน้ำเลี้ยงบ่ไหลนะครับและที่สำคัญซอยป้องกันเรื่องของราดำราย่อยราชมพูดีดีนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับพี่มวยฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สำนีนะครับจังพ่อๆครับผมเอกสุเรนในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางไหนสำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเชื้อราก็บ่มีเชื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่พากันเฮ็ดสิล่มสิตายโอ้ยแต่ละปีนี่เฮ็ดสิล่มสิตายบาดพ่อพากันไปขายราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเขาว่าจังได๋ก็ได้บ้านนําเขาเขากำหนดว่าสิซื้อโลละเท่านั้นโลละเท่านี้มันก็เป็นไปตามเขาเลยอีพ่อแม่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่บ่มีสิทธิ์กำหนดราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าต้นทุนนั่นบ่ต้องสูงนะครับบอกง่ายๆผลิตน้ำยางให้ได้หลายๆนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้น้ำยางหลายๆคุณภาพดีๆเอาหลายสู่คันผลผลิตบ่ดีผลผลิตบ่หลายราคาก็ยังต่ำอีกโอ้ยมีแต่ถูกถึงตัวอีพ่อไอ้แม่แบบนั้นเออคันสมมุติว่าราคาซ้ำนี่ผลผลิตเฮาได้หลายๆมันก็ได้เงินหลายคือกันนะครับก็เลยเห็นให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดคิดหาวิธีการที่สิเพิ่มผลผลิตในสวนยางว่าเฮ็ดจังได๋สิได้ผลผลิตหลายๆลงทุนหน่อยๆต้นยางบ่ส้มเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิเฮ็ดจังได๋ก็พากันคิดแล้วคิดอีกเด้ตัวเลือกแรกๆนั่นก็คือสารท่าหนายางก็พากันไปหาซื้อตามท้องตลาดเลยบาดนี้ซื้อมาท่าบางสวนนี่วายไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำยาท่าหนายางหรือว่าสารท่าหนายางที่พี่น้องเกษตรกรพากันไปซื้ออยู่ตามท้องตลาดมาใส่กันอยู่ทุกมื้อนี่เกือบ 80% นะครับเป็นสารเล่งนะครับเป็นสารเล่งใส่แล้วน้ำยางนี่ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วแต่ว่ามันไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับมันเฮ็ดให้หนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเชื้อราก็ควรคิดควรใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับที่สำคัญเปลือกแข็งหนาแห้งกรีดนี่โอ้ยดังแค่แขกผ่านเสียงนาฬิกาปลุกแต่พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนบ่มีทางเลือกย้อนบ่มีตัวเลือกนะครับสำหรับมื้อนี้ความยุ่งยากความหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผมเอกโซเล่ขึ้นไว้ให้แล้วครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฟ้าสีทองครับพี่น้องผลิตภัณฑ์บำรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่ว้ายเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กระบอสะดุดเมียดนะครับไหลแต่น้ำยางฟังให้ดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมายามคนน้ำกดนี่ห้อยวาดเหล็กหนึ่งไทยซื่อนี่แข็งเป๊กพุ่นละครับคันน้ำเลี้ยงปนออกมาหลายๆนี่เวลาหย่อนน้ำกดมันสิคนจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาคนนุ่มนี่นะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนใดที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วตีพลอยแม่เอ้ยใส่แล้วมันสิเป็นจังไดบาดนี่คน 2-3 บาทแข็งเป๊กเหนียวตุ่ยเลยเด้ออีพลอยแม่นะครับสำนั้นยังบ่พอครับยังซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูใส่โซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปเลยว้ายหายเกี่ยงตับพุ่นล่ะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับสำหรับแผลใหม่ที่กรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วสร้างเปลือกใหม่ได้ไวนะครับเห็นผลไวท่านอกท่านใจปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับขวดนึงท่าได้ตั้ง500ต้นราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพงราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองท่าได้500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องมันเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางนะครับใส่ไปแล้วนี่บ่ผิดหวังอย่างแน่นอนคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงคันฝนตกห้ำหรือว่าถึกน้ำนะครับบ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพ่อยแม่บ่ต้องท่าซ้ำอีกนะครับพอหอดเวลากรีดถึงเวลากรีดก็สามารถกรีดได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับอยู่ตำบลห้วยหินลาดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงศ์ละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5บ้านคำแม่แสงตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: อันนี้บ้านคำแม่แสงเนาะ
1: ครับบ้านคำแม่แสง
0: บ้านคำแม่แสงหมู่5ถามคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์ก่อนชื่อเล่นชื่อว่างได้ก็คุณพ่อ
1: ชื่อฤทธิ์นี่แหละครับ
0: คุณพ่อฤทธิ์สันๆนี่เนาะ
1: ครับสันๆ
0: พ่อฤทธิ์เฮ็ดหยังแค่ไรคุณพ่อ
1: เฮ็ดหยัง17ไร่ครับ
0: ปาด17ไร่พี่น้องหยังพันกว่าต้นพุ่นต้นนี
1: ่ครับ
0: ครับผมเฮ็ดมาโดนไปครับ
1: โอ้เฮ็ดมา10บ่แป๋20ปีแล้วบ่ครับ
0: เกือบ20ปี
1: ครับ
0: เบ้อเฮาเฮ็ดแต่สวนยางแม่นบ่หรือว่า
1: ให้เฮ็ดหน้าน้ําก็เฮ็ดเฮ็ดหน้าน้ํา
0: ให้หน้าก็เฮ็ดคือกันเฮ็ดสวนซุแนวล่ะ
1: ครับ
0: ที่ได้เงินเนาะมาเว้าถึงเรื่องสวนยางสวนยาง17ไร่นี่แต่กี่เป็นจังได๋นะครับเรื่องของผลผลิตตั้งแต่เริ่มขีดมา
1: เริ่มขีดมาตอนยางนุ่มมันก็ดีมาอยู่ก็ได้ถึกไร่ละสอบอยู่แต่ว่ามาอย่างใหญ่มาอายุหลายขึ้นยางมันก็เริ่มลดถอย
0: ก็ยางอายุหลายขึ้นนี่ผลผลิตเริ่มถดถอยลง
1: ถดถอยลง
0: บ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย
1: เต็มมีเต็มหน่วย
0: บัดนี้ถามผลผลิตก่อนพอผลผลิตเฮาบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วยนี่ได้ไปหาแนวมาเล็งน้ํายางได้ไปหาแนวมาท่าหน้ายางเพื่อต้องการน้ํายางบ
1: ่เคยไปเอามาน้ําตลาดมาใส่แล้วมันเฮ็ดให้เปลือกมันแข็งผลผลิตมันก็ออกบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันเฮ็ดให้หน้ายางแข็ง
0: หน้ายางแข็งน้ําเลี้ยงมันหลายบ
1: ่น้ําเลี้ยงมันหลาย
0: บาดย่านมันส้มบ่เฮ็ดน้ําเลี้ยงหลายพุ่น
1: ก็เลยจังว่าเว้ยหยุดหยุดเบิ่ง
0: โอ้หยุดซ้อมมีแห้งจอบเบิ่งซะกันจอบไปเป็นจังได๋เน
1: า
0: ะบัดนี
1: ้บาดนี้ก็เลยมาฟังรายการรายการวิทยุเพิ่น
0: โอ้มาฟังวิทยุ
1: ครับเพิ่นพันว่าอันเสียงโซเลพาราเฮานี
0: ่โหโซเลพารา
1: ครับก็เลยแปลมาลองเบิ่ง
0: ถามพอดีก่อนเป็นจังได๋ก่อนฟังโซเลพารานี่ฮู้จากวิทยุ
1: ฮู้จากวิทยุ
0: ฟังโดนปานใด
1: โยน้องเมียฟังเปิดให้ฟังทุกเช้าทุกเช้าฟังมา
0: เดี๋ยวฟังเอียงหูฟังน้ำน้องเมีย
1: ฟังกลับมาจากสวนยางมากับน้องเมียก็เปิดก็ฟัง
0: ครับผม
1: เฮ้ว่าสนุกของเพิ่นนี่กับท้องท้องตลาดเปียกแข็งควันเพิ่นว่าเปียกของเพิ่นบ่แข็งเปียกนิ่มอยากก็อยากลอง
0: ก็เลยอยากลอง
1: เลยอยากลอง
0: มาถามผลิตก่อนพ่อเอามาลองแล้วมันเป็นยังไงแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: มันดีลองแล้วมันดี
0: มันดี
1: ผลผลิตผมขายเมื่อวานนี
0: ่ครับขายเมื่อวาน
1: ขายเมื่อวานนี่ถือว่าน้ำหนักเกินคาด
0: เกินคาดได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่า
0: ป๊าดได้หลายกว่าเก่าถืออกถือใจบ่
1: ถืออกถือใจเพราะว่าหน้ายางก็นิ่ม
0: หน้ายางนี่เปลือกนี่
1: เปลือกนิ่ม
0: กีดง่ายบ่บัด
1: กีดง่าย
0: มาน้ำเลี้ยงที่ว่า
1: น้ำเลี้ยงก็บ่มียอดน้ำกดง่าย
0: โหน้ำเลี้ยงก็บ่ไหลผลออกมายอดน้ำกดนี่คน 2-3 บาทนี
1: ่แม่นยอดน้ำกดง่าย
0: แข็งเร็ว
1: แข็งเร็ว
0: ตะกี้นี
1: ่ต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงต้องกวนโดน
0: โอ้
1: แล้วก็บานนายางก็แข็ง
0: มาถามถามผลิตก่อนเคยมีปัญหาเรื่องเชื้อราบ่อยู่ในสวนเฮาม
1: ันก็โตนี่ล่ะตัวนึงที่ฟังรายการวิทยุเฮาเอาของตลาดเพิ่นมาใส่เพิ่นนี่มันเฮ็ดให้เปลือกแข็งกับในเมื่อเปลือกแข็งแล้วมันมีการบ่รักษาหน้ายางเฮา
0: ครับ
1: แต่ว่าผมมาใส่โซเลพาราลองเบิ่งนี่ไฟนี่ละใส่มาอยู่นี
0: ่ครับ
1: ถือว่าหน้ายางสิเปลี่ยนไป
0: หน้ายางเปลี่ยนไปเลย
1: หน้ายางนิ่ม2ที่เคยเป็นเชื้อราดําหรือเชื้อราสีชมพู
0: ครับ
1: กับหายไปปกติผมสิพกมีดแท้ละ 2-3 ดวง
0: เป็นหยังคือพกหลายเด้อย่านเฮาบ่ป่น
1: ย่านเอามีดดวงจิตตัวมันเป็น
0: เชื้อรา
1: เชื้อราพันธุ์ที่ไปแปดตัวอื่น
0: อ
1: ันนี้คือผมก็ได้ยินคนแนะนํามา
0: ก็เลยบ่ย่านมัน
1: ก็เลยย่าน
0: ก็เลยพกหลายดวง
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมพกดวงเดียวแล้ว
0: พกดวงเดียว
1: แม่น
0: ไปพกหินฝนน้ำบ
1: ่บ่มันเปียกนิ่ม
0: มันเปียกนิ่ม
1: ครับ
0: มาถามก่อนได้ข่าวว่าต้นนี่แต่กี่มันไหลบ่ก็ต้น
1: ต้นนี่มันหยุดไป
0: หยุดไปเลย
1: มันหยุดไปเลยต้นใหญ่ก็มูสมบูรณ์ก็มูหย
0: ุ
1: ดไป
0: เออนี่ล่ะผมว่า
1: บ่มีน้ำยาง
0: มันบ่มีน้ำยางจักปีที่มันหยุดไป
1: บ่มีน้ำยางมัน1ปีนี
0: ่ปีเต็ม
1: ๆแม่น
0: เอาแล้วเดี๋ยวนี่มันคือมีน้ำยาง
1: ผมเอาโซเลพารามาใส่เลยลองเปิดเบิ่งใหม่บาดนี้กลับมีน้ำยางไหลกลับขึ้นมา
0: ดีใจบ่บัดนี
1: ่โอ้ย
0: ก็ได้กินอีกหลายสิบปีเนี่ยตัว
1: ได้กินอีกหลายสิบปีตัวเน
0: า
1: ะ
0: จากที่บ่เคยไหล
1: จากที่มันหยุดไปมันหายไป
0: ว่าสิโซทิมแล้วที่แรกก
1: ็สิโซทิมแล้วกับสิได้ผลผลิตกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้วนี
0: ่โอ้ผลผลิตสิกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้ว
1: กีดมีดเดียวเนี่ยนั่น
0: เริ่มไหลแล้วพี่น้อง
1: เริ่มไหลแล้วพี่น้องเห็น
0: จากบ่เคยไหล
1: จากบ่เคยไหลจากหายไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กลับขึ้นมาอีกแล้ว
0: หายไปเป็นปีแล้ว
1: หายไปเป็นปีแล้ว
0: กลับขึ้นมาอยากให้คุณพ่อฤทธิ์นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพาราฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นที่เพิ่นบ่ท่านได้เคยใส่เคยลองเบิ่งคือพ่อฤทธิ์ฝากความประทับอกประทับใจถึงเพิ่นจังหน่อยครับเชิญครับ
1: พ่อฤทธิ์บ้านคําแม่แสงตำบลเฮลาดเฮานี่ล่ะที่เฮ็ดสวนยางที่ผมใส่โซเลพารามาผู้ใดบ่ได้ใส่เอาไปทดสอบลองเบิ่งน้ําผมสิเห็นว่าของผมนี่ที่ต้นมันหนาตายไปเป็นปีๆผมเอามาลองเบิ่งแล้วมันได้ผลมันกลับขึ้นมาหลักกนายางก็นิ่มดีให้พี่น้องลองเอาไปใส่ลองเบิ่งโซเลพาราของที่ผมเอามาใส่นี่ผมถือว่ามันก็ใส่ดีล่ะตามที่ผมใส่ของผมมานี่ผมว่ามันเกินคาด
0: เกินคาดแล้ว
1: ครับผม
0: พอลิตยังสิใส่ต่อบ
1: ่ยังใส่ต่อไป
0: ใส่ต่อไปเจอกันอีกต่อไปเอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพอลิตบอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเทื่อนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5ตำบลห้วยเห็นลาดสุวรรณภูมิเฮานี่ล่ะครับ
0: ครับผม
1: มาเบิ่งสวนยางบ้านค่ําแม่แสงได้เลยครับ
0: ครับผมสวัสดีครับนี่คือคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์วงละครนะครับอยู่บ้านค่ําแม่แสงหมู่5ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อฤทธิ์นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่คันผู้ใดมีปัญหาคือของคุณพ่อฤทธิ์นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นยางแข็งแรงหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายป้องกันเชื้อราบัวสเวนราดำราชมพูราหน่อยได้ดีดีพี่น้องนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุขภูมิสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 11:00
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
2: ดื่มเอ็ม150มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายาทิมเพียงสะสมฝาเอ็ม150สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็ม150ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M @M150 ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
3: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
4: อยากรวยไม่ต้องข
5: อเน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้

0: ถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไว้บอละ
2: น้องทอมมาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าลาพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าลาพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าลาสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าลาพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าลาพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าลาพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าลาพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ยังพากันหลงผิดยังพากันหาสื่อมาใส่หาสื่อมาท่าอยู่สำหรับสารเล่งทั่วไปตามท้องตลาดนะครับเพราะพี่น้องเกษตรกรพากันมีความรู้สึกว่าท่าแล้วมันได้ผลผลิตหลายน้ำยางได้หลายมันก็สิเฮ็ดให้ได้เงินหลายชีวิตความเป็นอยู่การอยู่การกินการดำเนินชีวิตในแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็สิมีความสุขนั่นคือความคิดของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะครับมันก็เป็นความคิดที่ถูกอยู่ครับบ่ได้ว่าคิดผิดเด้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาจากการใส่สารเล่งหรือว่ายาท่าหน้ายางที่เป็นสารเล่งเป็นน้ำยาเล่งนี่มันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มเปลือกแข็งกรีดยากหน้ายางตาย1ต้นยางตายก่อนกำหนดนั่นเห็นบ่ผลเสียที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคันหลีกเลี่ยงได้ก็ควรสิหลีกเลี่ยงหาแนวดีๆมาใส่หาแนวดีๆมาท่านะครับโซเล่ผ้าลาพี่เมียมครับโซเล่ผ้าลาพี่เมียมผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลสิหายเร็วหายไวเปลือกหุ่มเร็วๆนะครับเห็นผลไวปลอดภัยกับผู้ใส่ยางแน่นอนนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นครับโซเล่ผ้าลาพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งบ่แม่นสารเล่งเด้พี่น้องเป็นยาบำรุงนะครับแห้งใส่หลายแห้งดีนะครับมันสิบำรุงต้นยางไปในโตเลยนะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาอายุยืนอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตสูงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำยางได้หลายเปอร์เซ็นต์ยางเข้มข้นนะครับโซเล่ผ้าลาพี่เมียมนะครับสีซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าโคนเน่าได้ดีดีนะครับถ้าลงไปแล้วนี่ที่ห้วยผลผลิตนี่โอ้ยบ่ธรรมดานะครับเวลากรีดนี่ไหลน้ำมีดลิ่ๆๆๆพุ่นเด้ไหลแบบสม่ำเสมอนะครับไหลแบบสม่ำเสมอและที่สำคัญบ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่ผ้าลาพี่เมียมครับมี2ขนาดให้เลือกใส่นะครับมี2ขนาดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้เลือกใส่นะครับสำหรับขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้น อีกขนาดนึงครับขนาด 1,000 ซีซีนะครับขนาด 1,000 ซีซีสามารถท่าได้ 1,000 ต้นปึ๊ดนะครับโมเมนต์หน่อยๆซอยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮานี่ประหยัดแล้วก็ลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดต้นยางบ่ส้มนายางบ่ตาย1ลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมทั้ง2ขนาดนะครับสำหรับสูตรน้ำแดงดูดซึมไว้ฟ้าสีเขียวนะครับก็คือซื้อนั่นแหละอีพอยแม่นะครับถ้าลงไปแล้วก็ดูดซึมไว้เห็นผลเร็วท่านอกท่านใจนะครับน้ำยางไหลสม่ำเสมอโซเลพาราพรีเมียมครับคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงฝนตกห้ามบ่ต้องท่าไม้บ่ต้องท่าซ้ำนะครับฝนตกห้ามบ่ต้องท่าไม้บ่ต้องท่าซ้ำลอกกรีดได้เลยนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้อีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปันใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ล่องเบิงนะครับมียางอยู่20 30ไร่บ่ต้องเอามาทั้งหมดครับแบ่งมาเฮ็ดจักแถว2แถวเอามาท่าเบิงจักแถว2แถวเบิงก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องล่องเปิดอกเปิดใจใส่เบิงครับสำหรับท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่แล้วดีนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าใส่แล้วถูกใจคักมากแห้งมากหลายสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมนะครับสะดวกแบบไหนมากแบบไหนเลือกใส่ได้เลยครับผม

骂了骂了，说嘞怕辣屁面发洗汤，说嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043แปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองอีกเท่านึงครับพี่น้องศูนย์สี่สามแปดสี่ศูนย์หนึ่งสองสองคำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: วัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะนางอภรตะวังทันค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: คุณแม่อาพร
1: ตา
0: วังทันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัว
1: ค่ะ
0: อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเนาะ
1: ค่ะ
0: ถามคุณแม่อาพรก่อนเฮ็ดหยังจังไรคุณแม
1: ่15ไร่ค่ะ
0: เฮ็ดประมาณ15ไร
1: ่ค่ะ
0: พ่ออยู่พ่อกินบ
1: ่ลุ่มๆดอน
0: ๆลุ่มๆดอนๆแสดงว่าแต่พ่ออยู่พ่อกินอยู
1: ่ค่ะ
0: ทางลุ่มๆดอน
1: ๆ
0: ปีได้ไร่ก็ได้ไร่แล้วแต่ราคาหยังเนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: ถามก่อนบาดนี่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดกรีดยางมานี่ผลผลิตเป็นในจังไรแน่ตั้งแต่เริ่มต้นมาบอกให้พี่น้องเพิ่นฟังกันนะ
1: มันก็ได้แน่บ่ได้แน่นี่แล้วนะเอ้ย
0: โอ้ที่แรกนี่มันก็ได้แน่บ่ได้แน่แม่นบ
1: ่ค่ะ
0: ขั้นตอนที่ผลผลิตยางพาราเฮาผลผลิตรถนี่มันไหลกระท่อนกระแท่นไหลกระปิดกระปอยไหลบ่สม่ำเสมอนี่เคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่เคยค่ะนะ
0: ไปซื้ออยู่ใส่
1: ซื้อน้ำร้านน้ำนี่ในเมืองที่หมู่เว้าก็ไปซื้อน้ำหมู่นั่นนะ
0: โอ้หมู่หมู่เขาเจ้าเว้าให้ฟังผู้ใดเว้าให้ฟังว่าดีก็เมียนน้ำเขาเบิดแล้วพี่ก็แสดงว่าใส่มันหลายยี่ห้อตัวนี
1: ่หลายยี่ห้ออยู่ค่ะ
0: มันเป็นยังไงแน่ใส่ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ใส่ซื้อมาใส่บางยี่ห้อก็ไหล11นาฬิกาก็ยังบ่ได้ยอดนั่นนะเพิ่นสิอยู่
0: โอ้ไหลบ่หยุดบ่เศร้าจังเถื่อ
1: ปัดเวลาเฮามาสิขล่นน้ำกดนะหัวหน้า
0: พ่อยอดน้ำกด
1: เดาผิดเดาถูกแล้วเนาะ
0: มันเป็นยังไง
1: ขล่นลงก็คือเอาน้ำแห้งเอาน้ำใส่มันบ่ข้นขึ้นน่ะนะ
0: มันโอ้มันบ่ข้นมันน่าเหนียว
1: ค่ะ
0: มันเป็นยังไงน้ำเลี้ยงมันปนมาหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงหลายค่ะหัวหน้า
0: โอ้น้ำเลี้ยงหลายบาดพ่อยอดน้ำกดมันก็เลยข้นเป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงน่านข้นเสียเวลาแม่นบ
1: ่ค่ะมันเป็นต้องล้างต้องวางไปน่ะนะ
0: บาดคิดแต่ว่าน้ำกดจะคล้องยอดหน่อยยอดลงไปอีกที่บาด
1: ค่ะ
0: กับบ่แข็งคือเขา
1: บ่เขานะ
0: บ้านนี่เปลือกเป็นยังไงในตอนใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: เปลือกพันจะแข็งได้เขานะ
0: เปลือกแข็ง
1: ค่ะ
0: กรีดในหัวสั้นเที่ยวๆพอดี
1: จ้ะ
0: บ่แม่นไข่นกตกลงใส่หัวเลยอยู่ติมันหยอดมันกระเทือน
1: จักบงจักไปสั่งแล้วนะค่ะ
0: บ้านนี่ถามคุณแม่อาพรก่อนไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อ
1: โซเลพาราน่ะฟังในวิทยุ
0: ฟังในวิทยุ
1: แล้วก็โทรทัศน์นำ
0: เบิ่งโทรทัศน
1: ์ค่ะ
0: เบิ่งฟังวิทยุ
1: ค่ะ
0: เสื้อเลยบ่ที่แรกได้ยินมาก
1: ก็บ่อยากซื้อแล้วเพราะว่าเฮาเคยลองมาหลายยี่ห้อแล้วนั่นนะ
0: เออลองมาหลายยี่ห้อแล้วบ่อยากซื้อปานใด
1: ค่ะ
0: บาดใส่เวลาโดนบ่ก่อนสิตัดสินใจซื้อ
1: บ่ได้โดนได้หัวหน้าเอ้ยบ่ได้โดนก่อนสิตัดสินใจซื้อนี่นะ
0: ครับ
1: บัดนี้รถเพิ่นมีตัวแทนจำหน่ายเนาะหัวหน้าเนาะ
0: มีตัวแทนจำหน่ายมาเว้าให้ฟัง
1: มาเว้าให้ฟังรถตัดสินใจลองเบิ่งก่อนนะเบิ่งฟังอยู่บ่วิทยุเพิ่นสิถามเฮานั่น
0: ครับ
1: ไปเอาไปใส่ลงเบิ่งพ่นว่า
0: ครับ
1: ก็พอดีเอามาใส่ลงเบิ่งหัวหน้าเอ้ยทรงพฤศจิกาธันวาน่ะเนาะเฮาได้ขาย5มีดถือว่าสุดๆเลยได้ถือว่าได้
0: ในช่วงนั้นแม่นบ่
1: ค่ะ
0: 5มีดนี่คักแล้วแม่น
1: คักเพราะว่าอากาศก็เย็นเนาะ
0: อากาศเย็น
1: ปัดเวลามาใส่อันโซเลบัดนี้นะ
0: ครับเป็นยังไงแน่เว้าให้ฟังกันน่ะ
1: ใส่ทรงกลางกุมภานี่แหละหัวหน้าเอ้ย
0: ช่วงหน้าแล้งนี่ช่วงคนพักยางดีๆนี
1: ่ค่ะกําลังว่าสิปิดได้หัวหน้าเอ้ย
0: อ้
1: ออ้าวว่าแล้วงานถาดนี้ปิดเป็นได้ก็ปิดหัวหน้า
0: เดือน3งานถาดแล้วค่อยปิดแท้ล่ะบัดนี้
1: เคยปิดพอดีมาเอาโซเลทา
0: ครับมันเป็นยังไง
1: บัดนี้ก็จากที่เคยได้ขาย5มีด6มีดเฮาก็ได้ขาย4มีด3มีด
0: 3มีด
1: ค่ะ
0: อันที่เห็นล้วนจุโกอยู่นี่จักมีดติ
1: 3มีดเข้านะ
0: ข่อยว่าแล้ว3มีดพี่น้องนี่3มีดเด้นี
1: ่3มีด
0: ถามคุณพี่อาพรก่อนถือใจบ
1: ่ถือใจค่ะ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่แล้วเนาะหัวหน้าขนาดคนอย่างก็ยังว่ารวย
0: คุณพี่อาพรคนอย่างมันมารวย
1: บ้านกันยังเว้านำคนมารวย
0: มาซะโอ้นี่คาถาได้พี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังผมกับคุณแม่อาพรเว้ากันนี่คนไปนำให้ว่ารวยไปนำว่าสั่นเพิ่นว่า
1: ป๊อบ
0: 3มีด
1: ค่ะ
0: มันบ่รวยมันสิอยู่ได้ติล้นโกบันนี
1: ่บัดนี้ก็คิดว่าผู้เจ้าอันโกกยางนี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
0: ่โหเฮ้ยว่าต้องกันพี่น้องคุณแม่พอดมาบ้านนี่โกกยางสิบ่ตายเพราะว่าน้ําเลี้ยงมันบ่ค่อยมีเนาะน้ําเลี้ยงมันบ่หลายแต่คนนี่สิตาย
1: คนสิตายก่อน
0: สิตายย้อนหยัง
1: ตายย้อนมื
0: ้อโอ้มันมื
1: ้อน้ํายาพอหลายเนาะหัวหน้า
0: ที่ยามแข็มใส่แห้งหลายติ
1: มันก็บ่อยากหยุดแล้วเนาะบัดนี้ก็บ่อยากหยุดแต่เป็นใดๆก็สิขอ2คืนก็จังสิหยุดนั่นน่ะ
0: โอ้เห็นน้ำยางหลายเห็นผลผลิตยางหลายก็เลยบ่อยากหยุดซะในบ้าน
1: บ่อยากหยุด
0: อยากได้เงิน
1: ค่ะก็มันก็ม้วนน้ำ
0: มันม้วน
1: ค่ะน้ำยางออนไลน์นั่นน่ะเมื่อยก็สิสู้เอานั่นน่ะค่ะ
0: คุณแม่พ่อมาเมื่อยก็สิสู้เอามันม้วนน้ำยางออกหลายซั่นพี่น้องนะครับบ้านนี้ อยากให้คุณแม่อาพรฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่ผ้าราคือคุณแม่นี่ว่าใส่แล้วเป็นจังได๋แน่เว้าความประทับอกประทับใจเว้าให้เพิ่นฟังคักๆจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีค่ะอันฝากพี่น้องชาวสวนยางเด้อค่ะอันถึงแม้นคิดว่าต้นทุนมันสิสูง250มันก็บ่สูงปานเลยนั่นน่ะส
0: ่
1: วนที่เฮาได้มันก็คุ้มนั่นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าส่วนมากโซงนี่มันก็สิแรงแล้วเนาะหัวหน้า
0: ครับ
1: ซีมีนเฮาก็ได้ขายบัดนี้นะ
0: ครับ
1: ก็มันก็น้ำยางก็สม่ำเสมอให้พากันหันมาลองใช้เบิ่งน่ะนา
0: ครับ
1: ตัดสินใจมาใช้เบิ่งจากเฮาเคยใช้หลายๆยี่ห้อเลยน่ะนา
0: ครับ
1: ลองมาใช้เบิ่งนะ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเพียงนึงครับเชิญครับ
1: บ้านคุณแม่อยู่บ้านหนองโบตำบลหนองโบอำเภอดึงลุงจังหวัดมุกดาหารค่ะ
0: ชื่อว่าน
1: างอาพรตะวังทันค่ะ
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่อาพรตะวังทันนะครับ
1: ค่ะอ
0: ยู่บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
1: ค่ะ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่ฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเล่ในทริปนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งใดนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาล้นกระโปนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางลืมตาปากได้เนาะคุณแม่เนาะ
1: ค่ะ
0: สำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้ทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองอย่างไรโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝา

การเฮ็ดการเกษตรการเฮ็ดการเพาะปลูกในยุคปัจจุบันนี่โอ้ยเปลี่ยนไปแต่ก่อนเก่าหลายหลายเครื่องจักรกลเริ่มมีบทบาทเครื่องจักรกลเริ่มมีอิทธิพลกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนแรงงานคนเริ่มเบิดคุณค่าแรงงานคนเริ่มมีคุณค่าหน่อยลงซะเด้ส่วนมากสิใส่เครื่องจักรในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนสิใส่เครื่องจักรในการทำการเกษตรเริ่มตั้งแต่เตรียมแปลงเตรียมดินพุ่นล่ะจักว่ารถไถจักอีหยังแนวโอ้สารพัดสารเพนะครับเขาเอิ้นว่ายุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือพุ่นล่ะบ่ธรรมดาเด้เป็นหยังคือว่าเกษตรยุคมือถือว่าตีพลอยแม่อยากได้หยังอยากให้คนมาเฮ็ดหยังซอยฮัลโหลอย่างเดียวมาใส่ปุ๋ยให้แน่มาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แน่ฮัลโหลอย่างเดียวนะครับนี่ล่ะเขาว่าเกษตรยุคโลกาภิวัตน์เกษตรยุคมือถือนะครับเฮ็ดให้ต้นทุนพี่น้องเกษตรกรนี่ค่อนข้างสิสูงปุ๋ยก็แพงแรงงานก็สูงโอ้ยจักเสียจังได๋ล่ะพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาราคาก็บ่ได้คือเจ้าของคิดราคาก็บ่ได้คือเจ้าของต้องการราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางนะครับแล้วสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ปลูกยางพาราโอ้ยางพาราถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวอีสานเฮาเลยทีเดียวนะครับสำหรับยางพาราราคาทุกมื้อนี่ก็โอ้ราคาค่อนข้างสิดีเด้อายุการขีดก็โดนโดนแต่ว่าอายุการปลูกก็โดนคือกันส่วนสิได้เก็บเกี่ยวผลผลิตส่วนสิได้เก็บผลผลิตนี่ใส่เวลา 6-7 ปีพุ่นจังได้เริ่มกรีดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็ต้องมันดูแลเอาใจใส่สวนยางพาราเจ้าของเติมปุ๋ยทุกปีนะครับให้ปุ๋ยให้อาหารต้นยางให้มันมีความอุดมสมบูรณ์บัดนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้บาดอยากได้ผลผลิตหลายก็หาวิธีต่างๆในการเพิ่มผลผลิตได้พอกรีดไปแล้วผลผลิตบ่ได้เต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางไหลบ่ดีหาแนวมาท่าหน้ายางตัวบาดหาสารเล่งมาท่าเล่งน้ำยางตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาตามมาบาดหน้ายางตายหนึ่งต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายเฮ็ดให้ต้นยางเขาตายก่อนกำหนดเชื้อรากวนคิดกวนใจเชื้อราระบาดหากเน่าเปลือกเน่าโอ้ยสารพัดนะครับปัญหาต่างๆที่กล่าวมาสิเบิดไปครับด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางนะครับใส่แล้วตีอีพอยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลาน้ำยางไหลออกมานี่น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมายอดน้ำกรดนี่ที่ค้น 2-3 บาทเหนียวตุ่ยล้นแล้วนะครับพอฮ้อนน้ำแกะก้อนยางออกจากถ้วยนี่ติก้อนนี่บ่แฟบบ่ฟอบ่เป็นโฟมนะครับเวลาเอาไปนอนขึ้นขึ้นตะสร้างนี่น้ำหนักดีขนาดนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเหงาเน่าได้ดีขนาดได้อีพอยแม่นะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่ติเฮ็ดให้แผลเซาเร็วเซาไวเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวซะเด้แผลบ่บอบช้ำนะครับเห็นผลไว้ปลอดภัยไร่สารตกข้างอย่างแน่นอนนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นนะครับพี่น้องขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงขวดนี้ราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเพียง350บาทเท่านั้นเองถ้าได้ตั้ง500ต้นนะครับถ้าได้หลายหลายเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับให้พี่น้องเกษตรกรพากันท่าในมือที่พักนายางนะครับให้ท่าในมือที่พักนายางบ่ต้องผสมน้ำหรือว่าผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มเราท่าท่าแล้วดีนะครับบ่แม่นสารเล่งครับบ่ต้องตกอกตกใจนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมบ่แม่นสารเล่งครับเป็นแนวขยายท่อน้ำยางนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางมีความเข้มข้นนะครับบ่เฮ็ดให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาบ่ต้องตกอกตกใจอีพ่อยแม่ต้นยางเฮาบ่ซ่วมบ่ตายก่อนกำหนดยางแน่นอนนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านได้อยากให้เชื่อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ร่องเบิงกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากรู้รายละเอียดหลายกว่านี้
อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดน้ำยางไหลดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลืองนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดมีดเชื้อราที่กวนคิดกวนใจสิหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับอยู่ตำบลห้วยหินลาดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5บ้านคำแม่แสงตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: อันนี้บ้านคำแม่แสงเน
1: า
0: ะ
1: ครับบ้านคำแม่แสง
0: บ้านคำแม่แสงหมู่5ถามคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์วันซื้อเรียนซื้อว่างได้กับค
1: ุ
0: ณพ่อ
1: ซื้อฤทธิ์นี่แหละครับ
0: คุณพ่อฤทธิ์สันสันนี่เนาะ
1: ครับสันสัน
0: พ่อฤทธิ์เฮ็ดหยางจักไรคุณพ่อ
1: เฮ็ดหยาง17ไร่ครับ
0: ปาด17ไร่พี่น้องหยางพันกว่าต้นพุ่นต้นนี่
1: ครับ
0: ครับผมเฮ็ดมาโดนไปครับ
1: โอ้เฮ็ดมาสิบแปด20ปีแล้วบ่ครับ
0: เกือบ20ปี
1: ครับ
0: เบ้อเฮาเฮ็ดแต่สวนหยางแม่นบ่หรือว่า
1: ให้หน้านําก็เฮ็ดเฮ็ดหน้านํา
0: ให้หน้าก็เฮ็ดคือกันเฮ็ดสวนซุแนวล่ะ
1: ครับ
0: ที่ได้เงินเนาะมาเว้าถึงเรื่องสวนหยางสวนหยาง17ไร่นี่แต่กี่เป็นยังไงนะครับเรื่องของผลผลิตตั้งแต่เริ่มขีดมา
1: เริ่มขีดมาตอนยางนุ่มมั่นกะดีมาอยู่กะได้ถึกไร่ละสอบอยู่แต่ว่ามาอย่างใหญ่มาอายุหลายขึ้นยางมันกะเริ่มลดถอย
0: พอยางอายุหลายขึ้นนี่ผลผลิตเริ่มถดถอยลง
1: ถดถอยลง
0: บ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย
1: เต็มมีเต็มหน่วย
0: บัดนี้ถามผลผลิตวันพอผลผลิตเฮาบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วยนี่ได้ไปหาแนวมาเล็งน้ำยางได้ไปหาแนวมาท่าหน้ายางเพื่อต้องการน้ำยางบ
1: ่เคยไปเอามาน้ำตลาดมาใส่แล้วมันเฮ็ดให้เปลือกมันแข็งผลผลิตมันก็ออกบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันเฮ็ดให้หน้ายางแข็ง
0: หน้ายางแข็ง
1: ครับ
0: น้ำเลี้ยงมันหลายบ
1: ่น้ำเลี้ยงมันหลาย
0: บาดย่านมันส้มบ่เฮ็ดน้ำเลี้ยงหลายพุ่น
1: เลยจังว่าเลยหยุดหยุดเบิ่ง
0: โอ้หยุดเศร้ามีแห้งจอบเบิ่ง
1: แ
0: ต่เงินเป็นจังไหนเน
1: า
0: ะบัดนี
1: ้บัดนี้ก็เลยมาฟังรายการรายการวิทยุเพิ่น
0: โอ้มาฟังวิทยุ
1: ครับเพิ่นพันว่าอันเสียงโซเลพาราเฮานี
0: ่โหโซเลพารา
1: ครับก็เลยแปลมาลองเบิ่ง
0: ถามพอดีก่อนเป็นจังไหนก่อนฟังโซเลพารานี่ฮู้จากวิทยุ
1: ฮู้จากวิทยุ
0: ฟังโดนปานใด
1: โยน้องเมียฟังเปิดให้ฟังทุกเช้าทุกเช้าฟังมา
0: เดินฟังเอียงหูฟังน้ำนองเมีย
1: ฟังกลับมาจากสวนยางมากกับน้องเมียก็เปิดกับฟัง
0: ครับผม
1: เฮ้ยสนุกของเพิ่นนี่กับท้องตลาดเปียกแข็งควันเพิ่นว่าเปียกของเพิ่นบ่แข็งเปียกนิ่มอยากกะอยากลอง
0: ก็เลยอยากลอง
1: เลยอยากลอง
0: มาถามพลีก่อนพ่อเอามาลองเหรอมันเป็นยังไงแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: มันดีลองแล้วมันดี
0: มันดี
1: ผลผลิตผมขายเมื่อวานนี่
0: ครับขายเมื่อวาน
1: ขายเมื่อวานนี่ถือว่าน้ำหนักเกินคาด
0: เกินคาดได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่า
0: ป๊าดได้หลายกว่าเก่าถืออกถือใจบ่
1: ถืออกถือใจเพราะว่านายางก็นิ่ม
0: นายางนี่เปลือกนี่
1: เปลือกนิ่ม
0: กีดง่ายบ่บาด
1: กีดง่าย
0: มาน้ำเลี้ยงถือว่า
1: น้ำเลี้ยงก็บ่มียอดน้ำกดง่าย
0: โอ้น้ำเลี้ยงก็บ่ไหลผลออกมายอดน้ำกดนี่คน 2-3 บาทนี
1: ่แม่นยอดน้ำกดง่าย
0: แข็งเร็ว
1: แข็งเร็ว
0: ตะกี้นี
1: ่ตัวเลี้ยงตัวเลี้ยงต้องกวนโดน
0: โอ้
1: แล้วก็บ้านนายางก็แข็ง
0: มาถามผลิตก่อนเคยมีปัญหาเรื่องเชื้อราบ่อยู่ในสวนเฮาม
1: ันกะตัวนี้ละตัวนึงที่ฟังรายการวิทยุเฮาเอาของตลาดเพิ่นมาใส่เพิ่นนี่มันเฮ็ดให้เปลือกแข็งกับแม้ว่าเปลือกแข็งแล้วมันมีการบ่รักษาหน้ายางเฮา
0: ครับ
1: แต่ว่าผมมาใส่โซเลพาราลองเบิ่งนี่ไฟนี่แล้วใส่มาอยู่นี
0: ่ครับ
1: ถือว่าหน้ายางสิเปลี่ยนไป
0: หน้ายางเปลี่ยนไปเลย
1: หน้ายางนิ่ม2ที่เคยเป็นเชื้อราดําหรือเชื้อราสีชมพู
0: ครับ
1: กับหายไปปกติผมสิพกมีดเท่าละ 2-3 ดวง
0: เป็นยังพกหลายเด้อย่านเขาบ่ป่น
1: ย่านเอามีดดวงกีดโตมันเป็น
0: เชื้อรา
1: เชื้อราพันธุ์ที่ไปแปดตัวอื่น
0: อ
1: ันนี้คือผมก็ได้ยินคนแนะนํามา
0: ก็เลยบ่ย่านมัน
1: ก็เลยย่าน
0: ก็เลยพกหลายดวง
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมพกดวงเดียวแล้ว
0: พกดวงเดียว
1: แม่
0: แต่พกหินฝนน้ำบ
1: ่บ่มันเปียกนิ่ม
0: มันเปียกนิ่ม
1: ครับ
0: มาถามก่อนได้ข่าวว่าต้นนี่แต่กี่มันไหลบ่ก็ต้น
1: ต้นนี้มันหยุดไป
0: หยุดไปเลย
1: มันหยุดไปเลยต้นใหญ่กว่าหมู่สมบูรณ์กว่าหมู่หยุด
0: ไปเออนี่ล่ะผมว่า
1: บ่มีน้ำยาง
0: มันบ่มีน้ำยางจักปีที่มันหยุดไป
1: บ่มีน้ำยางมัน1ปีนี
0: ่ปีเต็ม
1: ๆแม่น
0: เอาเดียวนี่มันคือมีน้ำยาง
1: ผมเอาโซเลพารามาใส่แล้วลองเปิดเบิ่งใหม่บาดนี้กลับมีน้ำยางไหลกลับขึ้นมา
0: ดีใจบ่บาดนี
1: ่โอ้ย
0: ก็ได้กินอีกหลายสิบปีเด้อตัวนี
1: ้ได้กินอีกหลายสิบปีตัวเนาะ
0: จากที่บ่เคยไหล
1: จากที่มันหยุดไปมันหายไป
0: ว่าสิโซทิม
1: แ
0: ล้วที่แรก
1: ก็สิโซทิมแล้วกับสิได้ผลผลิตกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้วนี
0: ่โอ้ผลผลิตสิกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้ว
1: กีดมีดเดียวเนี่ยนั่น
0: เริ่มไหลแล้วพี่น้อง
1: เห็น
0: จากบ่เคยไหล
1: จากบ่เคยไหลจากหายไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กลับขึ้นมาอีกแล้ว
0: หายไปเป็นปีแล้ว
1: หายไปเป็นปีแล้ว
0: กลับขึ้นมาอยากให้คุณพ่อฤทธิ์นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพาราฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่เคยลองเบิ่งคือพ่อฤทธิ์ฝากความประทับอกประทับใจถึงเพิ่นจังหน่อยครับเชิญครับ
1: พ่อฤทธิ์บ้านคำแม่แสงตำบลเฮ็ดลาดเฮานี่ล่ะที่เฮ็ดสวนยางที่ผมใส่โซเลพารามาผู้ใดบ่ได้ใส่เอาไปทดสอบลองเบิ่งน้ำผมสิเห็นว่าของผมนี่ที่ต้นมันหนาตายไปเป็นปีๆผมเอามาลองเบิ่งแล้วมันได้ผลมันกลับขึ้นมาแล้วก็นายางก็นิ่มดีให้พี่น้องลองเอาไปใส่ลองเบิ่งโซเลพาราของที่ผมเอามาใส่นี่ผมถือว่ามันก็ใส่ดีล่ะตามที่ผมใส่ของผมมานี่เพราะว่ามันเกินคาด
0: เกินคาดแล้ว
1: ครับผม
0: ผลิตยังสิใส่ต่อบ
1: ่ยังใส่ต่อไป
0: ใส่ต่อไปเจอกันอีกต่อไปเอาก่อนจากกันมานี่อยากให้คุณพ่อฤทธิ์บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับครับ
1: ผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5ตำบลห้วยเห็นลาดสุวรรณภูมิเฮานี่ล่ะครับ
0: ครับผม
1: มาเบิ่งสวนยางบ้านค่ำแม่แสงได้เลยครับ
0: ครับผมสวัสดีครับนี่คือคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์วงละครนะครับอยู่บ้านค่ำแม่แสงหมู่5ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อฤทธิ์นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางใบซ้ำนี่คันผู้ใดมีปัญหาคือของคุณพ่อฤทธิ์นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นยางแข็งแรงหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายป้องกันเชื้อราบวาสเวียนราดำราชมพูราหน่อยได้ดีพี่น้องนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุภูสุขคนขอบคุณหลายสวัสดีครับ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเธอหนึ่งครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกกระเดือเจ้า
5: ซอยซอยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักคักมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
8: ๆทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
9: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงือกต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองปอกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่ม M150 มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝา M มีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ครับถูกค่อยลูกสาวรวยคักรวยแน่เ
3: ด้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าต่อ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดปองไปกับอ้ายบอง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข้าปวดแขนเล่นหาแคลเซียม

0: ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมือนี่โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
2: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: โอเคเอารอลุ้นนะแม่นะรอลุ้นนะลูกจะว่าแม่จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลูกจะนับให้เร็วที่สุดเลยนะแม่นะจ้าจ้าจ้าจ้าโอ้มันคนบ้านเฮานี่บ่ย่อมกันอีหลีอ่ะคุณแม่ไหวดอนแดงหน้าท่มมาลอยหนึ่งเอา043-009-888ผมสินับเด้อ1 2 3 4โอ้เห็นว่าแม่มันของมูนี่แล้วใจบ่ใหญ่นี่บ่ได้คีย์ได้สั่งงานหวัดดีครับนุ่มสยามไส้ครับแม่ให้กล้องรับจากบาทครับแม่ตอนนี้ร้อยหนึ่งมันตอนนี้มันร้อยหนึ่งแม่ต้องเอาร้อยยี่สิบหลังจากที่สู้เขาอ่ะสู้ว่ากล้องแล้ว

0: 说吧。
1: เอา
0: ลองมันเนาะยังหน่อยๆมันก็ประหยัดไปตั้ง45บาทค่าโซกอีกโอ้ประหยัดได้เกือบร้อยตัวไหนอีแม่เอาลองเบิ่งครับแม่จ้าครับพ่อครับแม่ครับเอาละเด้อมันไก่ราคาขายแล้วบ่เอาต่อละเด้อแม่บอกซื้อลูกให้แม่ซื้อหยังครับแม่ครับ
1: ซื้อที่ข้าวบ้านเสตัง
0: บ้านเลขที่
1: 28
0: บ้านยาง
1: ครับ
0: ตำบล
1: อำเภอเชียงแพจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
0: อีแม่ได้กาแฟกล่องละ120 บาทเด้อแม่เด
1: ้อ
0: ขอบคุณครับแม่จ๋าเวลาเบิดแล้วเอาเป็นว่าชั่วโมงหน้าค่อยมาลุ้นกันต่อสรุป DLC จบอยู่ที่150บาทถูกกว่าทุนอยู่ที่นะครับเอาโอ้ยนี่ก็ได้ขอสุดสายสุดท้ายซะหน่อยแม่เพราะว่าผมสิปิดเบรกรายการก่อนอันนี้ถือว่ามวนอยู่นะครับแต่ว่ากะคือว่าล่ะเขาเรียกของพวกนี้นี่นะครับมันต้องสู้กันเลือดสาดจังสิแล้วมันค่อยมวนสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับสยามไซครับ
2: ทำหมดแล้วบ่กาแฟ
0: แม่ก็นี่กาแฟมันอยู่กล่องละ120บาทแล้วอันชั่วโมงหน้าค่อยเรียนสู้อย่าสู้ต่อทอมันสิทอทุนแล้วให้เพื่อนซะเนาะจ้า
2: โอ้โหเป็นช
0: ั่
2: วโมงแล้วไม่ได้
0: ขอโทษจริงๆสายเข้าเยอะมากครับแม่ครับแม่จ้าชั่วโมงหน้ายิ่งฟรีเลยกล่องละบาทเลยอ่ะพ่อจ๋าแม่ครับเวลาของรายการในเบรกนี้หมดลงท้ายที่สุดจบอยู่ที่คุณแม่ทางชุมแพนะครับเนี่ยโอ้ยสวัสดีครับสยามไส้ครับ
1: เอาว่าที่เล่นรายการกับจัดรายการก็ดีแม
0: ่เออแม่สิเอาหยังครับแม่สิเอาหยังเอาบอกเลยเอ้า
1: เออ
0: เล่นเลยครับ DLC อยู่ที่150บาทกาแฟอยู่ที่120บาทแม่เอาหยัง
1: อันอยากได้ DLC
0: แม่ให้เท่าไหร่
1: 150จะเรียกเขาให้150แล้วสิ
0: ครับ
1: อันแม่ให้
0: 170แม่ยายพวกเจ้าอย่าไปพ้อกันอยู่ตลาดคล้องถมเด้อมันสิมีปัญหากันเด้อสิว่าเป็นน้ำลูกอีเด้อโอ้ยเนาะโอเคโอเคครับแม่โอเคครับแม่จ้าแม
1: ่
0: อาจรอรับอยู่บ้านบอกซื้อเลยครับแม่ซื้อหยัง
1: ชื่อทองหลัง
0: บ้าน
1: ชื่อทองหลัง
0: บ้าน
1: บ้านนนขมิ้น
0: ตำบล
1: หนองบัว
0: อำเภอ
1: เมืองจังหวัดอุดรธานีเนี่ยทั้งหลายเที่ยวเร็ว
0: โอเคครับแม่เดี๋ยวลูกส่งให้ขอบพระคุณหลายๆครับ
1: จ้า
0: พ่อครับพ่อ150พ่อผมขอโทษหลายๆครับมันเวลากระจ่อแล้วบัดนี้เพิ่นกระทั่วมังสิแม่พ่อผมก็บ่ได้จำเบอร์ผู้ใดเป็นพิเศษดอก
3: ฮัลโหล1 2 3
0: เนี่ย
3: ฮัลโหล1 2 3ดังดังหรือยังครับ
0: ดังแล้วดังแล้วประมูลก็จบล่วงแล้วสวัสดีเด้อพ่อเด้อสวัสดีเด้อแม่เด้อช่วงม่วงหน้าเดี๋ยวเฮากลับมาใหม่ยังไงก็ขอให้พี่น้องมีความสุขความสนุกสนานครับแม่จ๋า
4: แข่งมาให้ความม่วน
0: การแข่งขันมันก็สิมีทั้งผู้แพ้ทั้งผู้ชนะ
4: ครับ
0: แต่สิ่งที่ผมอยากให้พ่อให้แม่ตระหนักนะครับมากกว่าคำว่าแข่งขันตรงนี้คือชัยชนะคือการได้ดูแลเจ้าของเมียป๋าก็เป็นคนอื่นผัวตายก็เป็นคนอื่นลูกเต่าเขาแต่งงานมีครอบครัวเขากับอยู่กับเฮาคันเข้าดังอยากเติมน้ำมันไขคอด้วยคอลลาเจนเอากาแฟไปกิน
4: สิริพร
0: แอลลันอิมารดกดเกตลูกโอยนั่งโอยกินกาแฟเราบ่อยู่บ่เศร้าบ่พักบ่พรดึกดีเอลซี่สิริพรเมื่อนี้เวลาเบรกนี่เบิดลงเอาตามนั่นเด้อพ่อเด้อผู้ได้170ได้ดีเอลซี่ไปประหยัดไปร้อยเท่าไหร่170 80 90ประหยัดได้120 บาทแล้วกับผู้กินกาแฟประหยัดได้ค่าส่ง40 บาทค่ากาแฟ25 บาทประหยัดได้65 บาทเอาละบ่สิไล่ดอกซ้ำนี่ก่อนสบายดี

รักนี่ละเบิ่งเอารถแม่เบิ่งเอารถของดีเท่าไหร่ก็พ่อกินพ่ออยากสู้กันนี่โอ้ยว่าแม่นบัวขาวรถถังดันกันก็จังมันเนาะแม่เนาะทั้งมันทั้งมวลครับสักคู่เดียวเดี๋ยวลูกกลับมาเด้อจ้วง

0: กาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน
1: ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
2: กาแฟฮอมคอฟฟี่ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟฮอมคอฟฟี่เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
3: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟฮอมคอฟฟี่จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟฮอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็คเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟฮอมคอฟฟี่ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
4: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไปโทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444
5: นะครับทุกคน

0: ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละ100กว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
1: ถ้าซื้อกาแฟใหม่แล้วต้องจ่าย 1,000 บาทผมยอมเก็บเงิน500ไว้แล้วเลือกรุ่นนี้ดีกว่าครับ4กล่อง580กินแบบยาวๆ2เดือนไปเลยแล้วได้ตัวท็อปออปชั่นเต็มทั้งกล่องกินแล้วปลอดภัยสบายใจกว่าเลยนะครับได้ความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมไขมันทรานส์ไม่มีไฟเบอร์ส้มแขกช่วยระบายถ่ายคล่องก็มีมาให้ก้าวเดินอย่างมั่นใจในท่านที่มีปัญหาข้อเข่าดังเอวลั่นด้วยส่วนผสมคอลลาเจนก็ดีนะครับเรียกได้ว่าเพียบพร้อมแล้วสำหรับกาแฟฮอมคอฟฟี่กล่องนี้นะครับ
2: และก่อนส่งมอบกาแฟก็ได้ให้ครีมนวดและสบู่สมุนไพร
3: ผ้าถุงผ้าเช็ดตัวแว่นขยายกาแฟท่านชายโกโก้คอลลาเจนเชอริสให้เลือกตามความต้องการใส่ไปอีกด้วยกาแฟฮอมคอฟฟี่ชุดนี้ราคา4กล่อง580สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้แล้วนะครับโทร043-009-888 089-422-4444 095-383-5555
4: ยุคข้าวยากหมากแพงหากเงินก็อยากประหยัดสุขภาพดีก็อยากได้เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่นะครับทุกคน
5: โอ้โอ้น้องแก้วโตแล้วหรือนี่
6: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: แมนขายดีน้องหอมหัวแดงไอ้ลูกแพ้ก็ได้ทำไมหอมแดงกับหอมบัวถึงอยู่คนละแปลงแม่รู้ไหมครับว่าทำไมหอมแดงกับหอมบัวถึงอยู่คนละแปลงเพราะว่าหอมแบงครับอย่างก็เป็นอย่างผักบัวจากกับหอมแดงเนี่ยมันจะคอยอยู่คนละแปลงก็ย้อนว่าหอมแบงโอหอมแบงนั่นล่ะเอาล่ะเป็นอย่างไฟไฟจังใหม่ป้าอ้อยแม่ฮู้ว่าครับเป็นอย่างไฟจะค่อยใหม่ป้าอ้อยบักพร้าวเผาบักพร้าวเผาอันเป็นอย่างเวลาฝนตกอันปลาดุกคือบ่เปียกปลาคอกั้งโอ้หมูจังสี่เอามาเล่นทอดสยามไส้ว่าซั่นโอ้จริงๆเราผลผลิตของพี่น้องทั้งศรีสะเกษเนาะแม่เนาะผมมักที่สุดเลยคือทุเรียนภูเขาไฟดินปลูกภูเขาไฟโบราณเนื้อแห้งละเอียดนุ่มนึกกินบ่ฉุนนักท่องเที่ยวจำนวนหลายแต่ละปีไปกินทุเรียนหรือจะเป็นอันนี้ละครับแม่จากเขามะลิทุ่งกุล่าห้องไฮโอ้ยเม็ดเลี้ยวเหย้าเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ข้าเจ้าสั่งข้าเจ้าปลูกปั้นนะครับเนาะเวลาหุงนี่มันนุ่มนุ่มหอมอีดิขันเขาหอมทุ่งกุล่าศรีสะเกษนะครับแม่จ๋าหรือจะเป็นเรื่องเล่าของหอมแดงกระเทียมนะครับโอ้อันนี้อยู่แถวย่างชุมน้อยกันทลาล่มนะครับเนาะเปลือกสีม่วงกินนะครับเนาะเก็บไว้โดนก็ได้นะครับเนาะกระเทียมนี่โอ้ยราคาบ่แพงเป็นประโยชน์กับสุขภาพพอหมดได้กินกระเทียมเนาะแม่เนาะแต่ว่าต้องกินให้เป็นโอ้ยสยามใช่เคยแตงก่อนล่ำก่อนนึงอยู่แม่มีก่อนล่ำก่อนนึงอยากเอาอันมาล่ำสู่ฟังเกี่ยวกับอันก่อนสะละแองก่อนซะละเองเกี่ยวกับหอมแบงนี่ละเอาลองเบิ่งจังหน่อยเนาะแม่เนาะพ่อแม่เอ้ยพอจะถึงยามแรงพากันปลูกกระเทียมแดงหอมแดงกับหอมแบงปลูกวางตอนหน้าแรงหอมแห้งกับบ่แพงปลูกยามตอนหน้าแรงอยู่ใต้หุ้มผักสะแบงพอจะถึงยามแรงวางตอนละฝนแรงตายกูตายอันศรีสะเกษต้องมีได้แม่อันใต้กูใต้เนี่ยใต้กูใต้กระเทียมกับบ่แพงดินแห้งได้แต่นอนแรงแงงโอ้ยใต้กูใต้ตายรอบสองกระเทียมกับบ่แพงหอมแดงกับบ่แพงได้แต่นอนแรงแงงหอมกับบ่แพงหอมแดงกับบ่แพงกระเทียมกับบ่แพงได้แต่นอนแองแรงตายแองแสงอยู่ข้างแป้งขันหอมแบงในหน้าแรงเซ็ตบักแกงแดงพี่น้องเอ้ยก่อนซะละแองก่อนซะละแองแม่อันฟังก่อนซะละไอบ่ฟังเด้อไทยมาฟังก่อนสละไอมาฟังเด้อแม่ใหญ่ยับเข้ามาไกลไกลมาฟังเรื่องพ่อใหญ่ไม่พ่อใหญ่ไม่นี่ได้มีเมียซื้อว่าย้ายหายอันสองคนนี่เป็นคนจังไรเว้ากันบ่มีใดพ่อใหญ่ไม่ไปตัดไม้ฟันใบไทยพ่อเสียไรกลับมาเฮียนมานั่งไห้เท่าไห้เอิ้นดาเท่าไม่เหตุฉะไหนจึงร้องไห้เป็นผู้ใหญ่เสียนิสัยบอกไปฟันใบไถเหตุฉะไหนจึงร้องไห้เอาละโอ้แต่ก่อนตะกี้อีพ่อเวลาฟื้นหน้าฟื้นไห้เวลาขุดไม่ไงต่อนี่อีพ่อกะคือสิเป็นจังซี่แล้วเนาะพ่อเนาะแม่นบ่บ่นบ่มีรถไถเนาะแม่นบ่มันบ่มีรถไถคือสมัยซื้อมือนี่แต่ถามว่าอากลจังซั่นนี่ข้าเจ้าก็เปลี่ยนอยู่เด้นะครับตัดได้ก็เอาขนเข้าบ้านมาเฮ็ดฟืนแน่เผาถิ่มแน่มันหลายๆต้นไม้ต้นไหลตะกี้เดี๋ยวนี้ขนาดตัดต้นไม้ต้นไหลนี่หน้าเจ้าของก็ถือจับได้ครับนั่นเป็นจังซั่นกันไปเพราะฉะนั้นแล้วทางที่ดีบ่ต้องตัดเฮ็ดจังได๋ซื้อรถไถรถ อะเดี๋ยวฟังก่อนสะไหลจักก่อนก่อนแม่อันนี้ก่อนพ่อแม่เอ้ยพวกเจ้าฟังเอาไว้ฟังดีเจสยามชัยสิพากันละเว้าใส่ขอบอกพวกเจ้าไว้ ยาสิได้ซื้อรถไถจำไว้เด้อแม่ใหญ่มีรถหยังก็มีได้แต่อย่ามีรถไถมันสิพาเฮายากใหญ่คั่นบ่ไถก็บ่ได้คั่นไปไถให้จังคักใจคั่นบ่ไปไถให้ฟังเสียงจมจนขี้ไหลจมเป็นฟืนเป็นไฟคอยเลยไปไถให้คั่นแม่นไปไถไว้ทางเงินผัดได้ไหลเพิ่นบ่มาหยังไกลคอยเลยให้ใส่รถไทโอ้ยเอเอเอเอเหลือใจเด้สยามใช่เอ้ยจบอันนี้ก่อนสละไอแม่เดี๋ยวมื้อหลังจะค่อยฟังก่อนสละอาวก่อนสละโอก็สิมีมาเรียแล้วเนาะก่อนสละโอนี่แม่รู้อยู่บักลาสิปูบักโม่ที่ลูกว่าซั่นเอ้ยจักแม่นรู้จักดีหลายวังใดชั่วโมงวังใดนี่บักลาเอากาแฟมาประมูลผู้ใดไปนะครับเนาะเป็นอีแม่ซื้อกาแฟสู่ไปอยู่ทางชุมแพเนาะแม่เนาะได้ไปกล่องละ120บาทแต่ก็คุ้มอยู่เด้ครับเพราะว่าปกติกาแฟกล่องนึง145บาทน่ะประหยัดไปแล้ว25บาทค่าส่งคันซื้อกล่องเดียวอีก40บาทเป็น185บาทอีแม่ประหยัดได้ถึง65บาทก็ถือว่าคุ้มอยู่นะครับแล้วก็มีอีแม่อีกผู้นึงนะครับเนาะมาสู่ช่วงไทยพอตาเราให้โหดอีหลีว่าเราให้มา150แล้วอีแม่กับมาสู่170ได้ไปอีก DLC จากกล่องละ290บ่ต้องเว้าดอกนี่ประหยัดได้ถึง120บาทเลยนะครับบ่เป็นหยังครับแม่ประหยัดซ้ำนั่นถือว่ากระจอกคันอีแม่ฟังช่วงนี้ต่อเพราะบักลาจะมีช่วงแม่ครับหน้าที่ระบาดแต่ว่าเรื่องนี้มันถ้าเป็นเรื่องนึงแม่จะต้องพาดงนักเลงเข้ามาบ่สิเป็นพวกโทเร็วนะครับเนาะอันที่2นะครับยังบ่พอซ้ำนั่นจ้ะแม่จ๋าพาดงเข้ามาแล้วโทษติดแล้วยังต้องมาตอบปัญหารุนรางวัลยังจะต้องมาลองเพลงแรกอีกยังจะต้องมาเรื่องเล่าของคุณพ่อคุณแม่ที่นะครับเนาะอยากจะมาเว้านิทานความอยากจะมาเทศแหละนะครับทำนองสารพันเข้ามาเลยครับแข่งขันกันเอากาแฟกองละบาทเอา DLC กล่องละบาทครับผมให้บาทเดียวเลยบ่ต้องมีเงื่อนไขค่าส่งบ่ต้องลูกให้ด้วยใจและความศรัทธาตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ได้น้อยอย่าเสียใจผู้บ่ได้บ่ต้องคิดยากในเมื่อเฮาปวดขาเฮาก็ปวดเองแอวลั่นก็แอวลั่นเองผิวบ่เกี้ยงบ่มืนงามขาแหล่ฉีดตะแหล่ดำกับของเจ้าของเองซื้อกินเองรถแม่คันมันโทษบ่ท่านหมู่นั่นน่ะคนหมู่เก่าหมู่10นักเลงพ่อว่าจะจดลูกไว้เบอร์ไว้043 009 83โตจบพ่อเคียนดาเหลาเด้อแม่เด้อจบพ่อเคียนดาเหลาลูกลาเปิดดนตรีอาจารย์บุญมาเขาวงขึ้นพ่อกับแม่มาเลยแล้วก็โทษเบอร์นี้เท่านั้นครับผม
1: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
2: กาแฟหอมคอฟฟี่ขนาด435บาทสามารถดื่มได้ถึง30วัน580บาทเป็นที่รู้จักในชื่อชุดยอดนิยมรับของแถมครอบคลุมทั้งชุดสบู่สมุนไพรประทินผิวและครีมนวดลดอาการปวดตึงผ่อนคลายจากภายนอกสู่ภายในหลังจากคุณดื่มกาแฟหอมคอฟฟี่เพียง1แก้วในทุกๆวันความหวานจากหญ้าหวานครีมเทียมที่ไร้ไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลทำให้หลอดเลือดแดงสะอาดหัวใจที่ไม่ต้องทำงานหนักจนเกินไปการควบคุมความดันโลหิตควบคุมน้ำตาลง่ายขึ้นลดการเพิ่มไขมันอุดตันหลอดเลือด
3: เลือดของคุณจะไหลสู่ปลายมือปลายเท้าได้ง่ายขึ้นอีกครั้งนอกจากกาแฟหอมคอฟฟี่จะทำให้ความสดชื่นของคุณกลับมายังลดอาการอ่อนล้าจากคอลลาเจนส่งตรงถึงข้อเข่าเส้นเอ็นน้ำมันไขข้อที่ผลิตได้น้อยลงในวัยอายุเพิ่มมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆและตอนนี้คุณสามารถค้นพบสูตรกาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนของเราได้จากที่บ้านมีเพียงหนุ่มสยามชัยเท่านั้นที่กล้าให้ความคุ้มค่าทั้ง3แบบน่าเสียดายหลังจากได้รับความนิยมมาสักพักมีคนเริ่มลอกเลียนแบบพวกเขาทำแพ็คเกจจิ้งคุณสมบัติเหมือนกันจากภายนอกแต่ส่วนผสมภายในแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงวันนี้กาแฟหอมคอฟฟี่ยังคงคุณภาพผ่านการทดสอบและพิถีพิถันการผลิตส่วนประกอบเท่ากับกาแฟหลักพันแต่ลดกันถึง 60%
4: แค่เลือกโปร1เดือนลองทานแล้วคุณจะรู้ถึงความแตกต่างของการดื่มกาแฟทั่วไป
3: ทรเลย043-009-888 043-009-888 089-422-4444 089-422-4444 นะครับทุกคน
0: ฟังสปอตตัวนี้แล้วลูกเต้าสบายใจเลยหนึ่งคือกาแฟมันบ่มีน้ำตาลกาแฟมันเฮ็ดให้หลอดเลือดเฮาสะอาดเพราะว่ามันบ่มีไขมันท่านกาแฟได้คอลลาเจนและการเลี่ยนแบบเมื่อสินค้ามันดังเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นแต่แม่ต้องเลือกให้มันถูก1ซื้อตามเครือข่ายสถานีวิทยุที่ได้ยินเสียงลูกออกอากาศอันนี้ของแท้แน่นอนได้ยินเสียงสยามชัยอยู่ใสสถานีขึ้นใดไปซื้อหันก็ได้ผมอาจจะบ่ได้ระบุได้แม่เด้อเพราะว่ามันมีพ่อมีแม่มีอ้ายมีพี่หลายผู้หลายคนนะครับอาจจะคันบอกผู้นึงกับยังผู้นึงจังซี่นะนะครับหรือจะเป็นพี่น้องทั้งมุกดาหารได้ยินเสียงสยามไส้แต่ว่าเห็นบ่าวน้ำโขงไปส่งอันนี้บ่ต้องกังวลครับเพราะว่าจริงๆแล้วบ่าวน้ำโขงเนี่ยเราเป็นตัวแทนอยู่ในพื้นที่มุกดาหารทั้งจังหวัดเลยผู้ใดเคยได้ยินแต่เสียงเราอยากเห็นหน้าเราผู้ใดเคยได้ซื้อสินค้าน้ำหวานกับเหล้าเคยได้สั่งกาแฟคอลลาเจนกับเหล้าอันนี้ของแท้แน่นอนแล้วสั่งเลี้ยวซ้ำนะบางลาได้ของแถมอะไรบ้างน้ำขงให้คือกันเลยสั่งมื้อนี้นะครับสั่งเช้าก็ได้บ่ายสั่งสายก็ได้สวยจังซี่นะสะดวกอยู่นะครับจังใดก็ลองเบิ่งครับ043-009-888อีพ่ออีแม่อยากสอบถามตัวแทนจำหน่ายหรืออยากซื้อไปขายมีราคาพิเศษเริ่มต้นแค่กล่องละ90บาทก็จะคอยโทรมาเนาะแม่เนาะบักแตงสังหารสาวค่ะแม่หมอลำก่อนย้อนความเก่าจบลงหน้าที่ระบาดร้องเพลงเก่งมาตอบปัญหาได้มามื้อนี้บักลาซิถามว่าอะไรเอ่ยอยู่ในโรงเรียนแม่นหยังแน่ล่ะช็อกกระดานดำคู่พันลงหัวไปซุ่มเสาทุกโอ้ได้หลายอย่างลูกบอลมื้อนั่นล่ะหัวเล็กๆน้อยแม่ค้าขายตำมะฮุงไล่มาโหลดแม่นะครับคันอยากได้กาแฟกองระบาด DLC กองระบาดแจกไปเลยยางระบาดครับแม่จ๋าจังกว่าประมูลอีกสักคู่เดียว

น่วยมาแตกมีแห้งหลายจนตาข้างเสียงข้างอยู่หินหินอยู่หินหินแล้วเห็นดินทอกำปั่นหัวขั้นหายเขาคั่วก่อยหน่อยบ่อนานมักแกงสร้างขาดกิรีพ้นออกข้อปีเลยสิดิ้งออกกระบอได้ทั้งปลายนั่งทั้งอยู่ในสาวจังห้องกะล้อยหันหาแม่แม่นไพน้อสิมาออกไข่ข้าวนี่จังมันเดินเสียงเพื่อนดังตึงตึงตีสัญญาจิ้งถูกองสาวจังห้องเขาว่าท่านได้ปั้นท่านนอนหันอยู่สวนสวนมาพอเพิ่นนั่นบ่เห็นลูกขึ้นมาให้มันไปหดสวนสดบ่มาปานนี้แม่นมันหนีไปจ้อยทางใดพอเพิ่นมาไปหามันเบิ่งก่อนหน้าพอจ๋าแล้วก็เล่าไปเฒ่าก็ไว้ไว้ขำการทงถึงสวนเอิ้นหานางจองหองใบนางอีนางอีนางไปใส่ลามาหดสวนแต่ย่ำเฒ่าไปทางใดนิดดีดีสาวจองหองเพิ่นเลยมาโอ้ยบักแตงขาดข้านคอยเอาออกบ่ได้สิตายแล้วอยู่พอเอ้ยพอเพิ่นเลยมาแตงขี้หาตายก็ตายซ้ำซ้ำ

แล้วเห็นเช่นเมาจังสีอย่าสุขเกียดเด้อผู้สาวเกียดเห็นเข้าฟังลำเนื้อเด้อนั่นน้องขั้นบ่ลำกับบ่ห่างขั้นบ่จากับบ่มวนสมควรเด้อทอนี่เขียนลาสีดวงนี้ต่อจากนี้ให้เจ้าว่าเด้อและนิ่งความเป็นจริงหมอแค้นจังใดเหลือน้องสองคนเฮามาเบานำกันให้มวนมวนลำทั้งเงาและต้องส่วนก่อนเข้าเป็นใจกันเพิ่นจังหนึ่งท่านมาเบิดที่ลำทั้งสั่นสีลำเงาไปเงาเงาเงาไปฮอดมือเศร้าเงาได้แต่เทือเดียวขึ้นผู้เขียวเลี้ยวลงมาผู้ฟ้องผู้เขาท้องแจ้งขันคายเลี้ยวไปทั้งเสียงมันเห็นแต่ผู้อีตู่ตันทางกองลมเลี้ยวไปทั้งผู้อมผู้ฝอยลมหม้อละแมงผู้บักแมงอยู่ข้างใต้ผู้ไปอยู่เนื้อผู้บักเขืออยู่ทั้งข้างผู้ยานางใต้ผู้ลนผู้บักตนติดกับผู้ปลาจิ๋วผู้อยู่ปลากระจิ๋วเลี้ยวเห็นเขาเขียวสิวผู้มาลงกำบันคงเลี้ยวเห็นผู้ขอบดงวงงอมว่อนที่ไปผู้มาลันเชื่อผู้ป่วยผู้เขาป่วยดงหมักอี

0: อีพ่อเค้นด่าเราลงว่าพวกเราคนบอกว่าอันสยามไส้อันพ่อฟังนี่แสดงว่าเส้นสื่อคักอยู่ได้นอกว่าสั่นว้ายพ่อกันบอกเส้นสื่อก่อนนี่เนี่ยออกอากาศบ่ได้เพราะมันมีเรื่องที่ตำรับโบราณหมอล่ำข้าเจ้าไส้นี่ข้าเจ้าบ่จงเด้คนอีสานบ้านเฮานี่แค้นร่อนแกกแซกอีหลีเด้ลังคนนี่ทุบแป้นหน้าเวทีอันทั้งแดงตามนี่โอ้ยเจอตะปูอันซุ่มข้าเจ้าพับบ่เบิดนี่พูดแล้วจะค่อยถอยเนาะเออมันมวนมันถึงรถถึงชาติอีหลีวะบักแตงสังหารสาวพ่อจ๋าบัดนี้บ่ต้องสังหารไผแล้วบัดนี้เอาสิ1ตอบปัญหาบ่ได้ตอบปัญหาบ่ได้มาร้องเพลงแรกร้องบ่ได้มาล่ำสารพัดเอาล่ำสารพัดได้ล่ำสารพัดบ่ได้อีพ่อจ๋ามาแล้วเอาแล้วบ่ได้นะครับเนาะกัดมาตอบปัญหาวนอยู่นี่แล้วแม่มือนี่เอ้าสวัสดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
1: คร
0: ับไอ้
1: โ
0: ทร
1: หาสยามไ
0: ส้โอ้พ่อลูกไส้กำลังเว้าปึ๊ดพ่อคือจังหวะขึ้นได้อีกครับแต่ว่าโทรปั๊บเลยว่าคนหมู่เก่าหมู่10คือโทรแม่นแท้พ่อแม่ครับถึกได้เนี่ยถึกได้เนี่ยลูกกำลังบอกกับอีพ่ออยู่ชัยภูมิเด้แม่นบ่ครับพ่ออุดรแม่นบ่เนี่ยพ่ออุดรแม่นบ่น้องบัวแดงครับโอ้ยคักแน่เนาะอีพ่อเอาครับพ่อมื้อนี้สิมาร้องเพลงบ่พ่อ
1: ตอบปัญหาก็ได้เหรอ
0: ตอบปัญหาติตอบปัญหานี่เอาสิซะขออีกจากอาทิตย์หน้าจะค่อยตอบซะอีพ่ออุดรได้ไปแล้วนะหัวก็ได้ไปนะเนาะพ่อเนาะครับเอาอยากลองกิน DLC โอ้ยอยากลองกินกระซื้อแล้วเนาะกล่องละ290บาทนึงบ่ได้ว่าแพงจักหน่อยเด้เอารอบหน้าเด้อพ่อเด้อรอบหน้าเด้อเดี๋ยวรอบหน้าอีพ่ออุดรเดี๋ยวลูกรอคิวอยู่นะครับพ่อจ๋าแม่ครับอองซีซะเนาะบ่แม่นหยังดอกจริงๆก็บ่ได้ผิดกติกาดอกเด้อพ่ออุดรเด้อแต่ลังเทียเฮาได้ไปแล้วผมก็อยากให้กระจายไปหาผู้ที่เพิ่นกําลังรุ่นกําลังอยากยุ่งสินะบ่ทันได้นําเขาจักเทียงสินะสวัสดีครับหนุ่มสยามไซครับ
1: ครับเล่นเกมคร
0: ับ อยากเล่นเกมอีพ่อเคยได้รางวัลกองระบาดไป
1: บ่เคย
0: โอ้ยังบ่เคยซั่นพ่อสิร้องเพลงหรือว่าสิแลหรือสิตอบปัญหาครับพ่อครับ
1: ตอบปัญหาก
0: ็
1: ได
0: ้อ่ะตอบร้องเพลงเอาร้องเพลงซะเพราะว่านักร้องมันหายากผู้ตอบปัญหานี่พ่อสิหาได้อยู่เออเอาคันตอบได้นี่สิเอาหยังครับพ่ออันคันอันร้องเพลงจบนี่สิเอาหยังเป็นของขวัญครับพ่อครับ
1: ส
0: ิ
1: ซ
0: ื้
1: อกาแฟ
0: 2
1: กล
0: ่
1: องเป็น3ท
0: ั้
1: งอ
0: ัน
1: ร้องเพลงอ
0: ัน
1: น
0: ี้โอ้สิซื้อกาแฟ2กล่องแล้วก็อัดร้องเพลงแรกอีกกล่องนึงวันเถอะเอ้าคันสั้นกะขอเชิญคุณพ่อม้วนมอบความสุขให้กับ FC แฟนคลับที่ฟังรายการอยู่เลยครับ
1: ก็เสียงประส
0: ั
1: ด
0: เด้อค่ะแต่ว่าลูกได้ยินเสียงพ่อชัดอยู่เด้ครับผม
1: โ
0: ตอาจจะว่าลูกได้ยินเสียงอีพ่อชัดอยู่เด้ครับผม
1: ครับเสียงพ่อเมื่อกี้ดังบัดนี้ขึ้นบ่ดังสับเกลือได้ซะ
0: เอาได้ยินอยู่ครับพ่อเอาพ่อร้องเด้อเ
1: อา
0: เด
1: ี๋ยวพอที่พ่อเลยพ่อเลย
0: ครับ
1: พอได้ยินอยู่เอาลำน้ำพองเด้อ
0: กับลำน้ำพองอู้หยาดน้ำผ้าลึกโอ้น้ำผ้าไรเออเอา
1: ครับลำน้ำพองล้นนองริมหลังสองฝั่งสะพังล้นมวลทุกขาปันพยายามแรงลงเกินอาเบื้องท้องนาสาบานป่างามพิงหนอผู้สาวเอ่ยไปเลยงามเท่าขอเว้าพักเจ้าสักคำได้บ่คือว่านางชายคอยนอหากสาวบ่สีพนอมีทางหายดีโอ้ทำพองกองสวรรค์เกศสันบรรดาไทยมาเยียดถิ่นรวบหอรวบผู้ปอไทยมาทางสันจนวันสูญทิ้นยูพินจนทิ้นตมปลานอันน้ำพองพองดินถิ่นแคว้นขอนแก่นลันแคนแห่งแดนอีสานถึงสิ่งใดดวงใจไปนาน
0: ปล่อยสาบานจากมันจบ บ่ลืมบ่ลืมเอ้ยคักเนี่ยพ่อเคยสั่งกาแฟกับบักลาบ่ครับพ่อครับพ่ออีพ่อครับเอาเป็นว่าฮะส่งหม้อเก่าครับพ่อเดี๋ยวลูกส่งครับ
1: ตำบลบางคว้างอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
0: คุณพ่อซื้อจังไหนก็พ่อ
1: พ่อประทินอีพี่แสน
0: อู้ยพ่อประทินอย่างในสกุลนั่นมันบ่เอารับทราบได้กาแฟ2กล่องได้กาแฟที่อีพ่อประทินสั่งนี่2กล่อง290แล้วก็ได้กาแฟฟรีอีก1กล่องจากนักร้องนะครับเนาะโอ้ประทินถิ่นสกุลบรรดามิตรแฟนเพลงครับช่วงเวลาที่ท่านลอยคอมาถึงแล้วศิลปินเจ้าของเงาเสียงหยาดนภาลัยปทินทินสกลนักร้องท่านนี้เป็นนักร้องที่ท่านอาจจะไม่อยากพบแต่เราอยากพบท่านพุ่นละเนาะเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งไล่ต่อมาเป็นหน้าที่ของผู้ตอบปัญหาเด้อบัดนี้เด้อมา043-00-9888มีบ่แม่คันบ่มีบักลาสิเปิดเพียงก่อนเด้คันบ่มีผมนับ1ถึง3คันบ่มีเปิดเพียงก่อนคันบ่มีเปิดเพียงก่อนแล้วเขาจะค่อยมาว่ากันต่อสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะ043-00-9888พ่อจ๋าแม่ครับบางครั้งบางทีผมอยากบอกพ่อกับแม่ผมจังซี่ว่าหลายครั้งหลายทีที่เราอยู่ด้วยกันมันอาจจะบ่แม่นช่วงเวลาที่นะครับเนาะแข่งขันกันแบบเอาเป็นเอาตายแต่มันเป็นช่วงเวลาที่สบายๆแม่อย่าซีเรียสแม่อย่าเคร่งเครียดหลายเด้อคนหมู่เก่าหมู่สีเพิ่นโทรมาสั่งก็ได้ถ้าตัวบ่ได้ก็บ่ต้องเสียใจนะครับแม่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มสยามใช่ครับ
2: จ้าสวัสดีจ้าสยามใช่
0: แม่จ๋าแม่จ๋ามารุ่นเอา DLC กล่องระบาดหรือว่ากาแฟกล่องระบาดครับแม่บอกลูกซ้ายเลยครับ
2: จ้า
0: แม่อยากได้หยัง
2: แม่จะเอา DLC
0: DLC
2: ให้พ่อร้องฮะ
0: ให้พ่อร้องเลยครับแม่พ่อจะร้องเพลงหรือจะตอบปัญหา
2: ร้องเพลงจ้า
0: ว้ายดักร้องมาหลายแต่มือนี่เอาเพลงหยังแม่เพลงหยัง
2: อันเก่าก็ยังไม่ได้เลยนะ
0: เอาแม่เดี๋ยวผมตรวจสอบก่อนแม่เคยได้รางวัลแล้วใช่ไหมครับแม่ครับ
2: น่าโดนแล้วยังไม่ได้ไ
0: หนจ้าแม่ครับคันเดี๋ยวแม่เดี๋ยวลูกขอตรวจสอบกันนะแป๊บนึงครับแม่อ๋ออีแม่ได้แล้วอยู่มุกดาหารแม่พันนิภาครับแม่จ้าย
3: ังไม่ได้เลยครับอันเก่า
0: พ่อครับพ่อ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
5: ขณะนี้เวลา 13:00 น
6: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
7: มันมาอีกแล
8: ้
7: ว
8: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
9: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
10: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อก น้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ022074522 022074522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
5: แจก1.6ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
1: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์

0: โควิดหลักประกันของการเดินทางยังอุ่นใจ
1: ไหวบ่ละน้องพร้อมสิปลอดต้องไปกับอ้ายบ่ไอสิ
2: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
4: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
5: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าเดี่ยวเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายครับหลังมื้อเที่ยงแบบนี้เรามีเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาเปิดให้ได้ฟังกันเช่นเคยติดตามได้ทุกวันครับ 13:00 นจนถึง 14:00 นกับหน้าที่ผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับดูแลกันที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่ง 98.25 เช่นเคยอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งกับเราก็คุยกันหลังไมค์0885719422ผมกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่อยู่ให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับต้นชั่วโมงเริ่มไปเช่นเคยกับตุ้มโฮมอุดรออนซอนพืชสวนโลกเสียงร้องของพี่ไม้พิรมพรนั่นเองครับซึ่งงานมากรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก็จะมีขึ้นในระหว่างวันที่1 พฤศจิกายน 2569ไปจนถึง14 มีนาคม 2570นะฮะก็เป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการระดับชาร์จเลยทีเดียวนะฮะก็อดใจรอกันอีกนิดหนึ่งกันแล้วกันสำหรับงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีครับสำหรับเพลงนะฮะคุณฟังเรายังคงมีต่อเนื่องคุณฟังได้ติดตามรับฟังกันไปฟังงานจากสาริกากิ่งทองนะกับเพลงแต๋วจ๋าแล้วก็แสงสุรีรุ่งโรจน์กับเพลงแฟนจ๋าอยู่ไหนไปฟังกันครับ

คุณฟังครับสำหรับในชั่วโมงบ่ายเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ให้ได้ฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันนะครับสำหรับในช่วงนี้มีงานจากนนพลเยี่ยมกับเพลงเริ่มต้นใหม่กับเมียเก่าแล้วก็เวียงนรมนกับเพลงแฟนเก่ากลับใจครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังครับสำหรับคุณฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีให้คุณครบจบในที่เดียวแวะไปช็อปกับเราได้เลยนะไปเลือกซื้อสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกับเราครับมีให้ได้ครบนะไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ปะปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกับเราได้ขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุณพระบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงกันต่อครับเลือกเอางานของเบลนิพาดานะเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันสำหรับน้องมาส่งทางครับ

และที่จบไปนะฮะกอดทิพย์จากเสียงร้องของมนแคนแก่นคูนช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ครับ 98.25 พูดคุยกันหลังไมค์ได้อยากฟังเพลงไหนก็0885719422ดูแลไปพร้อมกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฟ้ายิบซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกแล้วก็ยังมีสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคุณปตาบ้านดุงออกมา600 เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อย่าลืมครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างครบจบในที่เดียวที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงกันต่อครับเอิร์นสุรติการกับเพลงนี้โทรหาครั้งสุดท้ายครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

และนั่นก็คือเมื่อถูกความรักหาเจอเสียงร้องของจักรจันทร์วันวิสาครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายในหน้าที่ผมยุ่นชัยฤกษ์มาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วขอบคุณนะสำหรับการติดตามในช่วงหลังผมนะฮะคุณฟังสามารถติดตามได้ทุกวันเลย 13:00 นไปจนถึง 14:00 นที่นี่ 98.25 ครับขอบคุณร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวอยู่ดูแลกับเราเป็นสปอนเซอร์หลักเลยทีเดียวนะครับส่งท้ายที่ไม้พิรมพรมือถือมือสองแล้วก็งานจากสิริพรนำไพพงเจ็บแค่ไหนยังไว้ใจคำว่าฮักส่งท้ายการหมดเพลงหมดเวลาลาคุ้มฟังไปก่อนชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 14:00 น
2: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโต7ก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: ผิวเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด้อ
5: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
6: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
7: ้าวทำไมล่ะเธอ
6: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
7: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
8: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
9: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
10: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
11: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเราได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
2: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมื้อนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาชิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ห่วงรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอด M150 ค้นหาลานฮับแรกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นโศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับ
3: ถูกค่อยลูกสากรวยคักรวยแน
4: ่อยากรวยไม่ต้องข
5: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
6: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าต่อ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้

0: ศูนย์จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตราอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
1: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
2: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้ by YouCap ช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้ by YouCap กู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ธรรมะสดใสหลวงปู่ฟันนี่คือคำขวัญประจำอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร
5: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอจูงมืออันสูงเกียรติของพ่อแม่พี่น้องพบและสัมผัสบรรยากาศความบันเทิงมีสาระเป็นบางเทื่อกับโฆษกภูมิบ้าพร้อมความสวยสูงขาวเงาตัวบ่มีผัวพอเลือกหลายตั้งแต่น้อยจนใหญ่บ่มีไผกล้ายอกขาปานใครปอกกับบ่ปานคนซาคนลือเบิดบานเป็นนี่ร้ายจนย่างได้เป็นบางสร้อยขอปรบมือต้อนรับโคศกจากเชือกเขาผู้พานเมืองตำนานผาแดงนอกไอกับน้ำเสียงที่นาหลงไหลพ่อกันเลยกับสาวสกลคนโก
4: ้และขอเสียงปรบมือต้อนรับดีเจผู้มาพร้อมความสูงขาวเงาใหญ่หนาไปทั้งใดค้นสะอ่อนผู้สาวเห็นติดอ่อนตอนหนุ่มสาเมืองหนองหานหนุ่มปากหวานเสียงสำอ่อย

ดในชั่วโมงที่2กับผลงานเพลงล้นเกล้าเผ่าไทยสายันสัญญาตอนรับคุณพ่อคุณแม่เข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งคนหักสุขภาพสาวสกลนางเว้านางจากกับพี่กับน้องทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฟังโขง FM 103.0 ออกอากาศอยู่บ้านพันเผ่าอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายเป็ดแม่คายออกอากาศลิงสัญญาณสดสดไปหาพี่หาน้องแล้วก็ยังลิงรายการสดไปหาพี่น้องทางสถานีวิทยุนำเพิงเรดิโอ FM 101.0 อยู่ทางอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครลิงรายการสดไปที่สถานีวิทยุทองถิ่นไทยบันดุง FM 98.25 คลื่นของเฮียตีรันบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแล้วก็ยังลิงรายการสดๆไปที่สถานีวิทยุพิลารักเจริญ FM 106.50 อยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายฝากต้อนความหักความขึ้นฮอตคิดถึงลงหลายๆพื้นที่อยากฟังผลงานเพลงใดแนะนำเข้าสู่รายการมาเด้อ062-179-8555ในช่วงพักเบรกก็ได้รับข่าวดีบอกว่าจะเป็นจากคุณหมอยาวอยู่ทางอำเภอบ้านดุงสั่งคอเรรามา3กระปุกและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสรับนุ่มนาเวงนะคะทีมงานนักจัดอะไรกัน FM 103.0 สั่งกาแฟดีเจเบาสักร้อย

0: ับออเดอร์แบบนี้เบิดมือเบิดเว้นเด้พี่น้องทั้งอำเภอโซ่พิสัยตอนนี้อยากอยู่อยากกินสินค้าผลิตภัณฑ์ของเปาสังหรอยเฮามีตัวแทนจำหน่ายคือนุ่มหน้าแว้งนะคะที่เพิ่นเป็นนักจัดรายการแล้วก็เพิ่นเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั้งผู้ไหนเพิ่นรับผิดชอบไปเลยแล้วก็ยังมีร้านค่ะร้านขายตัวแทนจำหน่ายบ่ว่าจะเป็นร้านข้าวหอมหรือว่าจะเป็นร้านจิรวรรณสังฆพันธ์เอ้าคันผู้ใดที่อยู่ทั้งอำเภอโซ่พิสัยสั่งซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์กับหนุ่มหน้าแว้งได้เลยตอนนี้เพิ่นเตรียมสต๊อกสินค้าไว้เรียบร้อยโอ้ยดีใจหลายดีใจหลายสบายดี
1: เจ้าสบายดี
0: จ้าแม่ลีกลับมาบ้านแล้วบ่แม
1: ่โดย
0: เจ้ามีข่าวดีมาฝากสาวสกลบ่เจ้าน
1: ี่แม่ได้ขายอันกาแฟทีถุงคนละกับฟุกหนึ่งยินดีรู้ที่หน้าของกล้องเจ้าเพิ่นมาเอาไปทดลองลองเบิ่งค่ะเพิ่นสิดีเพิ่นสิโทรมาหาใหม
0: ่ค่ะ
1: ปลอบใจเพิ่นเด้ออ
0: ยู่บ้านใดล่ะแม่อยู่บ้านใดล่ะ
1: โอ้ยอยู่พุ่นล่ะอยู่อันไกลๆมั้งบ้านไฮปากเอื้อมพุ่นล่ะ
0: ค่ะคุณแม่ไปอันรถจักบ่แม
1: ่บ่เพิ่นมาเอาเจ้าเพิ่นเมื่อแล้ว
0: โอ้เพิ่นมาเอาแล้วเพิ่นเมื่อแล้วเนาะ
1: เจ้าเจ้า
0: เจ้า
1: เมื่อแล้วเพิ่นมาเอาลองเบิ่งเพิ่นว่าอยากรู้จักว่าสินค้าของเปาเชียงรายเป็นจังได๋ให้บอกเพิ่นได้ฟังแน่มันเป็นตอบโจทย์จังได๋สนอก
0: ค่ะ
1: การกินการลืมเป็นจังได๋แม่ก็แนะนำให้เพิ่นเพิ่นมีปัญหาสายตาแน่ล่ะก็เบาหวานแน่คือว่าเพิ่นมาทดลองร้องเบิ่งหาว่าตอบโจทย์แล้วสิโทรอีกเพิ่นว่าสิเด
0: ้ค่ะคุณแม่
1: เจ้าขอฟังเพลงให้เพิ่นฟังแน่
0: เอาเพลงหยังคะคุณแม่ลี
1: อันนั้นปิดตำนานของเบาเสียงลอยนะ
0: โอ้เป็นตาได้ปิดอยู่ได้เบิ่งซ่งอะนะ
1: เมื่ออันผู้สาวขอฟังเพลงเพิ่นอันเพิ่นผู้สาวจอว่าว่าไปหาขบวนตอนฮับ
0: เจ้า
1: ได้คาเวียก
0: ผู้สาวทางไหน
1: ผู้สาวอยู่ใกล้ๆนี่แหละ
0: เจ้าเจ้า
1: ชาวสถานีล่ะเป็นละวานนุ่มมันสังคมเทานุ่มนาแรงตุ้ย
0: เจ้า
1: อยากเป็นเนื้อเบาเชียงร้อยนี่นะ
0: โอ้จะเมียนเบาง่ายเนาะนี่แล้วก็ได้เห็นหน้าค่าตาแล้วเบาพื้นจังสีแล้ว
1: เลยๆเลยว่าเป็นเนื้ออายุตีบอนทาเนื้อในห่างพูดว่า
0: ค่ะ
1: ว้าวประจำอยู่เจ้านี
0: ่โอ้ยสูเลือกคักหลายอันผู้เลือกก็ได้เนาะแม่เนาะ
1: อธิบายเรื่องการอยู่กันกินในเพิ่นฟังนี่เด้อเพิ่นฟังมีทุนอยู่อันไปน้ำรถเด้อเจ้า
0: เจ้าเจ้าซื้อเพิ่นซื้ออย่างล่ะแม
1: ่ซื้ออันนั้นสมปอง
0: โอ้คุณพี่สมปองเนาะ
1: เจ้าเจ้าซื้อสมปองบ้านไฮปากเงิมไปทั้งนั้นล่ะ
0: หมูไฮปากเงิม
1: เลยแนะนำให้เพิ่นการอยู่กันกินแน
0: ่ได้เจ้า
1: เจ้าเอาสบายดีลูกเด้อคนฟังไปน้ำรถเด้อคนบอกว่าว่าคนฟังแน่คนว่าน่ะ
0: ได้เจ้า
1: เจ้าขอบใจคนหลายเด้อ
0: ขอบใจหลายเด้อสำหรับคุณแม่ลีแล้วก็ขอบคุณสำหรับคุณพี่สมปองอยู่ทางบ้านไฮปากเงิมมื้อนี้มาเอาทั้งคอเรล่ามาเอาทั้งกาแฟ NB ลูทิน่ากำลังขับรถไปพอดีสาวสกลขออธิบายอย่างละเอียดและก็อย่างชัดเจนสำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาสังหรอยทั้ง3อย่างมีอย.มีคอออกครบทุกอย่าง1กาแฟดีเจเบาสังหรอยกาแฟเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรซาวเก้าสนิทส่วนผสมของสมุนไพรซาวเก้าแนวส่วนผสมของสมุนไพรซาวเก้ายางกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเข้มเต็มรสกาแฟผู้ปวดคอปวดเข่าสามารถดื่มได้เพราะว่าบ่มีส่วนผสมของน้ำตาลบ่มีไขมันทรานบ่มีคอเลสเตอรอลครีมเทียมของเฮานี่เฮ็ดมาจากธรรมชาติเฮ็ดมาจากปลาล์มค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลว่าครีมเทียมย่านมันมีไขมันหลายย่านไหมมันไปอุดตันในเส้นเลือดคือเฮาสกัดเอาไขมันบ่ดีนะออกไปแล้วเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อ หันผู้ใดที่อยากลองอยู่ลองกินคนที่เป็นโรคหัวใจกะสามารถดื่มได้คนที่ปวดข้อปวดเข่ากะสามารถดื่มได้เพราะว่าเฮามีส่วนผสมของสมุนไพรเป็นส่วนหลายคาเฟอีนมี 11% เท่านั้นเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพบ่แม่นกาแฟสำหรับคนทำงานเด้บ่ได้ดีดเด้ดื่มแล้วใจบ่สั่นกินเศร้าสวยก่อนนอนก็ยังกินได้คันบ่ย่านเปื่องกาแฟดีเจบาวสลอย1หอบบรรจุ15ซองในราคาหอละถุงละ250บาทส่วนผลิตภัณฑ์อย่างที่2นั่นคือคอเรราพักเม็ดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดีท็อกซ์ลำท้องลำไส้ผู้ใดที่ขับถ่ายยากยากผู้ใดที่เป็นฤทธิ์สีดวงมึนชาตามมือตามเท้าผู้ใดที่เป็นกดไหลย้อนผู้ใดที่เป็นหอบหืดผู้ใดที่มีไขมันในเส้นเลือดผู้ใดที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหลายคนบอกว่ามึนปลายมือปลายเท้าจากตะกี้นี่มึนหน่อยน้อยหน่อยบีบบีบไปบีบมาเริ่มมึนหลายเข่าหลายเข่านอนกะยากพลิกหน้าพลิกหลังก็ยังนอนบ่แซ่บอยู่อย่าปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้ไปรบกวนในการใช้ชีวิตประจำวันซื้อคอเรราอัปยูไปกินเอาผู้ละกระปุกเลยตอนนี้บ่ค่อยได้แบ่งขายแล้วเพราะว่าหยังคะหั่นคอเรราอยู่ในกระปุกนี่สามารถเก็บไว้ได้2ปีแต่หั่นออกจากกระปุกปั๊บมันอยู่นอกกระปุกนี่คุณค่าหรือว่าสรรพคุณหรือว่าการเก็บรักษาอุณหภูมินี่มันสิเสื่อมเร็วกับคุณพ่อคุณแม่เฮาก็เลยบ่อยากแบ่งขายคุณพ่อคุณแม่ได้แบ่งอยู่แบ่งกินมาดดแล้วตอนนี้ขายเป็นกระปุกเลยวิธีการกินกินเศร้าสวยแรงจะย่ำก็ได้จะกลืนก็ได้เจาะเม็ดของคอเรราบีบผสมน้ำก็ได้กินก่อนหรือว่าหลังอาหารเปลือกของคอเรรานี่เฮ็ดมาจากน้ำมันรำเข่าและกะเลซิทินอาจจะแข็งๆแน่จักหน่อยเด้อเปลือกของคอเรราคันบ่แข็งมันสิห่อหุ้มเอาคลอโรฟิลข้างในไว้บ่ได้เพื่อการขนทรงบ่เทื่อเกิดอากาศห้อนๆบ่เวลาถืออากาศห้อนๆเปลือกของคอเรราสีนุ่มสีอ่อนแต่คอเรรามักอยู่ในอากาศอุณหภูมิประมาณ25องศาคันเกิดอากาศห้อนๆเมื่อไหร่ยัดเข้าตู้เย็นไว้ยัดเข้าช่องพักตู้เย็นไว้เพราะว่ามันคือเป็นพักสดๆได้ค่ะคุณบอกคุณแม่มีส่วนประกอบที่สำคัญนั่นก็คือคอเรราวิสกาดอัลฟันฟาเลซิทินวิตามิน A โคเอนไซม์คิวเทนกดอัลฟาไลโปอิกหลักน้ำมันรำเข่า1กระปุกบรรจุ60แคปซูลในราคากระปุกละ990บาทคันอยู่ทางไทยแต่พี่น้องทางสปป.ลาว1กระปุกตกอยู่ที่ 1,050 บาทในล็อตนี้สินค้าตอนนี้เหลือบ่หลายแล้วเหลือขอดลงมาเหลือหน่อยเต็มทีส่วนล็อตใหม่ราคานี่อาจจะปรับขึ้นแต่ปกติแล้วแต่ก่อนตะกี้นี่ขายอยู่ในราคากับปุกละ 1,500 บาทนะคะคุณพ่อคุณแม่ในล็อตนี้นี่เฮาให้ลองอยู่ลองกินเป็นโปรโมชั่นในล็อตต่อไปคันบ่ได้เป็นสมาชิกอาจจะอยู่ที่กระปุกละ 1,500 บาทแต่คันผู้ใดที่อยากซื้อกินถึกต้องเป็นสมาชิกก่อนส่วนรายละเอียดสิเป็นจังได๋สิเว้าสุฟังเพราะว่าล็อตใหม่ที่จะผลิตออกมานี่จะมาในเดือนพฤศจิกายนปลายเดือนเฮามัดจำเงินกับโรงงานไว้แล้วแล้วต้องสั่งวัตถุดิบจากต่างประเทศแล้วมาผลิตที่โรงงานนิวทีเล่ค่ะบ่แม่นว่าจ่ายเงินไปมื้อนี้ผลิตได้มื้ออื่นเด้ต้องใส่เวลาแล้วบัดนี้สินค้านี่คาดว่าสิเบิดก่อนพฤศจิกาผู้ใดที่ยังบ่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินรีบเลยตอนนี้ซื้อไว้เลยในราคานี้บ่มีอีกแล้วมีล็อตนี้ล็อตเดียวล็อตสุดท้ายละก็เหลือบ่หลายเหลือบ่พอ60กระปุกแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่ซื้อเลยเด้อซื้อเลยเด้อคอเรราพักเม็ดเด้อส่วนผลิตภัณฑ์ตัวที่3ไอ้สมป๋องว่าให้ไอ้สมป๋องฟังตัวนี้เป็น NB Lutina เป็นชนิดผงชงกับน้ำเปล่าเกี่ยวกับการมองตาพร่ามัวแสบตาน้ำตาไหลซื้ออยู่ซื้อกินได้วิธีการรับประทาน1ซองต่อน้ํา1จอกคลนคลนคลนคลนผสมผสมผสมให้เข้ากันกรัวๆๆในปากแล้วก็ค่อยกลืนลงไปรสสมสมหวานๆกินง่ายๆก่อนสิกลืนกลัวซะก่อนได้กลัวให้มันซึมซับซะก่อนในปากนี่ น้ำที่มาผสมนี่เป็นน้ำเย็นน้ำอุณหภูมิปกติบ่แม่นน้ำร้อนเด้อเอาน้ำยำเอาน้ำเย็นหรือน้ำธรรมดากินก่อนอาหารยามมื้อเช้าคันบ่ย่านเปลืองก็กินก่อนนอนอีก1ซองผู้ที่ตาพร่ามัวแสบตาน้ำตาไหลซื้ออยู่ซื้อกินเลยและสามารถกินควบคู่กับยาหงหมอได้1กล่องต่อ นี้ในราคา750บาทจัดส่งให้ฟรีคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดที่ฟังอยู่อยากได้สินค้าทั้ง3อย่างอย่าลืมติดต่อสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านหรือพี่น้องรับฟังสปป.ลาวติดต่อพ่อช่วยแม่ลีคุณพ่ออ่านคำเอื้อยอู้เจ้สมคิดและก็ร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายอีก60ร้านค่ะและก็สามารถซื้อได้ที่ไปรษณีย์ทั่วนครหลวงเวียงจันทร์ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางจังหวัดสกลนครติดต่อสั่งซื้อกับคุณพ่อสุบินบุญพูนหรือว่าเขยร้อยหนึ่งเพิ่นก็มีร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายซาวกว่าร้านค้าโทรหาพ่อเขยร้อยหนึ่งเลยเด้อ0965249963 0965249963ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านดุงสามารถซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวไปหาเฮียตีค่ะคุณพ่อคุณแม่หมายเลขโทรศัพท์0422714624620 422714062ส่วนพี่น้องที่อยู่ทางโซ่พิสัยตอนนี้นุ่มนาแวงเป็นตัวแทนจำหน่ายขายผลิตภัณฑ์ของเฮาทั้ง3อย่างโทรหานุ่มนาแวงได้เลยเด้อ080-090-4063 080-090-4063ฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้นำแน่มาส่งผลงานเพลงตามคำขอจากสาวรจนานี่คือฮักอายคนเดียวฟังน้ำกันมวนๆค่ะ

0: ไม่ได้ตัวนั้นน้องก็พร้อมกินข้าวผ้าเดียวกับพี่แม่ล้างถ้วยพ่นถ้วยแจวแล้วห้องก็ได้เป็นตัวตัวอ้ายเข้ามาแม
1: ่พ่อละไทยเอ้ยพวกอ้ายคิดฮอดเจ้าบ่มีหยังสิมาทอคิดอีหลีนี่คิดกระดอจนกินข้าวกระบอล่มคนตัวหลา
0: หือแม่เพิ่นบอกคืออันเป็นข้าวนั่นน่ะยินอยู่เด้อ
1: โอ้ยสิหาว่า

ี้คือผลงานเพลงมวลๆของฝนธนสุนทรใจอ่อนนะคะจากคุณแม่วันแนะนำเข้าสู่รายการมาคุณแม่วันนี่เป็นแฟนคลับ FC เป็นคุณลูกค้าแล้วตอนนี้ผันตัวเองมาเป็นตัวแทนจำหน่ายอยากได้กาแฟ DJ เบาสักหน่อยอยากได้ข้อระดับพักเม็ดอยากได้ NB ลูทินาสามารถไปสืบไปอุดหนุนกับคุณแม่วันได้เด้อหมายเลขโทรศัพท์ของคุณแม่ก็030-535-6504 030-535-6504 รวมไปถึงผลงานเร่งแก้วรอพี่จากแม่ใหม่สดๆตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั้งบ้านบ่อเปียบมีสินค้าผลิตภัณฑ์ของเฮาทั้ง3อย่างคือกันพันไปกายมาอยากแวะอุดหนุนสำหรับคุณแม่ใหม่สดๆคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมไปสืบไปอุดหนุนได้ที่บ้านบ่อแปบอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านบ่อแปบโทรหาเพิ่นได้083-956-9540หรือคุณบอกคุณแม่อยากไปอุดหนุนกาแฟ DJ บ้าวสักหน่อยก็สามารถอุดหนุนได้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนัวตรงข้ามสนามกีฬาเพิ่นขายก๋วยเตี๋ยวน้ำเพิ่นขายผลิตภัณฑ์กาแฟ DJ บ้าวสักหน่อยพร้อมรวมไปถึงร้านแสงเดือนบ้านดอนคมร้านขายทรงจุฬาสาขา2ติดกับโลตัสหมู่1อำเภอทาบอหรือว่าจะเป็นร้านหน้านนมินิมาร์ทบ้านนนสะอาดร้านจุ๋มบาเบอร์ตรงข้ามสถานีตำรวจอำเภอศรีเชียงใหม่และก็ร้านแสงพานิชเด้อพี่น้องเด้ออยู่เยื้องๆกับธนาคารกรุงไทยไปหาเฮียแบ่งเจตักเพิ่นขายสินค้าเบ็ดเตร็ดต่างๆราคาปลีกราคาส่งและก็ขายสินค้าผลิตภัณฑ์ของบ่าวช่างหน่อยทั้ง3อย่างคือกันนะคะรวมไปถึงร้านทวีวัดร้านของคุณแม่พรโลอยู่เลยวัดกลางซอย16ซอย17ขี่รถกายไปเห็นป้ายบ่าวเสียงหน่อยนี่จอดกึกเลยเด้อบ่าวช่างหน่อยเฝ้าหน้าบ้านอยู่หั่นน่ะก็ได้ไปหาคุณแม่พรโลได้ขายอุปกรณ์เย็บผ้านำขายกาแฟดีเจเบาสังหรอยขายคอร์ร่าขาย NB ลุทินาแล้วก็ร่วมไปถึงร้านสเต็กสบายดีถนนริมโขงอำเภอศรีเชียงใหม่ร้านพี่น้อยขายอาหารตามสั่งที่ศูนย์รับแลกแรงงานจังหวัดหนองคายติดกับปตท.หน้าด่านใกล้มองไดซื้อได้อยู่มองหันสินค้าผลิตภัณฑ์ของเบาสังหรอยยังรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทยทั่วสปป.ลาวมีทุกๆหมู่บ้านแห่งดีเพราะว่าหยังอยากให้คุณพ่อคุณแม่อยากย่ำใดอยากกินย่ำใดไปซื้อได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อได้ที่020-5185-2345 020-5185-2345หรือโทรมาหาสาวสกลก็ได้062-17-9855แล้วตอนนี้ขอบบุญขอบคุณสำหรับหนุ่มนาแวงเด้อเดินทางฮอดอำเภอหนองหานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มารับเอากาแฟดีเจบาวสักหน่อยไปแล้ว8ลังขอให้มีคุณลูกค้าหลายๆลูกค้าได้อยู่ได้กินแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำเด้อหนุ่มนาแวงเด้อผู้ค้าผู้ขายมีรายได้ผู้ซื้ออยู่ซื้อกินมีสุขภาพที่เข้มแข็งดีอกดีใจน้ำหนุ่มนาแวงเด่นนี่ก็ได้เนาะไปเบิ่งการเบิ่งงานที่สปป.ลาวเพื่อไปซ้อยการซ้อยงานนำไปร่วมงานพร้อมพอกลับมาปั๊บเพิ่นก็เลยมาซื้อเอาสินค้าผลิตภัณฑ์ไปขาไปขายพร้อมจังใดจังใดสาวสกลก็ขอบคุณหลายๆเด้อหนุ่มนาแวงเด้อมาส่งผลงานเพลงนี้ค่ะปิดตำนานบักจอบลอยผลงานเพลงที่ขอมาจากแมรี่ฝากเป็นพิเศษสำหรับพี่สมปองอยู่ทางบันไฮปากเงิมหลักพี่น้องแฟนคลับ FC ทุกท่านค่ะ

สรรเป็นกำลังแรงใจให้พี่น้องทุกๆพื้นที่ฝากเป็นพิเศษสำหรับคุณพ่ออ่านคำนำอีพ่ออ่านคำโทรเข้ามาใหม่เด้อพ่อเด้อแม่กิ่งโทรเข้ามาใหม่เด้อไอ้ใส่ซนโทรเข้ามาใหม่เด้อหลายผู้หลายคนโทรเข้ามาสายสกลยังบ่ได้รับสายเอาโทรเข้ามาใหม่เดี๋ยวสิเปิดรับสายช่วงถ่ายรายการเวลาเบิดเบิดเวลาซะแล้วสาวสกลขอขอบคุณขอบคุณกับการติดตามรับฟังของพี่น้องหลายหม่องหลายบอนบอจะเป็นฟังทางสกลนครแน่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านดุงแน่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ทางอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพี่น้องที่อยู่ทางฟังไทยและก็ฟังสปป.ลาวในช่วงต่อไปพ่อกับหนุ่มสังคมอารมณ์ดีขอบคุณสำหรับหน้าไม้หลังไม้จากสาวมีรวมไปถึงไอ้จอยสาวคุณนาหายหรือว่าจะเป็นแม่กิงคุณพ่ออ่านคำและก็กำลังแรงใจจากแม่วันด้านหลังไม้พร้อมอย่าลืมด้วยคุณพ่อคุณแม่เด้อผู้ใดที่อยากซื้ออยู่ซื้อกินสินค้าผลิตภัณฑ์ของบ่าวสังหรอยติดต่อสั่งซื้อได้กับร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านพี่น้องทั้งฟังสปป.ลาวตอนนี้เขามีร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายมากกว่า60ร้านค้าและก็ยังมีจำหน่ายขายที่ไปรษณีย์ทั่วนครหลวงเวียงจันทร์ไปซื้อไปอุดหนุนไปถามร้านค้าร้านขายใกล้บ้านท่านมองใดยังบ่มีให้เอาเบอร์พี่เอมมี่ให้ร้านค้าติดต่อเลยซอยกันขยายสินค้าซอยกันเด้อรายการนี้จะได้อยู่กับพี่กับน้องไปโดนๆโดนๆอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้อยู่ได้กินสินค้าผลิตภัณฑ์ของบ่าวสังหรอยรายการนี้ก็สิได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่จ๋าได้อยู่ได้กินแล้วจะมีสุขภาพที่เข้มแข็งผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพปวดตึงมึนชาตามร่างกายหอบหืดกรดไหลย้อนฤทธิ์สีดวงผู้ใดที่เป็นไตผู้ใดที่มีไขมันในเส้นเลือดผู้ใดที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตลองซื้ออยู่ซื้อกินลองเบิ่งบ่มีความแพ้ความพิษต่อสุขภาพร่างกายซื้อเอาไปอยู่ไปกินได้สารผลิตภัณฑ์ของบ่าวเซิงหลอยทั้ง3อย่างบ่ว่าจะเป็นกาแฟดีเจบ่าวเซิงหลอยบ่ว่าจะเป็นคอเรราพักเม็ดละกะ NB ลูทิน่าสาวสกลอยากให้คุณพ่อคุณแม่ได้ซื้ออยู่ซื้อกินแล้วกลับมาซื้อซ้ำอันที่สำคัญเด้อคุณพ่อคุณแม่เด้อซื้ออยู่ซื้อกินแล้วให้คนในครอบครัวได้อยู่ได้กินนำให้ญาติพี่น้องของเฮาได้ซื้ออยู่ซื้อกินพร้อมพี่น้องทางสกลนครติดต่อสั่งซื้อกับคุณพ่อเขยร้อยหนึ่งคุณพ่อสุบินบุญพูนพี่น้องทางบ้านดุงก็ซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกสีเขียวเวลาเบิดเบิดเวลาเดี๋ยวส่งท้ายผลงานเพลงนี้มอบตอนให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังนำกันแบบม้วนๆมวนๆจบผลงานเพลงนี้สาวสกลล่ำลาคุณพ่อคุณแม่ไปช่วงสองทุ่มฮอดสี่ทุ่มสาวสกลกลับมาใหม่ส่งท้ายผลงานเพลงบ่ได้ติดต่อแต่ว่าติดตามฝากเป็นกำลังแรงใจพี่น้องทุกหม่องทุกบ่อนขออวยพรให้พี่น้องมีแต่ความสุขกายสบายใจคิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาสาวสกลไปแล้วเด้อสบายดีสวัสดีค่ะ

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้ประสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาคประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อริยสงฆ์เลิศล้ำทินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดนสองหลานสองเวียงสีเชียงใหม่เวียงจันทร์พี่น้องกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555ไม่ใหญ่ตื่นขอบอก
2: แก้วแจ๋วเรื่องสุขภาพ
3: เจ้ากินหยังใสเบิ่งแน่
2: ให้เบิ่งอยู่บ่เบิ่งแล้วจะขอกินน้ำเด้อ
3: ท่านมันดีก็ขอกินน้ำแน่อย่าขี้ที่ลายเถาะใสเบิ่งแน่กาแฟปรุงสำเร็จสนิทผงตาดีเจเบาเสียงลอยกาแฟโรบัสต้าผสมสมุนไพรถูกใจคนรักสุขภาพบ้าไปตักคือแล้วบาดนี่เอามาลองจักซองสองซองเบิ่งดู
2: นั่นแล้วคอยว่าแล้วว่าเจ้าสิขอกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตราดีเจบ่าวเสียงหลอยอร่อยเข้มข้นเติมความสดชื่นปรับกระบวนการขับถ่าย
3: กันดีคือเว้ากับบ่คอเจ้าล้าหาซื้อมากินเองกันได
4: ้ร้านค้าร้านขายสนจิตสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายขายปลีกและส่งติดต่อได้ห่างคงเดชปัญญาทองหรือดีเจบ่าวเสียงหลอยโทร082-496-9745ติดต่อสอบถามเขามาได้ครับ
5: ไอ้สิ่งหลอยบริพ่อนากันตั้งดนเบิ่งย่ำใดกับเป็ดตามีความสุขหลายแท้น้อ
4: เอ้าไอ้กายอายุหลายแล้วได้ล่ะแต่ไอ้ท่านอาหารหลากหลายครบหามูออกกำลังกายและใส่ใจตัวเองด้วยการท่านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาวีกลาสแอนด์อันปันป่าพลัดตราเอ็นบีพี่น้องบรรเทาสนจิตสนใจสร้างซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือติดต่อสอบถามมายังดิจเจบ่าวเสียงหลอยหรือว่าเฮีย
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
7: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
8: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักไปแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
9: มันมาอีกแล
10: ้
9: ว
10: นะโว้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
11: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
12: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อก น้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่ม M150 มือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสดได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝา M มีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน่เด
3: ้ออยากรวยบ่ต้องข
4: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประกันส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: งอนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำ

0: ครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเจ็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
2: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับ

คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: เราเคยได้ยินค่ะเรื่องของการตัดเวรตัดกรรมกับใครสักคนหนึ่งต้องกรวดน้ำคว่ำขันกันไปเลยนะกรวดน้ำอย่างเดียวก็ไม่พอต้องคว่ำขันทิ้งกันไปเลยเคยได้ยินไหมคะคนสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะแต่สำหรับเพลงนี้เป็นเพลงที่คุณมีนตราร้องไว้กรวดน้ำตากันไปเลยค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะกับหน้าที่ของปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยปุ๊กกี้ก็จะคุยเรื่องของกาแฟวินเวและกาแฟมาคอฟให้ทุกท่านได้ทราบรายละเอียดกันค่ะและก็สำหรับท่านที่อยากจะฟังเพลงเพราะรับรองว่าถูกใจอย่างแน่นอนเลยทุกครั้งที่เราเจอกันนะคะและปุ๊กกี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆระหว่างรายการมาฝากกันอีกด้วยวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ภาพของการคุกเข่าขอแต่งงานเนี่ยเราเห็นกันชินตาแล้วนะคะและก็เห็นถี่ขึ้นมากับการคุกเข่าขอเป็นแฟนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นภาพจำของความโรแมนติกของความรักของแต่ละคู่และก็อีกหลายๆคนค่ะยังอยู่ในโหมดของการตั้งคำถามอยู่เลยว่าเมื่อไหร่จะให้เป็นแฟนเพลงนี้เฟรนด์ชิพค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราค่อยฟังเพลงกันต่อกันแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้จะชวนทุกท่านมาจิบกาแฟวินเวย์กันก่อนค่ะเตรียมกาแฟไว้ต้อนรับทุกๆท่านแล้วค่ะยิ่งโดยเฉพาะเป็นกาแฟวินเวย์ที่ทุกท่านคุ้นเคยทั้งกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติแล้วก็ประโยชน์กันเนี่ยค่ะนอกจากจะทานเองแล้วก็ดูแลสมาชิกในบ้านในครอบครัวเสิร์ฟกาแฟวินเวย์กันทุกเช้าแล้วก็ในทุกช่วงเวลากาแฟแล้วก็ยังส่งต่อให้กับท่านอื่นๆอีกด้วยขอบพระคุณค่ะจากใจพวกเราชาววินเวย์จริงๆนะคะที่ทุกท่านได้ให้ความสนใจกับกาแฟวินเวย์แล้วก็บอกต่อส่งต่อกันอีกด้วยเพราะว่ากาแฟวินเวย์ค่ะมาจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพอย่างดีได้ทั้งความเข้มกำลังดีกลิ่นหอมๆแล้วก็รสชาติที่อร่อยกลมกล่อมเนี่ยเนื่องจากว่าเราพิถีพิถันในส่วนประกอบอย่างเช่นครีมเทียมเราก็ใช้เป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวและความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลแต่เราเลือกใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนนั่นเองนะคะแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับทุกท่านที่ดื่มกาแฟวินเวย์อีกด้วยนั่นก็คือผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคเนทีนในทุกซองค่ะถ้าคุณสนใจอยากจะดื่มกาแฟวินเวย์ซึ่งตอนนี้ก็หาซื้อได้สะดวกค่ะตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าจะติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาก็ได้นะคะสอบถามได้ทั้งราคาทั้งช่องทางการสั่งซื้อค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: เราเคยได้ยินคำว่าความรักทำให้คนเราตาบอดถ้าไม่เจอด้วยตัวเองก็คงจะไม่ได้คำตอบว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมคะโง่เพื่อรอเพลงนี้คุณฟอร์มชนพิพัฒน์ค่ะช่วงเวลาของเราค่ะและนี่คือ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เวลากาแฟของคุณนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกเป็นกาแฟวินเวย์ค่ะสำหรับความเข้มกำลังดีแล้วก็กลิ่นหอมมาจากเมล็ดกาแฟที่คัดคุณภาพมาเพื่อคุณโดยเฉพาะเลยจิบปุ๊บจะรู้ปั๊บเลยนะคะว่าเป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพแล้วในเรื่องของประโยชน์เนี่ยเริ่มตั้งแต่ในส่วนของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวเลยแล้วก็เราใช้ความหวานจากสารสกัดหญ้าหวานไม่ใช้น้ำตาลนะคะถูกใจใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้ประโยชน์ที่เพิ่มเติมเข้ามาแน่นๆในทุกซองของกาแฟวินเวย์ก็คือผงแปะก้วยผงดอกคาฟอยและแอลแคนิทีนนั่นเองค่ะดื่มกาแฟทั้งทีได้กาแฟคุณภาพได้ความสดชื่นได้ความอร่อยกลมกล่อมแล้วก็ได้ประโยชน์อีกด้วยพร้อมในทุกซองของกาแฟวินเวย์ค่ะวันนี้หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้ออื่นๆรวมไปถึงในส่วนของส่วนประกอบสำคัญและราคาก็ติดต่อที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาได้เลยกาแฟวินเวย์บรรจุเป็นถุงละ52คุ้มค่าคุ้มราคาค่ะราคาเข้าถึงจับต้องได้ง่ายค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ั้งคำถามอีกแล้วกับเพลงนี้คุณแพรวาพัชรีสนุกกันค่ะเมื่อไหร่จะรักสักทีรอนานแล้วนั้นเนี่ยค่ะและนี่คือ Coffee Time ค่ะเวลานี้มาถึงช่วงของกาแฟมาคอฟกันบ้างกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะหลายๆท่านได้ลองแล้วนะคะแล้วก็ติดใจแล้วค่ะแล้วก็คุณล่ะคะอยากจะลองไหมถ้าอยากจะลองกาแฟมาคอฟไม่ยากเลยเดี๋ยวเตรียมจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาแล้วสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้เลยจะถามเรื่องราคาส่วนประกอบสำคัญหรือช่องทางการสั่งซื้อและอื่นๆที่คุณต้องการจะทราบได้เลยนะคะในส่วนของกาแฟมาคอฟเนี่ยนะคะนอกจากรสชาติเข้มกำลังดีแล้วก็ประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วว่ามีทั้งสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนนี่คือกลุ่มของสารสกัดแล้วยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนที่เป็นส่วนประกอบสำคัญอีกด้วยส่วนประกอบสำคัญตรงนี้นอกจากจะดีต่อสุขภาพร่างกายของคุณที่ดื่มกาแฟมาคอฟแล้วยังเพิ่มรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมๆเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกาแฟมาคอฟอีกด้วยค่ะบรรจุเป็นกล่องละ10ซองถ้าสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณาค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936

0: อีกมิติของการร้องไห้ค่ะร้องไห้แบบไหนถึงจะสนุกต้องร้องไห้แบบเพลงนี้ค่ะร้องไห้หนักมากคุณยิ้มสุธิดาค่ะทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะอยู่กับกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะหลายท่านได้ลิ้มลองรสชาติของกาแฟมาคอฟแล้วก็ติดใจกันไปแล้วนะคะส่งต่อให้กับคนที่คุณรักแล้วด้วยค่ะถ้าทุกท่านสนใจกาแฟมาคอฟนอกจากที่จะฟังรายละเอียดจากช่วงเวลาตรงนี้กับปุกกี้แล้วยังสามารถจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาที่เราเปิดให้ฟังทุกครั้งเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้รวมไปถึงราคารวมไปถึงช่องทางการสั่งซื้อกาแฟมาคอฟก็สอบถามได้นะคะในส่วนของกาแฟมาคอฟค่ะปุกกี้จะเรียนให้ทราบแบบนี้ว่ามาจากกาแฟที่เรียกได้ว่าเราคัดคุณภาพมาเพื่อคุณแล้วก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพจากส่วนประกอบสำคัญในกลุ่มสารสกัดเนี่ยมีสารสกัดจากโกจิบอรี่มีสารสกัดจากจิวกุลานแล้วก็สารสกัดจากเปลือกสนนะคะแล้วนอกจากนี้ยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนอีกด้วยค่ะนี่คือประโยชน์ล้วนๆเลยในแต่ละซองของกาแฟมาคอฟนะคะส่วนความหวานเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนะคะไม่ใช้น้ำตาลค่ะรสชาติก็อร่อยกลมกลมหอมกลิ่นกาแฟมาคอฟทุกซองบรรจุเป็นกล่องละ10ซองสอบถามราคาและช่องทางการสั่งซื้อเพิ่มเติม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้ดิไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้กระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นี้เด้อ
7: ไว้โซ่นี้ชนะขาดพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่มเอ็มร้อยห้าสิบมือนี่มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝาเอ็มร้อยห้าสิบสีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลกเอ็มร้อยห้าสิบฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นลานได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นลานทุกเดือนแอดไลน์แต้มเอ็มแอดเอ็ม150ค้นหาลานฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นโศกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝาเอ็มมีขาแลกดื่มฟรีรุ่นลาน
2: สาธุค่อยลูกสาวรวยคักรวยแน่เด้ออ
3: ยากรวยบ่ต้องข
4: อเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอย

0: 0-43-00-09กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz

ฝ่าเอ้ยฝ่าเพิ่นว่าฝ่าห้องเจ้าผู้ใดมีลูกสาวผู้ใดมีลูกชายให้เตือนไว้ในเด้อแม่โอ้ยหนัวโอ้ยพากันผ่านตั้งแต่

0: แล้วบัดนี้ตกมา 2,500 ค่อยเห็นไปต่างพ่อลุงเอ้ยมีบ่บ้านเจ้ามีบ่หมู่นักเรียนพ่อแม่เพียรถนอมอย่างหวังพึงอนาคตพ่อแม่อดทำเพียรให้หน้าสวนหัวอยากให้ตัวของเจ้าเป็นคนดีมีสื่ออนาคตข้างหน้ายังที่ได้พึงตนพ่อแม่ขนไขว้ให้เงินคำใส่ใจอยากให้ลูกเป็นนายแม่นบ่มีกระแลนไก่แม่นบ่มีกระแลนกูยืมมีใส่เจ้าของลูกจ้องห้องขนไปเล่นว่าพ่อแม่โตรวยเห็นผู้หญิงสวยๆไก่ใจไปบ่มีอันหวังสิปั้นของหน่อยสาวนักเรียนเห็นไม่เหลียวเบิ่งตัวบ่ทันใหญ่หัดเรียนหลักอีกต่ำกำเจ้าที่ท้องถึง
1: ใส่สายตาทั้งวันห้วนบำรุงเอียงดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆ สักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง

0: ตรายูสมัยคอฟฟี่ยูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทินซีแซนทินวิตามินเอวิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเฉากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892239306
2: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
4: ์พ่อแม่ตัวอยู่บ้านว่าจะลูกไปเรียนเรียนละแม่เรียนหลักขากระโนเข้านี่เงินบ่มีกะหายมอเตอร์ไซค์ดาวอีกีทั้งมือถืออีกตำหนักเข้าเติมทวีแต่บ้านนี้มีบ่หรือใดไปโรงเรียนหัดตัวพ่อแม่ตุนทั้งบ้านผ่านเอาเงินไปใส่ว่าคุณครูเพิ่นบอกค่าอันนั้นอันนี้ตัวเหลืออยู่บ่อเศร้าย่ำวันเสาร์วันทิศนั้นตัวพ่อแม่ว่าไปเฮ็ดรายงานแท้ๆไปร่วมหัวจับกุมกันกินเหล้าเมามาแล้วเสียสินเสียเทิงอินบงเมืองแนวฤทธิ์ยาฤทธิ์เต่าเมากุมเขาใส่กันนอกจากนั้นพากันแข่งมอเตอร์ไซค์จักลูกไผหลานไผไรกัน

แม่ก็ไปมีเรื่องมีเล่าเศร้าสู่พ่อแม่โตอยู่บ้านบ่มีหูเรื่องยังเสียงปืนดังปังปังเบิ่งเป็นไรยิ่งกันเป็นตาอัศจรรย์นุ่มขาน้องเดี๋ยวนี้ขึ้นได้มีบ่ลำจริงร่วมกันนอเป็นกลุ่มลุ่มไรตีบานกันลุ่มไรตีบานนี่จนมีเรื่องขึ้นศาลขึ้นฮอดเฮือนพ่อใหญ่บ้านหรือพ่อกำนันจนพ่อแม่ได้พิษกันขอบลูกตัวเร็วไล่เห็นมาหลายเหลือล้นตำบลใดก็ตามจางท้องแต่นางแต่หารับนับจางเห็นแล้วจังแต่งก่อนพ่อแม่สอนมันให้เป็นคนดีมีซื่อสันดานมันดวงดื้อสอนได้ก็บ่ฟังนี่เป็นลูกผู้ชายบ้านเว้าลูกผู้หญิงเพิ่นว่าเป็นแม่หญิงนี่แม่หญิงดีมันจังแม่นยาเสแล่นออกหน้าแนวนี้ก็บ่ดีเพิ่นว่าเป็นแม่หญิงนี่มันมีไพ่รอบด้านระวังแน่ยามไปมาการพูดจาคือกันให้อ่อนหวานทั้งนิ่มเวลาหัวเวลายิ้มผู้ใดเห็นนี่ตาริ้วให้เขาได้ยิ้มคิ้วน้ำคนข้างละแสนนี่อีหยังนี่แต่เห็นเห็นห้องเสียงดังก่อนหมู่ย่านแต่เขาบ่ฮู้ว่าตู้นั่นอยู่ใสแนวบ่มีกาให้มอเตอร์ไซค์หรือมือถือก็ตามต่างเออนอซื้อให้แล้วเบิ่งเพิ่นไปวัดอ่างโทเข้าแซกันผู้บ่าวนักเรียนม.4เอาเหรียญ10มาแลกเหรียญบาทไปหยอดตู้โทรศัพท์สาธารณะริมทางโทรหาผู้สาวม.3เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นผู้สาวก็

พ่อเม็ดเตรียมตัวไปโรงเรียนตั้งแต่หกโมงเต่ายักมันไปเข้าโรงเรียนหรือว่าบ่มอตัวใส่นั่นมาหลับจูมือจักไปเข้าจะบ่อนใดหน่อยบ่ดุนก็ได้มีมันใหญ่มาผจญปริญญาหัวขุนเกิดมาในท้องจนได้นอนในห้องคล้องค่อยปริญญามันจีออกจนท้องไข่ผู้วูเขาเว้าพื้นทั่วบ้าน

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229306
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

มาบัดนี้จักได้พรรณนาเรื่องเศร้าอีสานสากลตกถึงเข้าบ้านบอนพวกลูกเต้าหมู่เจ้าไปทำงานรับจ้างกูควงควงไก่ไปที่แรกนั่นก็ได้ไข่แน่พ่อสมควรได้ซื้องัวซื้อควายพ่อแม่ดีน้อยใจย่อนได้อ่อนซ้อนน้ำด้วยเงินคำลูกกระทรงโอ้ยหนอพ่อแม่หันใจลงได้ปลดสินแลกนี่ทั้งบ้านลูกทรงมานานๆมาดูดมิดจ้อยควายเดือนใดก็คอยอยู่โอ้ยหนอลูกสาวไปมีคู่บ่บอกพ่อแม่ตำบัดกำเจ้าสิแลนถึงหึงๆมาลูกสาวกลับมาบ้านแถมมีลานมาฝากพ่อแม่ปากบ่ได้พ่อปันไม่มีข้อเดี๋ยวบังหน้าพ่อว่อกับแม่ลานโตความโมโหความหมึนว่าสิตัดมั่นทิมจิ้มริมหน้าหาลานเอ้ยเจ้าเกิดใหม่ขั้นชื่อทิมปูกะทิมบ่ได้ขั้นชื่อทิมยากะทิมบ่ได้เลยยอมเลี้ยงต่อไปพ่อแม่ปากบ่ได้ยอมรับความจริงมีลูกยิ่งลูกชายก็บ่คือไทบ้านแถมมีหลานมาหังอุกหัวใจสองเท่าหูเดแม่นลูกสาวพาเพเงินค่าดองก็บ่ได้แนวใดก็แม่นหลานโอ้ยพ่อแม่น้อยอยู่บ้านทั้งยากหัวควยยากทั้งการทำหน้าให้สวนล้วนมุงลุ่งลั่งเดินคำลูกบ่ทรงเขาไล่ดอกความบ้านหลานหน่อยบ่แก้วกินจักขนมข้าวต้มจุงแขนใส่ไว้ไว้ไว้ไว้ตากับยายเนี่ยมันบ่จักหยังแม่นสิกินทั้งนั้นจักหัวมันหัวเหวจักมันแก้วจักข้าวโพดจักบ่เงาะบักส้มหลานหน่อยบ่แก้วกินเป็นดินตายายเฒ่าอุกใจเด้ลูกบ่ทรงเดี๋ยวลงทงขั้นกวงกวงอยากหาหวังแม่นหัดคออยากหาบวง

0: แล้วรถตลาดผัดแห้งแลนอ้อมบ้านด่านผัดเอวห้าแนวกินเป็นวินวินตายายเรียนหาแนวตอนอ้อนซ้อนตายายเท่าสองตายายเล่าจมเลี้ยงพ่อแม่มันผัดยังบ่แล้วยังมาเลี้ยงโบราณทรมานตายายเท่าสองตายายกำยังนอโอ้ยนี่นอนี่ล่ะนอเพิ่นว่าเพิ่นจะว่ามีพิจารณาเว้าว่าเขาบ่มีร้านม่านบ่มีทองคือเว้าว่ามามีอยู่บ่แม่ป้าบ้านอื่นทั้งไก่มีคือบ้านสาวหมอลำกันอยู่บ่นอป่าพากันถึงลานเล่นกังเว้นเจ้าตัวพ่อแม่มันบ่ฮู้เฮาเลี้ยงว่าจังใดย่ำมันเก็บมันไข่นี่จะแม่นมันอุบบัดย่ำนอน
1: ยายๆ
2: ย่า
1: หาหยังอยู่เนี่ยมางุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
2: มันไม่เห็นสว่าง
1: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันน้องหานจังน้อยยายป้ายบักใหญ่ค่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
2: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังเห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
1: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
2: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
1: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นจังได๋เป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
2: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
1: เป็นซูแนล
2: ว้าย
1: เป็นซูแนลปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
2: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
1: ครับ
2: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาน
1: ี่อ้นยายเนี่ย
2: ได้ทั้งตาทั้งหู
1: เนี่ย
2: โอ้
1: โอ้ยายจ้อย
2: ฮะ
1: นี่ที่แล้วครับหมอถามอ่ะ
2: เออ
1: โอ้ยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
2: มันหาอยู่ไส
1: หมอกําลังสิเส้นไหน
2: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
1: ครับ
2: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
1: ครับ
2: ยามหมอลำเลิกดีอยู
1: ่ครับ
2: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่สุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
1: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
2: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ำเมื่อเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
1: ่
2: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้างเ
1: ห็นอันนี้เขาเรียกว่าซุ่มพิตีดอกย่ายจอยครับ
2: เออ
1: เอาสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
2: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่ว
1: เ
2: ตสิเป็นหยังว่าจะกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ําปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
1: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
2: โอ้ยเสยเตยเว้ย
1: เอาคันนั้นซั่นที่เอาสิบ่ซั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
2: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
1: แม่น
2: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
3: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสไบคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
2: มันเป็นกาแฟแล้วเนี่ย
1: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นล่ะสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
2: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
1: วาย
3: กินกาแฟยูสไมคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
2: เคียงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ค่าตาได้บ่
3: อันนี้กินกาแฟยูสไมบำรุงสายตาครับ
2: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
1: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
2: เมื่อกี้ขี้หูก็ดังเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งงวยตายจะได้ก็อยากลองสิเบิ่งคือกัน
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

าโมมะลำว่าข้าทากรลำมีวอนมีพ่อยต่อยติ่งหูคนอุบลราชธานีน้ำดีบัวบานอริตการกับน้องบัวลำพูบ้านดิฉันเน่าอยู่คือบ้านโพสงาตำบลทาโพสีลำกะดีพ่อควรบ่มันเงื้องหังเอง

ฟังแต่คุณตาทานทับทานปุ๋ยหวานล้านขนุบดอกกุสุรีกุ้งเจิมจุ่มห้องแก้มขอแถลงเรื่องเสียงเงาเงาลักขลืมออกข่าวพ่อให้กว่าผู้เฒ่าก็ฟังเรื่องที่มโนไว้

0: สวรรค์มิจานนั่นเฮาท่านก็ต้องมีหวังถ้านั่งสังกะประตูบันนั่งดำบันไดแก้วนี่เป็นแนวเฮาขึ้นทำที่นี่เฮาไตสีลาไม่ถ้าลาไม่บอกใบถามขอพ่อใหญ่ฟังข้อที่หนึ่งถ้าลาไม่ตัวตั้งหวังเจตนาสามย้ำเฮาทำบุญหยังจังสิเป็นบุญกาบุพเพเจตนานั่นบ่ทันทำก็ลืมเสียเสียเท่าไรก็บ่ย่านหันกัดว่าบุญมุ่นจาระเจตนาด้วยสวยงามเวลาแต่ความที่บ่เหี่ยวแห้งใจแจ่มแจ้งท่านอัปปะลัมอัปปะลาเจตนานี่ล่ะท่านท่านบ่เกิดกินแหนงของที่แพงปันได้ต้องใส่ใจสบายได้มีแต่ใจดีซ้ำทำไปส่วนซึมนี่ละเพิ่นผักเงาเขาเอื้อนมาท่านกวักอาจารย์เพิ่นก็ฮู้คู่เฮาตอนตั้งถ้าลาไม่ตอนหลังฟังทุกแผนสีเบาคนเฒ่าห้ามฮ้อนตัดเป็นตอนสิ้นไว้วินัยโยมมานบาดพวกนาปัดเพิ่นก็ฮู้หาขอปนาวินอย่าก่อเวรคนเฮาเห็นของข้างอธินานั้นอย่าลวงของเขาว่าให้หลีกเบนเบนให้ไปกรรมปากของเฮาเพิ่นก็ห้ามย้ำผู้จะมีปดหมู่สาวว่าทั้งขุดควายเสียมเจียมกินกินเหล้ามาละเป็นบาเป็นบาจุลาเมห้องเฮนี่ละบอนสี่เกยเพ่หมางวางกินได้หมางวางตินบ้านบ้านหันส่วนผู้เฒ่าต่างนำทำบุญ
1: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบาดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
2: อ้าวนักเรียนนักเรียน
3: ครับ
2: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นอันครูจะให้คะแนน
3: คุณครูครับ
2: เออ
3: ผมเห็นครับ
2: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมนะลูก
3: คุณครูครับ
2: เออ
3: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อคแต่แม่ครับ
2: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนผมไม่ต้องครูมองนี่ผมไม่ต้องจับเต่ามันคือนมขวดที่ครูส่งไว
3: ้นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
2: ดีแต่ตาชู้แล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
3: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับ
2: เ
3: ป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
2: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟกะตั้งกินกินบ่ได
3: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
2: แม่แต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
3: ้เออ
2: เกากี
3: ้ลูทีน
2: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
3: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
2: นี่คือกาแฟ
4: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
2: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบ้างสะพุ้ง
3: บอดเลย
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
6: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892229302229386
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
0: ์กันเบาน้ำบุญนี่ก็มีหลายบุญเบาน้ำบาปนี่ก็มีหลายบาปหมอลำท่องเป็นเลยจิตปารุเพคุณพ่อคุณแม่ของเฮาฟังบ้านนี้เว้าบ่อนใดเว้าบ่อนให้ผู้เฒ่าเข้าวัดฟังธรรมเพิ่นจะว่าโลกของเฮามันมีหนาวมีห้อนดินดอนแห้งตุ่มหนาวก็หาผ้าตุ่มห้อนก็ลงอาบน้ําประจงล้างเหือไข้จิตใจคนเฮานี่เสียวหยังมาหมอดหยอดน้ําลงก็แห้งๆฝ่ายน้ําใจก็แห้งห้อนเกี่ยวน้ําบ่อนจังได๋บ่อนที่พ่อหมอดได้ก็มีแต่ศีลธรรมดําที่กลายเป็นขาวบ่อนเหย้าที่เป็นตันจิตใจคนเฮานั่นฟื้นไฟก็บ่ท้อก้อยเกิดเป็นไฟมีโลภะโลภลุ่นใจห่อนขี้เผาน้อยก็เกิดอุดเอาเผาจีใจคนเกิดสับสนวุ่นวายกายเกินเท่าบานตาหนาผ่านเผาใหม่ใจคนห่อนหิงเก่งกว่าไฟทานกาเก่งกว่าหินก่อนล้านผ่านใหม่วางใจ เอาธรรมะมาบอดไว้ใครในพ่อบันเท่าอย่าที่เมาน้ำตันหายาที่พาควมหลงผู้ตองทรงหามล่ามคือใจมาหอนนอนขึ้นกองอยู่ลองลองกิเลสพาให้มองปองตูพาให้เต่าก็เลยเอาเข้าใจกันมิฉะนั้นท่านทอดต้องมีหวังมิฉะนั้นให้กินแน่ท่านนำเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ท่านเขาปาดเขาปุ่นหลอดฟองขนมหวานท่านเอียงก็คือกันคือว่าท่านนี่มีพลาหมดเกี่ยงขันใจเฮาตั้งตัวท่านก็แข็งเข้ามอเข้มเตียวพองคุ้มท่านขนมก็ต้มกล้วยบ่มบริสุทธิ์จุดแสงไฟบูชาพระส่วนพลาก็ยังได้หรือเจ้าท่านให้คนจนคนยากหากยินบ่ได้พลานั้นดังกันท่านก็ขี้เข้าปั่นตักบาตรจังหันเพลนเช่นว่าท่านของหอมก็ยอมมีพลาได้ว่าแต่ใจประสงค์แล้วท่านได้ไรก็ได้อยู่ท่านคันห่มกังละข้างพร้อมห่วยกองว่าแต่ท่านนี่ถูกต้องแจ้กองอย่ามั่วมองขั้นทั้งสองผัวเมียต่อยกันสองกำขั้นผัวท่านเมียหามทั้งสองใจบ่คลองผู้หนึ่งขวางผู้หนึ่งรองผลพลาก็บ่ได้ท่านแล้วบ่เกิดผลมีโลภาโลภล้นใจบ่คลองย่องใหญ่ท่านอันใดก็คือกันบ่เกิดผลพลาซ้ำคือจังเท่ลงน้ำท่านของมองคุณการทำบุญอย่าได้ตื่นได้ตื่นอีหน้าเอียงหลังตั้งให้เที่ยงให้มันอย่าหันไว้ไว้งกท่านกระจุกท่านเสียมมีดคมควันผ่าท่านอย่ากินเนี่ยคนไข่พญาบานคนป่วยท่านกระบวยเองน้ำกูเหียงผู้ไม่ข้านอย่าพากันเกียดข้านว่าท่านนี่มันเป็นจริงจิบหายแต่คนตายเขาก็ยังท่านนำได้พลาหมดเกี่ยงท่านกระบุงท่านหมองจองซ้ำถวยบวงท่านบักมองบักไม่ท่านได้บ่อคาลำนอกจากท่านเขาน้ำจริงเงินกับท่านปินของมันหมิ่นอย่าเจอมาท่านในรีไกให้ไล่เว้นท่านบ่เป็นน้องแนวนี่มันผิดธรรมเจ้าเก่าท่านเขาเหนียวเขาเจ้าท่านได้ดังไหมพวกพี่น้องเอ่ยอายบริจาคเป็นศรัทธาอนุโมทนาท่านตัวกันเหนียวแน่นไปอยู่แดนตะวันผุ่นเขาทำบุญล้างบาปนักเสื้อผ้ากันหาบหยาบจะดึงหน่วงหนาวที่มองรับประทานวัดต้องอาศัยบ้านบ้านเพิ่งวัดพันอำนวยวัดจะสวยพอจะท่าซอยกันทำจะงามได้ขั้นทั้งสองขัดกันไว้คงมาไล่กันข้างหนึ่งซอยกันดึงซอยกันทำวัดจีงามพอบ้านสวยอำนวยให้เกิดผลนี่อีหยังบ้านก็ขัดวัดก็หมุนชนก็อยู่ปองดองคงมาไล่ทั้งสองบ่เกิดความเจริญได้ในสกลโลกนี่มีแต่บาปกับบุญขั้นสิปุ่นกันมาบาปหลายบุญน้อยมีแต่แขนแต่หอยบ่เพียงกันเสมอซ้ำบาปนั้นตัวสีดำบาปนั้นเปรียบจังน้ำขุ่นขุ่นบ่อใสศีลาไม่ทาราไม่นี่คือท่านเป็นตนคนบดีนั้นทำบาปตายแล้วอาบน้ำห่อนบุญบ่ตอนทรงส่วนหมู่นี่มือสีอยู่เย็นเดี๋ยวเห็นวัดเพิ่นเล่นเดี๋ยวเห็นบุญนั้นเพิ่นเล่นเดี๋ยวเห็นบาปประถามหาอาวิชาปลุกตัวมืดมั่วตัวดื้อถือโทสะถือโมหะเป็นที่มันหันไปทับตะคว่ำตัวมีแต่มืดแต่มั่วเห็นพระจัวย่างเข้าบ้านบ่มีย่านอย่างนี้บอกกับวัดจังซี่ย่านแต่พากินดีมาทำดีทำบุญยาสิผ้ากันคันมาทำบุญกันถอดย่ามั่วนอนรีบตื่นบุญสิผ้าเฮาบุญขึ้นสวรรค์ตันฟ้ามาทำแม่อย่าอยู่เฉยอยู่เฉยมาทำแม่อย่าอยู่เฉยอันนี้เม่นเบ้าเรื่องบาปเรื่องบุญสักส่วนคุณพ่อคุณแม่ของเฮาให้สร้างน้ำทำบุญให้เขาวัดฟังธรรมเบ้าแต่พ่อสำนีสักก่อนบ้านเอาหม้อแค้นเฮาหามองลงเด้อ

0: ในโคโนไปเร็วยักยาดเอาอาเกลเดี๋ยวดวงตากระพู้หั่งเกียมป่าจินใส่ยางหน้าไปจุ่มไอยางหลังเสือแล้วต่างเปิดกว้างทางเดินเมื่อมองนิ่งผู้ลำมองดูไม่เสยส้มไม่ขะในดุ่มกล้วยปากระดันงาเฮือนหาวหอมกลัวตัวดอนหอมดอกตอนถูงมูลำดวนทั้งหุบ
1: ใส่สายตาทั้งวันห้วนบำรุงเอียงดีตื่นเศร้าได้ดื่มกาแฟฮ้อนๆหอมๆแซ่บๆสักแก้วแค่นี้ก็ซอยให้ความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่ยูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 L อาร์ทินินและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ทั้งเฉากระชายดำโกจิเบอรี่รสชาติแซ่บกลิ่นหอมละมุนของเม็ดกาแฟขั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพบ่มีน้ำตาลแค่ฉีดช่องดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโหเลย
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222930 0894222936
3: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์

กองใสในพระไทยของเจ้าพระปัดศีลในงงวามย้อนกับความรักกลุ่มสุ่มไม่มาดังไฟไฟตะหน้าความรักกลุ่มผัวเขามีอาทานไฟหน้าลูกกับบ่อปานมีแต่ควันอูดเอาในใจเจ้าอยู่บ่อเศร้าจนย่ำสามล่วงเขาจึงเน่านอนในตะลิงเสียงระบำสีจองในห้องสีบงันพระทรงทั้งตัวบินเบื้องก็ยังฝันประหลาดต่างที่เป็นล่างประหลาดหายตาเทวายังใดในพระไทยของเจ้าพระปัดเสนสะดุ้งตื่นหนัวพระองค์หูมาขึ้นพระองค์เจ้าก็ตื่นมาภรรยาเทวีเราเห็นลาซาหน้าบูตื่นสมบัติมีมูลตื่นแต่จีนาพระเจ้ามองแต่พระทรงได้สั่งคว้างเมืองตุ้มไฟแต่หัวคิดมอดใหม่ปัญญาตื่นตีตันพระทรงเลยเข้าเฝ้าทรัพย์พันยู่แจงลูกสิบันเท่าความจูค้อนก็เลยเฝ้าบ่อนั้นพระผู้บ่า

โอ้ยหนาพระอนุนทราบเรื่องพาไปเฝ้าตาตาดาพาราชาทุ่นกลับไปจอมไตลูกละนาดกราบพระบาทสามเถื่อแล้วด้วยยับเข่าทีควรส่วนพระองค์พุทธเจ้าเน่าทั้งบนพุทธอาจตัดโอวาทยิ้มอ้อยทะเลงถวยตอนพญาเลยว่าดูราเจ้าพระราชาผู้ยศใหญ่ผู้เป็นจอมไผ่ฝ่าจองแผ่นยอดเมืองพระท่องเที่ยงขัดของมองพระไทยจังไหนเนี่ยวันหน้าเขียวพองเลสีหน้าบุตื่นบานฝ่ายว่าผู้บานเจ้าพระปัสเสนในทุนเหตุแห่งสุบันแห่งสุบินปราล่ำที่พกขอต่อไปขอที่หนึ่งฝันว่าง้วบักดางทั้งสีสีแดงแล่นเข้ามาเบิดแห้งเสียงดังจะกุนกุนโอ้ยแหน่เป็นว่าดินเป็นพุ่มเมื่อกว่ามั่วฝนคือจังมันสิส้นกันสาให้แดกแลนเข้ามาเร็วแยกไผ่ไผ่ไปมันเป็นตาอัศจรรย์ความฝันแตกต่างพ่อเมื่อฝ่าสว่างแก้งหุงลาตีข้าวนึงองค์มูนีพระโคดุมตัดเหตุพนก็เลยตัดเทศสอนสั่งพระราชาบอกว่าศาสนาหลวงไปภายซอยจนถึง 2,500 เดือนที่ปีจอคนที่ได้มาหอชิ่งกันญาติแกงอยู่ตามทางที่แบงหัวถ่ายไปเมืองก็เลยเกิดคุณเครื่องกันกินกันอยากพากันทุกกันอยากเข้าน้ำทำป่าหอดย่ำหน้าก็บ่ได้เห็ดหน้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยหอดเดือนเก่าเห็นแต่เมฆไหลห้วยเป็นงนต้นกันเป็นตาอัศจรรย์เวหาอากาศฝนบ่ตกย่อยหยาดทำให้ห้ำหน้าพ่อตั้งงนเข้ามากหายไปวับแวบมันซื้อทอดแกบเกลือไก่ในหั่งพิษแต่ข้าวหลังๆดินดอนฟ้าย้อนเอ้ยแน่นี่ละเป็นบั่นบอนพุทธาไทยฝันข้อที่สองเนี่ยฝันตั้งเข้าตั้งเก่าข้าวหลังอานิจังดอกหั่งดอกดูข้าวอีปูเฮากะบ่เคยเห็นมาสร้างเป็นต้นไม้อ่อนออกดอกต้นสูงบ่พ่อศอกพ่อคือพ่อว่าผัดดาวเบียงบุพาดอกจ่อจุ้มจีนี่ก็เปียเชตีสตีนาลีน้อยนัวใหญ่ขึ้นมาจะรออายุ12เดี๋ยวบ่งหัวนมฟองมันบ่ทอกำปั่นจักให้ไผคันเลยใครเลยถึงจักว่าให้ไผดึงก็มีลูกอ่องลองคันเป็นคว้ยก็บ่ทันหูห้องหูขาดหูไถตกมาฮอดสมัย2500พวกผู้สาวจำน้อยน้อยหนุ่มหน้ารีอายุได้10ปีสิเอาผัวซ่อนบอนแล้วก็มีลูกอ่อนให้เอวกินนมจนว่าพาโคดุมหินแล้วจนปืดฟังมึงมันสิเกิดจริงบ่หรือใดจงจะค่อยฟังไปหากสิเห็นจังว่าข้อที่3เนี่ยฝันประแท้เห็นแม่โควินได้กลับไปขอกินดูดนมลูกอ่อนตั้งแต่ก่อนนี่ก็บ่เคยมีทายว่าซุ่มสตีหน้ารีลุ่มเงาสิบ่เชื่อคำเฒ่าพ่อแม่ทั้งสองที่เป็นคนจ้องหองหากินปีนไปเลยบ่เอาใจใส่ในขอบในคั่วใหญ่ขึ้นมาเอาผัวหากินปีนปอกปลายเฒ่าหัวหอกหนึ่งเขาเอาฟืนหอดย่ำดื่มย่ำนอนย่ำดังเปียบคือจังไม่ลำฟังเปียบคือจังไม่ใกล้ฟังคอยแต่ย่ำตายทั้งพ่อแม่นั้นก็หมายกินแห้งน้ำลูกเขาพอดมา

ปลาเผาบัดมะแลนน้ำเขาคำเดียวกับบ่ตังเป็นตะอุกตะอังลูกเนนะคุณมู่จักบาปบุญพ่อฝันว่าคนปลาข้อที่สี่ฝันว่าง้อบักดางน้อยเขาห่างใจไถแนวง้อบ่ถ้อยใจไถกะบ่ทันปิ่นมันกะพาไถเข็นแล่นตำต่อไม่ไถกะหักทั้งง้อนกะดอนลุงคุณ

0: ช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936 0894222936
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ
4: ์แล้วซ่อมมึงไปข้างหน้าเครื่องศาสนาพุทธมนุษย์ในแดนดินโบหินต้องคล้องเขาซุ่มคนเฒ่าสลาการป่าปล่อยมีแต่เด็กหนุ่มน้อยเขาสิขึ้นนั่งเมืองน้อยก็เลยเกิดเรื่องติดเรื่องเถียงกันแนวต่างคนต่างดันไปคนละอย่างดูถูกคนหัวด่างว่าบ่ทันสมัยยุคเด็กน้อยหัวใสสอนคนหัวงอกข้อที่หาฝันเห็นมาตัวเดียวมีสองปากส่วนมาทางกุนขี่มีตำปองเดียวทางหนึ่งหลักตอนเขียวหญ้าอ่อนซ่อนตับทางหนึ่งกินทางหลับอิ่มเล่มเต็มเกียงส่งพ่อเลี้ยงสอนไว้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในสมัยข้างหน้าจิคือมาบ่เที่ยงธรรมมีแต่เขาสิย้ำขย้ำใครไหมกันสินบ่มีในใจสิชัวซ้ำนำมาได้เป็นนายสารทาสลาการล้านใหญ่มีแต่ไม้ไผ่นอนสองข้างวางจำเบิ่งเขาหยั่นย่อเย้ยจำเลยโจทย์ทั้งสองป้องจิ้นจิ

ทั่วทุกแดนฝูงหมู่ไผสิเดือดร้อนพากันขวัญทั่วแผ่นดินข้อที่6ฝันเห็นโถถาดเกี้ยงเป็นแผ่นทองแดงออกเป็นแสงแวววับแผ่นทองล่องแก้วฝันเห็นแนวม้าเฮือนเลี้ยงกันขึ้นไปนั่งพ่อพระองค์สาแปลวก็เลยแยมพระอูดหัวว่าคนชั่วบาปใบที่เป็นใหญ่ในกรุงฝูงขนาเนี่ยขุนที่ต่ำลงเป็นหน่อยค่อยเบิ่งเด้อภายหน้าศาสนาที่ก่อนบ่โอ้ยหนอใกล้สิฮอดวางหันไปหน้าหากสิเห็นแม่นจังไหนมันก็คงบ่เว้นเข็นใหญ่ที่มาผ่านพุทธกาล 2,000 หลวงไปภายซอยจังว่าท้องแก่น้อยได้เขียนก้อนขึ้นมาใหม่ทั้งขุนน้อยขุนใหญ่สิกินเมืองเลี้ยงแพนี่จะคนบาปใบสิเต็มบ้านผ่านนครราชดรเดือดร้อนคือดังไฟล้นคนจนได้เตะจนถูกลงจนไตซ้ำพ่อพวกขุนเขาหย่ำกินแห้งพวกไฟหนอผู้น้อยกินผู้ใหญ่ค่อยตั้งแต่สิย้ำขย้ำเจ้าอยู่ทุกวันข้อที่7พระประเสริฐฝันพ่อไส้คนหนึ่งแข็งแรงพ่อเมื่อตาวันเด่นคำแรงลงคอยแล้วก็ง่อยสั้นฝันดังลิ้วเสือกขาวพ่อเย้าเย้าเร็วเก่าคู่ลงไปตะลังเฮือนจนหนึ่งม้าขี่เฮือนผัดเล่าแลนมากกัดเราก็ทนท่านหลัดเราบ่เศร้าทั้งฝันพ่อแต่หันไปใดมากินเสือกขาวเลยบ่ยาวยืดใดไปนาบ่ท้อใดอันว่าคำฝันนี้เพิ่นจังใดเปรียบใส่พันละยาการที่มาภายหลังบ่เที่ยงตุงคงเดียวขั้นผัวเที่ยวหาใจเงินคำใส่จ่ายเมียพัดกินผู้หายเอาไปสนเจ้าเชียงผัวเมียไปหาเกลือกลัวสู่ไม่มาส้มสมบมุ่นของผัวไปสู่ส้มใส่สู่ผู้พระองค์เห็นแล้วเลี้ยวหญิงนอกเกินนายเอ้ยนอค่อยฟังไปภาคหน้าสิเห็นแท้บ่ดุนนอกจากนั้นหมอกระป๋องปอกปีนเสือบ่นุ่งค่าคิงมีแต่ยิ่งสอพ่อบ่ลำนำทำเจ้ามีแต่มั่วเมาลิ้นหวยเบื้อกำทั่วผัวผู้หาเมียนั้นเป็นผู้ใจหาใดก็บ่ยังข้อที่8ฝันเห็นเมฆตั้งเงาเป็นงนฝนที่ตกเลยแล้วเอาให้หินตรงล่องยังน้ำตามกระนวลไห้หน่อยควรที่ติ่มก้อนไห้ใหญ่อันนี้ไห้ใหญ่ล้นไห้หน่อยเพิ่นบ่ติ่มพ่อปันเขียนหลายเล่มบ่อึดของมาใส่คือกับไห้ใหญ่ล้นมีน้ำมากหลายเพิ่นว่าการสิมาภายหน้าฝูงเสนาขาอำมาตย์สิมั่งมีมากล้นเอาไว้สู่แนวส่วนว่าขุนผู้น้อยสิต้อยตามกระทำการอุปมาคือไห้หน่วยบ่ติ่มยังน้ำบัดพยายามกันใส่ไว้ไว้รีบแลนมันรถแสนยากเงื่อนเพียนทางซอยนายต่อไปนี้สิเกิดมีผู้หลายสิยากแย่งของหลวงเศร้ากระซ่วงเศร้าขุนสิบุญมีตีปนคนสิโอละวนห่อนนอนบ่ตื่นตาหน่วยการเก็บไว้นับมือห่อนสิโฮมถอนเขาใส่สางบ่อยเหลืออยู่ข้างเทพทินดินดอนเก็บอาก่อนหน้าสวนนวลลงบ่เหลือไว้ผ้าสีเสือผ้าสีไหมคันซายาฟินพร้อมกับผ้าสีดินบอนขี่สีน้ำขี่โซหลวงจังไว้ปากกว้างหลอนหลอกกินไตขุนจังไรหลวงหลายสิหลอกกินเจ้าบ้านเป็นตะอัศจรรย์ดีกำยังดีพวกบ่าวฝูงหมู่เศร้าคันพี่น้อง

0: ใหญ่หาอย่างอย่างเนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแหนแท้มันบ่แม่นงุ้มแหนจ้าจะไปงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจักหน่อยใหญ่ป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแคทว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาหยังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใช้เวลาจักน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ใหญ
1: ่โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมืนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
0: เป็นซูเนล
1: ว้าย
2: oh, no.
1: เป็นซูเนล
0: ปาดเงินเดียนคือสิสนุกรับเนาะสิเดียนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตานี
0: ่อ๋อยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: โอ
0: ้โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่สิแล้วถ้าหมอถามอ่ะ
1: เ
0: ออโอ้ยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้วย
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกับลาซิเซน
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
5: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
6: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: คิดออกแล้ว
6: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: หิวเลย
6: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
7: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้โซนิกไว้โซนิกไว้โซนิกกระเด้อเจ้า
8: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
9: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
10: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
11: ้าวทำไมล่ะเธอ
10: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
11: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
12: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
13: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
14: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
15: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353

0: ยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ดื่ม M150 มื้อนี้มีแต่ได้ฝาเอ็มมีขายยาทิมเพียงสะสมฝา M150 สีใดก็ได้ครบ5ฝาบวกเงิน2บาทแลก M150 ฝาเหลืองฟรี1ขวดที่ห้างค้าใกล้บ้านที่ร่วมรายการส่งรหัสใต้ฝารุ่นล้านได้อีกต่อรุ่นทองทุกมือรุ่นมอเตอร์ไซค์ทุกสัปดาห์รุ่นล้านทุกเดือนแอดไลน์แต้ม M แอด M150 ค้นหาร้านฮับแลกฝาใกล้บ้านพร้อมส่งรหัสรุ่นสกได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง25ธันวาคมนี้เท่านั้นฝา M มีขาแลกดื่มฟรีรุ่นล้าน
2: ครับถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยแน่เด
1: ้ออยากรวยบ่ต้องข
3: อเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสิกอด
4: กองไปกับอ้ายบอยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง

0: ยามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ่ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ่ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
1: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าเดี่ยวเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100%ตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีโทรมาหาสาวล่าพาขวัญค่ะว่าทานแล้วรู้สึกว่าร่างกายเบาตัวเดินสะดวกลุกนั่งสะดวกขึ้นจากแต่ก่อนรู้สึกเบาตัวขึ้นเพราะว่าอะไรนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าในน้ำมังคุดของเราเป็นแซนโทน 100% เช่นเคยแซนโทนจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบกล้ามเนื้อแผลพุพองภายในร่างกายหรืออาการอักเสบต่างๆที่อยู่ในร่างกายค่ะ

0: ทำให้เวลาเราทานเข้าไปน้ำมังคุดของเราเนี่ยจะเข้าไปช่วยบรรเทาตามจุดต่างๆตามร่างกายที่พ่อแม่ๆมีอาการเจ็บหรือปวดตัวนี้จะไปช่วยบรรเทาและก็สร้างสมดุลใหม่ปรับสมดุลขึ้นมาใหม่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาเป็นปกติค่ะและที่สำคัญเลยนะคะมีท่านใดที่ถ่ายยากเจ็บลำไส้บ้างตัวนี้นะคะน้ำมังคุดของเราจะช่วยปรับสมดุลลำไส้และก็ไปสมานแผลอักเสบที่อยู่ในลำไส้ได้นะคะให้พ่อแม่จำไว้เลยน้ำมังคุดกล่องสีส้มเวลาพ่อแม่ไปซื้อที่ร้านค้าหรือร้านขายยาที่ลูกประกาศไว้นะคะบางท่านอาจจะจำชื่อไม่ได้ให้พ่อแม่แจ้งทางร้านได้เลยว่ามาซื้อน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะท่านผู้ฟังเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: น้ำมังคุด
2: ตราซานบุรี
1: ช่วยกระจายเลือด
2: กระจายลม
1: อารมณ์ดี
2: กระปี้กระเป๋าก
1: ินข้าวได
2: ้ถ่ายคล่อง
1: ท้องเบา
2: บรรเทาความเมื่อยล้า
1: แข็งแรงสดชื่น
2: คืนความปึงปัง
1: น้ำมังคุด
2: ตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด
1: ์น้ำมังคุด
2: ตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: ท่านผู้ฟังวันนี้มีเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องสำคัญมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังอันนี้เป็นการเล่าของพระภิกษุรูปหนึ่งครับชื่อท่านญาณวโรภิกขุท่านเล่าบอกว่าอาตมานี่เกิดที่ตำบลแม่ลาอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมพ่อเนี่ยเป็นพ่อค้าไม้ซุงมีโรงเลื่อยโยมแม่ก็ช่วยดูแลกิจการภายในโรงเลื่อยฐานะครอบครัวก็เข้าขั้นมีอันจะกินอาตมานี่เกิดมาพร้อมกับความสุขสบายโยมทั้งสองท่านก็ตามใจอาตมามากกว่าลูกคนอื่นๆเพราะว่าเป็นลูกที่ท่านรักเอ็นดูเป็นพิเศษงานการอะไรก็ไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ามีคนใช้ทำให้เสร็จอายุได้10 ขวบโยมแม่ก็ตายจากไปก็ทำให้อาตมารู้จักการสูญเสียอย่างรุนแรงเป็นครั้งแรกในชีวิตก็รู้สึกเกลียดกลัวความตายเหลือเกินเวลานั้นโยมพ่อก็วุ่นวายอยู่กับการค้าโยมแม่ก็ไม่มีก็ทำให้อาตมารู้สึกว้าเหวมากเมื่ออาตมาเรียนจบชั้นประถมโยมพ่อก็ส่งให้มาเรียนที่ตัวเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมัยนั้นการเดินทางที่สะดวกที่สุดก็คือนั่งเรือแดงบรรทุกสินค้าเข้ามาที่อยุธยาเรือแล่นผ่านอำเภอนครหลวงประมาณ4 ทุ่มกว่าจะถึงอยุธยาก็ร่วม8 โมงเช้าโยมพ่อน่ะฝากอาตมามาให้อยู่กับพระที่วัดในตัวเมืองวันเสาร์อาทิตย์ถึงจะกลับไปอยู่บ้านที่แม่ลากลับไปอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทำเพราะว่าเป็นเด็กวันทั้งวันก็เที่ยวตะลอนไปกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันที่ถูกคอแล้วสิ่งที่อาตมาชอบเป็นที่สุดก็คือการยิงหนังสติ๊กตั้งแต่ยิงไม่แม่นจนกระทั่งชำนาญความแม่นยำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป้าที่อาตมาใช้ประลองความแม่นยำก็คือหนูนกกระรอกกระแตขอให้สายตาเห็นอยู่ที่ไหนตรงไหนเถอะอาตมาต้องยิงต้องฆ่าทันทีเป็นการฆ่าด้วยความสนุกไม่เคยคิดเรื่องบาปกรรมอะไรทั้งนั้นแล้วก็ไม่เคยมีใครอบรมสั่งสอนให้อาตมาเกิดความเกรงกลัวบาปไม่สำนึกแล้วก็รับรู้เรื่องอกุศลกรรมใดๆทั้งสิ้นอาตมายิงแม่นอย่างหาตัวจับยากด้วยความทนงในฝีมือของตัวเองเวลาอาตมายิงสัตว์เล็กๆเหล่านั้นจะเล็งยิงที่หัวอย่างเดียวนกกระรอกกระแตถูกอาตมายิงกระโหลกกระจุยมานับไม่ถ้วนกระรอกบางตัวถึงไม่ตายคาที่แต่ว่าลูกในตาเนี่ยมันจะทะลักออกมาห้อยร่องแร่งอย่างน่าเวทนาเพราะว่าเจอลูกดินเหนียวอัดเข้าไปเต็มเหนียวมันทรมานอยู่นานทีเดียวกว่าจะขาดใจตายแต่ว่าอาตมาก็ไม่มีความรู้สึกสงสารเวทนาอะไรมันเลยแม้แต่น้อยหลายตัวนี่มันทุกข์ทรมานยิ่งกว่านั้นเพราะว่าถูกอาตมายิงจนในตาหลุดแต่ไม่ตาย อาตมาจะจับมันใส่ในกรงแล้วก็เอากรงนี่ซุกใต้ตู้กับข้าวแอบยายเอาไว้เพราะกลัวยายจะเอาไปปล่อยซุกซ่อนไว้จนถึงเวลาต้องไปเรียนหนังสือที่อยุธยาอาตมาก็เลยลืมสนิทกระรอกกระแตสัตว์เคราะห์ร้ายพวกนั้นก็คงจะเจ็บปวดลูกตาแล้วก็หิวโหยสุดขีดว่ามันจะตายมันก็คงดิ้นรนกระเสือกกระสนอยู่ในกรงแคบๆด้วยความทุกข์ทรมานเหลือจะกล่าวบางครั้งยายก็ไปเจอเข้าแกก็จะเอาไปปล่อยแต่ว่ากระรอกกระแตน่ะตายในตามันบอดหมดแล้วมันถึงไปไหนไม่ถูกได้แต่สมซานไปตามยถากรรมหากไม่ถูกมดรุมกัดกินลูกตาที่แหลกเหลวเป็นแผลหรือว่าถูกพวกหมากัดขย่ำจนตายเพราะตามันบอดวิ่งไปไม่รู้หนทางมันก็ต้องตายเพราะมันหากินไม่ได้ในที่สุดอาตมาทำบาปอย่างนี้มาเรื่อยไม่เคยสำนึกเอาเสียเลยว่านี่คือการสร้างกรรมกระทั่งโตเป็นหนุ่มถึงเลิกราไปเพราะว่ามีเรื่องอื่นที่น่าสนุกน่าสนใจมากกว่าอาตมาเรียนจบแล้วก็ไปเป็นครูประชาบาลที่บ้านป่าตาลตำบลป่าหวายจังหวัดลพบุรีปี2485ตอนนั้นอายุยังไม่ครบบวชอาตมาก็เกิดชอบพอกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาสวยขนาดเป็นเทพีประจำตำบลป่าหวายอายุเขามากกว่าอาตมาแต่ว่าผู้หญิงเขาก็ไม่ได้รังเกียจพ่อแม่แล้วก็ญาติทางฝ่ายเขาก็ไม่ขัดข้องหากจะแต่งงานกันอาตมาก็เอาเรื่องมาปรึกษาโยมพ่อโยมพ่อกลับไม่ยอมให้แต่งงานเพราะว่ายังไม่ได้บวชตอนนั้นอาตมาเพิ่งจะเป็นหนุ่มกำลังห้ามไม่มีสติยังคิดอะไรพอโยมพ่อทักท้วงห้ามปรามก็โกรธใหญ่ไปตกลงกับผู้หญิงว่าจะพากันหนีไปอยู่ด้วยกันที่เชียงใหม่ไม่บวชไม่เบิดมาละนัดวันเรียบร้อยแล้วอาตมาก็เตรียมเก็บข้าวของที่จะหนีไปด้วยกันคืนนั้นอาตมาก็ฝันเห็นโยมแม่โยมแม่มาลอยวนรอบตัวอาตมาแล้วก็บอกว่าแม่เนี่ยยังไม่ได้ไปเกิดนะลูกถึงแม้ว่ากรรมของแม่จะไม่มีแต่แม่ก็ไปเกิดไม่ได้แม่กำลังคอยให้ลูกบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่แม่จะได้ไปเกิดเสียทีลูกต้องบวชให้แม่นะตื่นขึ้นมาจากฝันเนี่ยจำได้แม่นอาตมาสำนึกได้ว่าตัวเองไม่ผิดอะไรกับเป็นลูกอกตัญญูต่อแม่เห็นผู้หญิงดีกว่าแม่ถึงก็ไม่ยอมบวชยิ่งคิดก็ยิ่งละอายใจเหลือเกินอาตมาตัดสินใจไปพบผู้หญิงเลิกการนัดหมายที่จะหนีไปอยู่ด้วยกันบอกเขาตามตรงว่าเดี๋ยวขอบวชให้แม่ก่อนเขาก็ไม่ว่าอะไรอาตมาก็เตรียมตัวที่จะบวชแต่ก็ให้มีอุปสรรคคอยขัดขวางไม่พร้อมที่จะลาบวชสักทีเป็นอย่างนี้อยู่นานทีเดียวจนกระทั่งโยมแม่มาเข้าฝันอีกแล้วก็บอกกับอาตมาบอกว่าทำไมไม่บวชสักทีล่ะแม่น่ะเป็นห่วงลูกนะคราวนี้อาตมาก็ตัดสินใจลาราชการเดินทางกลับบ้านแล้วก็บอกโยมพ่อว่าตั้งใจจะมาบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้โยมแม่พ่อก็ดีใจบอกให้อาตมาไปอยู่วัดเพื่อฝึกท่องขานนาคอาตมาไปอยู่วัดท่านสมภารก็ให้อยู่กุฏิเป็นที่เก็บศพกลิ่นศพนี่ลอยขึ้นมาฟุ้งตลอดเวลาจนทนไม่ไหวก็เลยขออนุญาตท่านสมภารไปอยู่กุฏิไม้ท้ายป่าช้าที่ปล่อยว่างอยู
5: ่น้ำมังคุดแสนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแสนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแสนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดได้มาเยี่ยมคุณพ่ออยู่ที่เพื่อนของพ่อ
3: เพื่อวันครับ
2: คุณพ่อชื่ออะไรครับ
3: ชื่อพ่ออนันต
2: ์พ่ออนันต์นามสกุล
3: อานวงศา
2: ครับบ้านเลขที่ครับ
3: บ้านเลขที่40/9
2: ครับบ้านอย่างครับวันนี
3: ้บ้านนายินแตง
2: บ้านนายินแตง
3: ตำบลภูแลนคา
2: ครับอำเภอบ้านเข้า
3: จังหวัดชัยภูมิ
2: ครับผมครับไอ้อยากถามคุณพ่อก่อนที่มากินน้ำคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: มีปัญหาสุขภาพคือว่าปากเปียปากพ่องปากไข่คือเป็นโรคมะเร็ง
2: หมอเพิ่นมาไปหาหมอแล้วบ่ครับหมอเพิ่น
3: ไปหาหมอกับเพิ่นก็บ่ได้ว่าโรคมะเร็งดอก
2: ครับ
3: เฮาในใจเฮาคือว่าคิดว่า
2: ที
3: ่คิดว่า
2: ครับ
3: ก็เริ่มมาได้น้ำ
2: มาเป็นมะเร็งบ่พ่ออาการ
3: เป็นมาเป็นปีพุ่นแล้ว
2: มันเป็นแผลม
3: ั้ยเป็นแผลบานในพุ่งแก้ม
2: ครับเป็นมาเกือบปีเนาะ
3: เกือบปีพุ่นละ
2: ครับ
3: แล้ววันนี้ก็มาได้ยินข่าวว่าน้ำมังคุด
2: อ๋อได้ยิน
3: ตาพนรินนี่ล่ะ
2: ได้ยินในวิทยุคร
3: ับ ในวิทยุ
2: คร
3: ับ ก็เลยไปซื้อมาฉีด
2: สั่งมาจากขวดครับที่แรก
3: เอาสั่งมาเป็นโลพุ่นแล้วสั่งมาเป็นลัง
2: เป็นลังได้ยินอยู่ก็เลยลองกิน
3: ลองกินเบิ่ง
2: คร
3: ับค่ะที่ร่องในคืนเดียวนั่นล่ะมาอมในคืนเดียวนั่นจัก30นาทีพุ่นล่ะ
2: จ
3: ังค่อยอื่นลง
2: ครับอมไปพอดีพ
3: อวันนี้ก็ตื่นขึ้นมากก็มันหยบเลยบอลมันไข่คือลูกมะนาวนี่ในสองปากเนี่ย
2: มันบวมอยู่พ่อ
3: มันบวมขึ้นเลยดิ
2: ครับ
3: คือเป็นฝีเนี่ย
2: ครับโอ้มากินได้มือแรกเลย
3: กินแรกมือแรกเลยในคืนเดียวก็หยบเลยในมื้อเช้ามาหยบ
2: ย
3: ุบเรื่อยๆยุบไปเรื่อยไปกับบ่ใหญ่คือเก่านะก็ยุบลงไปเรื่อย
2: ๆ
3: คอยไปเรื่อยๆเลย
2: เริ่มว่ารู้สึกว่ามันยุบลง
3: รู้สึกว่ามันยุบลงแล้วมันถือกันนี่ล่ะ
2: ครับ
3: ถือน้ำเปียกมังคุดนี่ล่ะ
2: ที่ปัญหาสุขภาพอย่างเงินมีอย่างนี้ครับที่ว่าดีขึ้น
3: ก็คือปากว่าสิเป็นมะเร็งนี่ล่ะ
2: ครับแล้วก็อย่างเงินมีบ่พ่อที่ว่า
3: อย่างอื่นก็
2: โรค
3: กระเพาะกับเซาจุกเซาแหนไปแน
2: ่ครับ
3: ก็หายังบ่ขาด
2: คร
3: ับ หลวงพ่อนี่
2: แต่ว่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นอยู
3: ่ดีขึ้นกว่าเก่าหลายเติบ
2: ครับกินเขาเป็นได้พ่อกินได
3: ้กินเขาก็กินได้ดีอยู่วันนี้พิษตะวาบ่มีเขียวมีฟันนี่ล่ะก็ท้องสิอืดสิไข้น่ะ
2: ครับเขียวบ่ค่อยแหลกปานใด
3: บ่ค่อยแหลกกินลงไปก็ยึง
2: อ๋อ
3: มันย่อยยาก
2: ฟันเฮาบ่ครบเนาะ
3: ฟันบ่ครบมันย่อยยากมันบ่ระบายดี
2: ครับ
3: มันก็เลยเป็นแนนเป็นจุก
2: ครับความดันเบาหวานนี่เป็นไ
3: งความดันเบาหวานวันนี้จักเทียพาได้กินไปกวดลงบ่อโรงพยาบาลใช้ไปกวดโรคน้ำเข่าโรคโควิดโควอยว่าหันกะ
2: คร
3: ับ บ่มีความดันความเบาหวานจักแนวเลย
2: มา
3: ตั้งแต่
2: คร
3: ับ
2: แต่ก่อนเปลี่ยนบ่พ่อความดันเบาหวาน
3: บ่มีจักเสีย
2: แต่ว่าบ่มีดอกเนาะ
3: บ่มีแต่ใดเท่าเดี๋ยวนี
2: ้ครับก็นอนหลับก็ดี
3: นอนหลับก็ดีได้กินอันมังเปียมังคุดเนี่ย
2: ครับ
3: ถือว่าดี
2: ครับคะแนนนี่ไฮไลท์ปานใดพ่อคะแนนเต็ม100เนี่ย
3: ว่าก็สิบ่95 96ปื้ดอ๋อที
2: ่ว่าย
3: ังบ่ถึง100มันดีขึ้นเด้
2: ครับครับว่าร่างกายเฮาคิดว่ามั่นใจเน
3: า
2: ะพ่อ
3: เบิ่งร่างกายพ่อรวดจ้อยอยู่ดอกหน้าตาก็สดใสนะ
2: ครับ
3: ๆตะกี้เซามองกว่านี้เด
2: ้ครับอ๋อ
3: คงบ่เป็น
2: คิดหนักแล้วว่าพ่อคิดว่าจะของสิเป็น
3: โอ้ยสิตายพุ่นแล้วถามหมอ74เลยดิ
2: อ๋อคุณพ่ออายุ74เนาะนี่ถามอายุครับ74ปีแล้วโอ้ที่
3: เวียกงานเท่าแล้วนี่แล้วลูกขึ้นจังนี้ได้กับทวน
2: ครับครับมึงทรงแข็งแรงอยู่นะสีหน้ายังสดใสอยู่นะพ
3: ่
2: อ
3: แล้วปัจจุบันนี่แล้วน้ำเปียกมังคุดนี่แล้วมาก
2: ครับครับบอกเพิ่นต่อจะเนาะเป็นมันในน้ำเพิ่นกินอยู่ว่าพ่อเห็นมูเห็น
3: วันนี้เด้อพี่น้องป้องไปก็ได
2: ้ครับ
3: อันห้าอยากคือผู้ขาเนี่ยก็คือมากิน
2: ลองเบิ่งเนาะพ่อเนาะ
3: คือมากินลองเบิ่งจักกวดสองกวดสักก้อน
2: คร
3: ับ แล้วมันดีขึ้นก็ซื้อกินต่อ
2: ครับครับครับ
3: พี่น้องป้องไปบ้านใดก็ได้เด้อหาได้อยู่ได้ยินก็ได้
2: ก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่เนาะพ่อเนาะ
3: คุ้มค่าอยู่ดอก
2: ตัว360บาทครับ
3: ราคาก็360บาทนี่ล่ะไปซื้อใส่ก็ได้
2: คร
3: ับ
2: ครับครับ
3: พี่น้องป้องไปก็ได้เด้อบ้านอื่นก็ได้เด้อ
2: ครับ
3: กินคือผู้ขานี่ก็ว่ายังเป็นคนอยู่ล่ะเดี๋ยวนี้หน้าแดงอ่องตองอยู่
2: ครับครับ
3: ว่ามันผู้ดีกว่าเขาล่ะ
2: ครับสม
3: นี่ละ
2: มีกำลังขึ้น
3: เออสมมีกำลัง
2: ใจเขาดีขึ้น
3: เรียกจิตใจก็ดีขึ้นให้เอาปวดปวดพอแล้วล่ะ
2: เมื่อคืนตะกี้
3: เ
2: นา
3: ะเห็นภาษาสำน้อยก็ว่าสิเกือกเกือกพอแล้ว
2: เออใจยังสู่อยู่เน
3: าะจิตใจยังสู่อยู่เด้อ
2: ครับกินน้ำมังคุดแล้ว
3: กินน้ำมังคุดแล้วเนี่ย
2: ถือว่าเป็น
3: สั้นละ
2: ครับถือว่าเป็นความจริงนะพ่อที่พ่อ
3: บอกเนี่ยความจริงเนี่ยบ่เพิ่นบ่ได้จ้างดอก
2: ครับ
3: มาเยี่ยมมาสัมภาษณ์มาเยี่ยมมาย าม
2: ครับแล้วถาม
3: ลูกข้าเพิ่น
2: ประสบการณ์จริงนะพ่อเนาะ
3: เออ
2: เป็นเป็นบอกบุญต
1: ่อน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: อาตมาขนของเข้าไปอยู่ที่กุฏินั่นรู้สึกปลอดโปร่งดีขึ้นแต่พอตกกลางคืนก็เจอกับเหตุการณ์ประหลาดขณะที่อาตมากำลังนั่งท่องคำขานนาคอยู่ได้ยินเสียงเคาะข้างขวาด้านนอกเคาะเป็นจังหวะอาตมาก็นึกว่าลูกศิษย์วัดมาแกล้งก็เคาะกระโถนตอบไปให้คนมาแกล้งรู้ตัวว่าอาตมารู้ทันแล้วแต่เสียงเคาะข้างขวาก็ยังไม่หยุดคราวนี้อาตมาก็ย่องไปเปิดประตูกุฏิแล้วก็ออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นมีใครเดินดูรอบๆกุฏิก็มีแต่ความเงียบไม่มีร่องรอยของใครจะมาแอบแกล้งอาตมาได้เลยก็กลับเข้าไปในกุฏิอีกพอลงนั่งเท่านั้นก็มีเสียงเคาะข้างขวาอีกคราวนี้อาตมาย่องไปเปิดกลอนหน้าต่างเตรียมไว้พอได้ยินเสียงเคาะข้างขวาอาตมาก็เปิดหน้าต่างพรวดออกไปเลยแล้วชะโงกหน้าออกไปดูทันทีกะว่าถ้ามีใครมาแกล้งเนี่ยต้องเห็นตัวแน่ๆหนีไม่ทันหน้าประหลาดพอโผล่พรวดออกไปไม่เห็นมีใครเลยเพราะถ้ามีคนแอบมาเคาะข้างขวาล้อเล่นไม่มีทางหลบทันแน่ตอนนั้น อาตมาขนลุกสู้เลยแน่ใจเลยไม่มีใครมาแกล้งหรือว่าล้อเล่นหรอกถ้าอย่างนั้นเสียงที่ได้ยินก็ต้องเป็นเสียงฝีมือใครกันล่ะอาตมาไม่เคยกลัวผีก็เลยกลัวคราวนี้แหละรีบเข้ามุ้งนอนเลยเชียวทนนั่งอยู่คนเดียวไม่ไหวแล้วนอนใจเต้นตุกตุกตุกอยู่ได้ครู่เดียวเอาอีกแล้วเสียงเคาะข้างขวาจังหวะเดิมก็เริ่มอีกแล้วอาตมาคิดวูบไปถึงโยมแม่ท่านคงจะมาเตือนเราเสียละมั้งหรือโยมแม่อาจจะมาบอกให้อาตมารู้ว่าท่านได้รับรู้แล้วที่อาตมากำลังจะบวชอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านอาตมาก็รีบลุกขึ้นจุดธูปแล้วอธิษฐานในใจว่าหากวิญญาณของแม่ยังห่วงลูกจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ลูกขอให้แม่สบายใจได้ลูกจะบวชแน่นอนแล้วจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แม่ทั้งหมดปักธูปแล้วอาตมาก็เข้านอนปรากฏว่าไม่มีเสียงเคาะข้างขวาให้ได้ยินอีกเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าอาตมาเข้าวิธีอุปสมบทที่วัดสะเกดตำบลแม่ลาซึ่งเป็นบ้านเกิดเป็นพระภิกษุสมบูรณ์นับตั้งแต่นั้นยังความปิติอิ่มใจแก่โยมพ่อแล้วก็โยมยายเป็นอย่างยิ่งเมื่ออาตมาอยู่ในเพศสมณะตั้งใจรักษาวัดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัดที่เคยเป็นคนใจร้อนเอาแต่ใจตัวเองก็ค่อยๆผ่อนลงคลายลงกลายเป็นสงบเย็นที่วัดสะเกดตำบลแม่ลาเนี่ยไม่มีอาจารย์กรรมฐานมาสอนให้ปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาอาตมาก็เลยปฏิบัติเองโดยไม่ได้ขึ้นกรรมฐานกับใครอาศัยแนวทางจากหนังสือธรรมะก็เริ่มทำสมาธิเจริญภาวนาคนเดียวรู้สึกว่ามีความสงบเพิ่มขึ้นจิตใจที่เคยวุ่นวายแส่สายไปในทางโลกก็ถูกระงับลงได้อย่างได้ผลดีหลังจากบวชเป็นพระภิกษุได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าความสำนึกในกรรมที่ตัวเองเคยก่อไว้ในวัยเด็กด้วยความลำพองขนองใจก็ทำให้อาตมารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ตัวเองหลงผิดไปถึงขนาดนั้นชีวิตของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนกกระรอกกระแตที่ถูกอาตมาฆ่าทิ้งไม่ได้คิดจะเอามากินตายไปซะนับไม่ถ้วนกว่าจะคิดได้ก็สายซะแล้วอาตมาเพิ่งจะรู้ว่ากรรมอะไรก็ตามมันย่อมเป็นของตัวเองแล้วต้องชดใช้ด้วยตัวเองเท่านั้นตอนนั้นทำได้ก็เพียงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่พยายามปฏิบัติภาวนาให้แก่สัตว์ทั้งหลายที่อาตมาไปสังหารเขาทำให้เขาได้รับความทุกข์ทรมานซะนักต่อนักมีอยู่ครั้งหนึ่งอาตมามีกิจที่จะต้องไปกรุงเทพไปวัดสุทัศน์เทพวรารามอาตมาต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนตีสามเพราะว่าเรือจะเข้าเทียบท่าตอนตีสี่ก็ลงมาจากกุฏิเวลานั้นท้องฟ้ายังมืดสนิทอาตมาก็เข้าโบสถ์ทำวัดเช้าคนเดียวเพราะว่าจะต้องออกเดินทางไปกรุงเทพสวดมนต์ทำวัดเสร็จอาตมาก็ออกจากโบสถ์เวลานั้นมีนกสีดำตัวใหญ่บินทลาลงมาจากต้นไม้ใหญ่ข้างโบสถ์แล้วพุ่งลงมาที่พื้นตรงหน้าอาตมาเสร็จแล้วมานอนดิ้นอยู่ตรงนั้นแหละอาตมาตกใจสะดุ้งโยงเลยยอมรับว่าไม่แน่ใจว่าเป็นผีหรือเป็นนกธรรมดานึกได้ว่าลืมไฟฉายไว้ในโบสถ์ก็ย้อนกลับไปเปิดประตูโบสถ์วิ่งเข้าไปเอาพอเปิดประตูโบสถ์นกตัวนั้นก็กลับบินเฉียดอาตมาเข้าไปในโบสถ์ก่อนซะด้วยซ้ำอาตมาหยิบไฟฉายได้ก็ฉายไปทั่วโบสถ์เห็นนกสีดำตัวนั้นเกาะอยู่บนคือใต้หลังคาโบสถ์มันจ้องตาสว่างวาวสู้แสงไฟฉายมองอาตมาเขม็งเลยอาตมาตัวหนาวไปทั้งตัวตัวนี้เย็นเจี๊ยบเลยบอกไม่ถูกคิดไปถึงตัวเองก่อกรรมไว้กับนกเคยฆ่ามันตายมามากต่อมากเจ้ากรรมในเวรคงยังมาตามทวงหนี้ซะละมั้งเลยยืนสงบจิตแผ่เมตตาแล้วก็ขออโหสิกรรมแก่เขาแต่นกตัวนั้นก็ยังเกาะคือนิ่งเฉยอาตมาก็เลยกลับออกมาจากโบสถ์ครับเหตุประหลาดคราวนี้จะมีผลอะไรกับชีวิตของท่านญาณวโรภิกขุเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าหน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวมื้อนี้หนุ่มทนายทางสายกลางมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคนกินคนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมครับน้ำมังคุดออร์แกนิก 100%
3: ตอนนี้ผมอยู่อำเภอ
4: ทาบออ
3: ำเภอทาบอจังหวัดหนองคาย
4: จ้ะ
3: อยู่กับแม่ท่านหนึ่ง
4: สมควร
3: ครับคุณแม่ชื่อยังก
4: ็สมควรถิ่นปากมางค่ะ
3: แม่สมควรถิ่นปากมาง
4: ค่ะ
3: ปีนี้อายุเจ้าปีแล้วแม
4: ่78ปีค่ะ
3: อันนี้บ้านเลขที่เท่าไหร่ก
4: ็380
3: 380หมู่8
4: จ้า
3: ตำบลทาบออำเภอทาบอ
4: จ้า
3: จังหวัดหนองคาย
4: จ้า
3: แม่กินมาจักขวดแล้วน้ำมังคุดเนี่ย
4: อะไรบ่ได้แล้ว
3: อะไรอะไร
4: เป็นขวดไปแล้ว
3: ได้เป็นปีได้3ปีแต่ว่าอะไรเป็นขวดบ่ได
4: ้บ่ได้แล้ว
3: 30รอบนึงแล้วเอาประทับใจยังคือได้กินแม่น้ำมังคุด
4: เริ่มแรกแม่มันเป็นฮ้อนทั้งในร่างกายนะแม่ละไปหาหมอโรงพยาบาลเพิ่นว่าแม่เป็นกระเพาะ
3: เป็นกระเพาะ
4: จ้ะบาดนี้แม่ฟังวิทยุแม่ก็เลยหุ่นยินเพิ่นว่ายาตัวนี
3: ้ครับน้ำมังคุด
4: จ้ะแม่ก็เลยไปซื้อมาเลย
3: จะขวดเท่าไหร
4: ่อัน3ขวดก่อนค่ะ
3: 3ขวดก่อน
4: จ้ะเบิดแล้วก็เอิ้นต่อมาก ินได้2 3มื้อ
3: กิน2 3มื้อ
4: จ้ะร่างกายแม่มันละมีแห้งมาเลย
3: จ้ะค่อนต้นตัวข้างในตอนนี้เริ่มแห้งซะได้ภายใน3ขวดเริ่มมีแห้งแล้ว
4: จ้า
3: ครับ
4: ภายใน3ขวดก็2ขวดซ้ําน่ะแม่แล้วมีแห้งมาจังซี่นะ
3: ก็แม่ที่ก็เลยตามมาเลยตามมาเลย
4: จ้าแล้วก็ได้มาอีกสัก2 3
3: ชุด
4: 2 3ชุด4ชุด
3: 4ชุด
4: จ้าแม่ก็เลยว่าโอ้เศร้าบ่เศ
3: ร้าละ
4: บ่เศร้า
3: อายุวัฒนะ
4: จ้าก
3: ็
4: มีแห้งมาจังซี่นะ
3: เมื่อเจอแนวที่เฮ็ดเฮาอายุวัฒนะแล้ว
4: จ้านั่นล่ะแม่ก็เลยติดตามมาจังสินะ
3: ตอนนี้มียังดีขึ้นเนี่ยในร่างกายเฮาตอนนี้ความดันเบาหวานมีบ
4: ่มีครบมื้อวานนี่ไปหาหมอมาแล้ว
3: ครับครับ
4: บัดนี้น้ำตาลแม่แค่95
3: โอ้เหลือก็แค่95นึง
4: จ้ามันปกติแล้ว
3: ปกติแล้ว
4: จ้าเพิ่นก็เลยลดยาแม่แม่พี่เจ้าความดันด้วยมันสิใส่ความขึ้น
3: ดีดีใจน้ำแม่
4: คือน้ำแม่กับฟันฟื้นของแม่นี่ล่ะ
3: อายุ18 10แล้วยังฟันเฟื่องได้เซ้ย
4: โอ้ยสบายมาก
3: โอ้นั่นล่ะ
4: ลูกเอาแม่แม่ลังนี่ๆๆๆแม่ลัง
3: เออๆ
4: ลูกถ้วยนี่มาให้
3: ไม่พาเลท
4: จ้ะแม่ก็ฟันทุกมือเลย
3: ร่างกายไปนํา
4: จ้ะแม่ดังฟื้นแม่บ่ได้ดังตะแกดแม่ย่านประสาทแม่มันเสื่อมแม่โหอยู่โตอยู
3: ่
4: เป็นล่ะ
3: แต่ว่าหน้าตาแม่สีซอใสเนาะขาวนวลปานเออปานคนจีนเป็นคนจีนบ่แม
4: ่บ่ค่ะแม่เป็นคนไทยเฮานี่ล่ะแต่แม่ว่าภาษาย้อนได้อยู
3: ่อ๋อ
4: แม่เกิดพ.ศ.สงครามโลกครั้งที่2
3: โอ้โห
4: พ.ศ. 87
3: โอ้2487ปาติโท
4: จ้ะ
3: เอาอยู่คู่บุญคู่บารมีให้ลูกหลานได้เพิ่งบุญใบบุญเด้อขอให้คุณพระรักษาเทวดาเบิ่งแย่งแข็งแรงสดใสโลกหายคนยั่งมีสตังค์ใส่บ่ขาดโลกค่าพญาจะมีมาไกลสุขกายสุขใจเด้อคุณแม่คุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: น
3: ะคร
4: ับ นั่นล่ะ
3: ครับผม
5: ชุบกายสบายจิตชีวิตดีกับน้ำมังคุดแทนปุนีน้ำมังคุดจะกัดเข้มข้นน้ำมังคุดแทนปุนีเข้มข้น
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียม
6: ราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092127589092127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
7: อาตมามาถึงกรุงเทพมาทำธุระในกรุงเทพจนเรียบร้อยที่วัดสุทัศน์แต่ว่าจิตใจหาความสงบไม่ได้เลยตอนนั้นตอนกลับจากกรุงเทพไปถึงอยุธยาต้องต่อเรือที่แล่นรับส่งระหว่างอยุธยากับตำบลแม่ลาด้วยความรีบร้อนก็ทำให้ลืมย่ามทิ้งไว้ที่ท่าเรืออยุธยาพอกลับมาถึงวัดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างรุนแรงมันเหมือนกับแรงกรรมกำลังบีบคั้นให้ผ้าเหลืองร้อนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาตมาตกอยู่ในสภาพที่เร่าร้อนทุรนทุรายจนคิดปลงตกว่าเมื่อหมดวาสนาที่จะอยู่ในพระศาสนาแล้วก็ขอสึกออกไปรับกรรมที่เจ้ากรรมนายเวรเขาไม่ยอมอโหสิกรรมให้มันหมดไปเถอะหากฝืนใจห่มกายด้วยผ้ากาสาวพัดต่อไปรังแต่จะทำให้มัวหมองเสียเปล่าๆอาตมาก็บอกความประสงค์ต่อท่านเจ้าอาวาสขอลาสิกขาบทท่านก็ยอมสึกให้ตอนเวลาใกล้จะย่ำรุ่งกลับคืนสู่เพศคารวาสแล้วอาตมาก็เข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์เวลานั้นยังไม่สว่างท้องฟ้ายังมืดอยู่อาตมานั่งอยู่นั่งหน้าพระประธานคนเดียวก็เกิดความอาลัยในเพศสมณะขึ้นมาจับใจแทบน้ำตาจะร่วงท่านใดนั้นได้ยินเสียงผู้หญิงพูดพระดังมาจากทางด้านนอกประตูโบสถ์อาตมาหันไปดูถึงกับตะลึงตาค้างเพราะว่าเห็นโยมแม่มาปรากฏร่างตรงหน้าประตูโบสถ์ข้างนอกโยมแม่มีใบหน้าสดใสแต่งกายด้วยเครื่องแต่งตัวงดงามเป็นประกายวูบวาบอาตมามองเห็นเต็มตาร่างของโยมแม่ก็หายวับไปโยมแม่คงจะมีความเป็นห่วงเป็นใยอาตมา ท่านถึงได้มาปรากฏร่างเตือนให้อาตมาอยู่ในเพศสมณะให้ยึดเหนี่ยวพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปจนชั่วชีวิตแต่ว่ามันสายไปซะแล้วเพราะอาตมาได้เปลื้องสังคติออกไปก่อนที่โยมแม่จะมาเตือนสติในวันนั้นอาตมาศึกออกมาแล้วก็ได้ประกอบอาชีพค้าขายแล้วก็แต่งงานในเวลาต่อมาธุรกิจก็เจริญรุ่งเรืองจนมีฐานะมั่นคงพอสมควรแล้วก็มีลูกหลายคนซึ่งเขาก็เจริญวัยสมบูรณ์ดีทุกอย่างเมื่ออาตมามีอายุได้50ปีก็ไปพบกับเพื่อนเก่าที่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าศาลอุทธรณ์ก็พูดคุยกันเรื่องชีวิตที่ต่อสู้ดิ้นรนในทางโลกอย่างหน้าเหน็ดเหนื่อยเพื่อนก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาครบอายุราชการเกษียณเมื่อไหร่จะขอบวชไปจนตายเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเชื่อในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคำพูดของเพื่อนนี่ทำให้อาตมาฉุกคิดขึ้นมาได้คิดถึงตัวเองว่าอายุล่วงเข้าบั้นปลายของชีวิตแล้วลูกๆ ก็เติบโตเป็นหลักเป็นฐานกันทุกคนสำหรับฐานะของครอบครัวนี่สามารถจะอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนแล้วก็เริ่มเกิดความเบื่อหน่ายในทางโลกขึ้นทุกทีแม้ว่าอาตมาเคยบวชมาแล้วแล้วก็ปฏิบัติภาวนาเจริญสมาธิมาบ้างแต่ก็ไม่ได้มีครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานอย่างถูกต้องคราวนี้อาตมาก็ปล่อยมือเรื่องธุรกิจการค้าให้กับภรรยาแล้วก็ลูกๆทำงานแทนตัวเองก็เดินทางไปปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาตามสำนักปฏิบัติธรรมต่างๆหลายแห่งศึกษาเรื่องธรรมะอย่างเอาจริงเอาจังช่วงนั้นอาตมาเป็นความดันโลหิตต้องกินยาระงับอาการตามกำหนดเวลาจะขาดไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นอาตมากำลังทุ่มเทให้กับการปฏิบัติภาวนาอย่างหนักก็เลยละเลยไอ้เรื่องยารักษาระดับความดันโลหิตวันหนึ่งขณะที่อาตมานั่งเจริญสมาธิภาวนาอยู่ๆก็รู้สึกเจ็บแปลบตรงในตาข้างขวาก็ใช้มือขยี้เพราะคิดว่าผงเข้าตาแต่ไม่ใช่เพราะว่าความเจ็บปวดมันยังคงอยู่ลองเอามือปิดในตาข้างที่ยังดีไว้ปรากฏว่าในตาข้างที่เจ็บเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยอาตมานึกถึงกรรมที่ตัวเองเคยกระทำเอาไว้นั่นก็คือยิงหัวนกหัวกระรอกกระแตจนกระโหลกแตกตายคาที่บางตัวถูกยิงจนตาปลิ้นตาถลนได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสกว่าที่มันจะตายนี่ละมั้งวิบากกรรมได้ตามมาสนองอาตมาเพราะคิดอย่างนี้น้ำตาก็ไหลอาบแก้มเมื่อไรไม่รู้ตัวนึกปลงตกยอมรับสภาพกฎแห่งกรรมที่ตัวเองน่ะหนีไปไม่พ้นอาตมาไม่ได้ใส่ใจใยดีกับในตาที่พิการอย่างกระทันหันนั่นคงมุ่งมั่นปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อไปไม่หยุดยั้งแต่ว่าในตาข้างที่เหลือนี่มันเกิดมีอาการผิดปกติขึ้นมาอีกมองเห็นอะไรฟ้าฟางไปหมดซ้ำยังรู้สึกปวดกระบอกตาเหลือเกินอาตมาก็ตัดสินใจไปโรงพยาบาลจุฬาจากสู่แพทย์เขาตรวจแล้วก็บอกว่าเส้นโลหิตในลูกตาแตกท่านก็ให้ยามากินกินยาอยู่หลายวันอาการไม่ดีขึ้นเลยอาตมาก็ไปที่โรงพยาบาลสิริราชให้จากสู่แพทย์ตรวจในตาอีกเขาอธิบายว่าจำเป็นจะต้องฉีดยาเข้าไปในลูกในตาการฉีดยานี้จะเจ็บปวดมากอาตมาก็บอกไม่เป็นไรทนได้หมอก็จัดการฉีดยาให้พอหมอปักเข็มแล้วเดินยาเข้าไปในลูกตาเท่านั้นอาตมาแทบจะสิ้นสติด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัสมันเป็นความเจ็บปวดอย่างชนิดที่ไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยในชีวิต
8: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะเยินน้ำพันแท
9: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสำบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้งสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้งเด้อ
8: ฮึบุยบุยบุยบุยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปบัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
9: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
10: ฮัลโหลจ้า
11: ฮัลโหล
10: จ้าน้ำมังคุดค่ะ
11: อันคุยกับหลวงปู่เนี่ย
10: ค่ะ
12: เออ
10: ค่ะ
12: เออเอาน้ำมังคุดใหม่เนี่ย
10: จ้าหลวงปู่เอาสีส้มใช่ไหมคะ
12: ฮะ
10: หลวงปู่ซื้อน้ำมังคุดสีส้มใช่ไหมคะแซนบุรีใช่ไหม
12: เออ
10: จ้าหนูขอ
12: เอาไม้สุดหนึ่ง
10: จ้าหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
12: ลูกูเพ่ง
10: จ้านามสกุล
12: นามสกุลพนมัด
10: ค่ะหลวงปู่ให้หนูใส่ที่อยู่ไหนคะวัดอะไรคะ
12: วัดหนองผือตำบลหนองหลวง
10: วัดอะไรนะคะหลวงปู
12: ่วัดหนองผือ
10: วัดหนองผือนะคะ
12: ตำบลหนองหลวง
10: จ้าอำเภอ
12: สว่าง
10: จ้าหนูส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะหลวงปู่ประมาณวันสองวันนะคะหลวงปู่รอรับสายหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีคนโทรหาก่อนเข้าไปส่งค่ะค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
13: จ้ามาส่งเนี่ยได้ค่ะ
10: ค่ะรับกี่ขวดดีคะ
13: กี่ขวดยายขวดเดียว
14: สามเหรอเน
13: า
14: ะ
13: เหรอขายแบบไรขวดกับพวกเขาใจน้ำ
10: 1ขวด360บาทถ้า3ขวดจะ 1,000 บาทค่ะแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็กค่ะ
13: 3ขวดค่ะ
10: 3ขวดเดี๋ยวหนูขอชื่อหน่อยค่ะชื่ออะไรคะ
13: ชื่อจำปีใบพอดีบ้านคำชะวัน
10: หมู่ที่เท่าไหร่คะ
13: หมู่5ค่ะ
10: ค่ะตำบล
13: บ้านใต
10: ้ค่ะอำเภอ
13: ระหว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
10: ค่ะหนูจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะพี่ประมาณวัน2วันนะคะ
13: จ
10: ้
13: า
10: ค่ะรอรับสายพัสดุหน่อยนะคะเก็บเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
13: ค่ะ
10: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
13: สว
10: ั
13: สดีค
10: ่
13: ะ
10: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
15: ครับอันฮัลโหลครับอันอยากสอบถามอัน
10: จ้า
15: ไอ้ยังก็น้ำมังคุดเหรอครับอันพ่อเป็นโรคเก้า
10: จ้า
15: แล้วก็ไม่ยังอีกตัวมีเก้าอันกินได้ป่ะครับนี่
10: อ๋อทานได้ค่ะมันแต่ว่าถ้าช่วงแรก
15: ไตได้ป่ะครับเนี่ย
10: ไตทานได้ได้ค่ะแต่ว่าหนูจะให้แนะนำให้ทานแค่วันละ1แก้วพอเพราะว่า
15: แก้วนี่มันแก้วใหญ่ปานใดครับ
10: อ๋อแก้วเล็กๆค่ะพี่30 cc จะอยู่ในกล่องค่ะเป็นแก้วเล็กๆค
15: ่ะพอดีโรคแม่เป็นโรคหัวใจได้กินได้ป่ะครับ
10: ทานได้ค่ะแต่ว่าต้องทานแต่น้อยคือต้องกินแค่
15: เดี๋ยวฟังกันเจ้า
10: 1วันวันที่1ถึงวันที่3เนี่ยให้ทานแค่วันละครึ่งแก้วว
15: ันที่1 3วันเดี๋ยวนะครับไอ้3มื้อกินที่1ป่ะครับอันโล่งใจ
10: ไม่ค่ะกินทุกวันแต่ว่า3วันแรก3วันแรกเราจะกินแค่ให้กินแค่ครึ่งแก้วพอ
15: ครึ่งแก้วพอ
10: ค่ะวันที่4เป็นต้นไปค่อยทานเต็มแก้วทานแค่ตอนเช้าอย่างเดียวพอค่ะตื่นนอนทานเลยก่อนอาหารแล้วก็
15: กินวันละครั้ง
10: ใช่ค่ะถ้ามียาหมอก็ค่อยทานยาหมอตามค่ะ
15: ครับแต่ว่ากินก่อนอาหารมาครับ
10: ใช่ค่ะก่อนอาหาร1ชั่วโมงแล้วก็เว้นไปถ้ามียาหมอค่อยทานแล้วก็ค่อยทานข้าวระหว่างวันให้ทานน้ำเยอะๆด้วยค่ะ
15: ครับ
10: ค่ะ
15: อันนี้คือว่าบัดนี้อันหมอว่ากินได้เดี๋ยวผมก็พูดกับพ่อเขาอันเดียวอันเพิ่นว่าโรคหัวใจกินได้แต่ว่าของแม่นี่กินทีละเครื่องแก้วอันเพิ่นสิแถมแก้วมาน้ำดอกครึ่งแก้วสามวันแรก
10: ใช่ใช่ค่ะ
15: เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมถามครับ
10: จ้ะ
15: สิสร้างบ้านเนี่ยเอาเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนสร้างบ้สร้างบ้านเดี๋ยวครับอันพี่ไอคำสามขวดนี่เท่าไหร่ครับ
10: 3ขวด 1,000 บาทค่ะแล้วก็แถมฟรี3ขวดเล็ก
15: ครับครับเอา3ขวดครับ
10: ได้ค่ะหนูขอชื่อหน่อยค่ะ
15: อันพ่อไพโรจน์พันธุมโนครับ
10: ค่ะบ้านอะไรคะพี
15: ่บ้านหนองนกทา
10: ค่ะตำบล
15: หนองเม็ก
10: อำเภอค่ะ
15: อำเภอหนองหาน
10: ค่ะ
15: จังหวัดอุดรครับ
10: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ประมาณวัน2วันนะคะ
15: ครับครับครับ
10: ค่ะพี่คะของแถมหนูจะแถมเป็นขวดน้ำกระชายขวดเล็กๆไปให้เวลาทานให้คุณแม่กับคุณพ่อเอาพี่เอาแก้วน้ำร้อนมาแล้วก็ขวดลงไปแช่ให้มันอุ่นๆก่อนแล้วค่อยทานนะคะ
15: ครับ
10: ค่ะ
15: อันนั้นก็น่าจะใช่เลยท่านแบบไหนก็ได้ครับ
10: ทานตอนไหนก็ได้ค่ะพี่จะทาน
15: ว่าอันนี้มันติดมันของแถมเหรอครับเนี่ย
10: จ้าใช่จ้าพี
15: ่3ขวดเล็กกันนะ
10: จ้า
15: โอ้3ขวดเล็กไปน้ำก็ใช่
10: จ้า
15: ครับครับครับ
10: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้นะคะ
15: ครับครับครับ
10: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
15: ครับครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้พ่อและแม่ๆมันดูหรือสังเกตร่างกายว่ามีอาการปวดเมื่อยไหมหรือเจ็บตรงที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าไม่อยากจะให้พ่อแม่ปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวจะเกิดเรื้อรังแล้วก็สัก

0: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วมทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอลไอ
5: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ำมื้อเช้าก็กินล่างมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมากพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
6: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโหตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทร043 009 888 043 009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
8: มันเป็น
7: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

นรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีจ้าสาวล่าพาขวานมาอีกแล้วจ้ามาฟังรายการเพลินๆเรื่องราวดีๆวันนี้ก่อนจะไปฟังนิทานอาจารย์ย่อในรายการพาขวานอยากจะมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มขวดสีส้มน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดที่เป็นออร์แกนิกที่ดีต่อร่างกายค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ยังกังวลว่าตอนนี้มีโรคประจำตัวจะสามารถที่จะทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีได้ไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะมาปรึกษากันก่อนได้นะคะโทรมาได้เลยที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายให้คำปรึกษาพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านค่ะส่วนท่านใดที่ฟังและอยู่ไกลจากจุดจำหน่ายไม่สามารถที่จะไปซื้อได้สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญเพื่อที่จะสั่งซื้อสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางพ่อจ๋าแม่จ๋าสามารถรอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยน้ำมังคุดราคาเพียง1ขวด360บาทแต่ถ้าซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะก็คือจะส่งให้ฟรี
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127588

0: 9
1: ทีนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องที่2วันนี้เรื่องนี้คุณอุดมเป็นคนเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังบอกว่าครอบครัวผมมันจนจะว่างั้นไม่มีแม่ก็เลยมียายเป็นเหมือนแม่เหตุผลที่ไม่มีแม่ก็เพราะว่าแม่น่ะอายุสั้นโดนพวกปล่อยเงินกู้ทารุณไม่อยากจะจำแต่ก็ติดตาหลับตาก็เห็นศพของแม่โดนคมมีดบาดแผลยับเยินทีเดียวหน้าตาโดนกรีดเวอะหวะตามเนื้อตามตัวก็เป็นแผลพรุนนับไม่ถ้วนทีเดียวมันคงจะแค้นแม่ผมมากเงินแค่แสนเดียวไม่น่าทำกับแม่ผมขนาดนั้นนะแต่ตัวผมก็รู้ว่ามันเป็นใครแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเจ็บใจมันแต่ก็ทำอะไรมันไม่ได้พ่อผมเนี่ยอย่าให้พูดถึงเลยเหตุที่เกิดก็เพราะพ่อนั่นแหละพ่อไปมีเมียน้อยทิ้งแม่ไปแม่ก็ดิ้นรนต่อสู้นานาชนิดจนชนิดต้องไปเที่ยวกู้เงินยืมเงินเข้ามาแล้วในที่สุดแม่ก็ต้องตายเพราะเงินที่ไปยืมเข้ามาแล้วไม่มีใช้ให้เขานี่แหละยายน่ะเคยบอกกับผมบอกว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะกลายเป็นดวงวิญญาณล่องลอยไปไม่มีร่างกายแต่ก็สามารถติดต่อสื่อสารกับคนเป็นได้แต่ผมไม่เคยเจอแม่ไม่เคยมาหาไม่เคยมาเข้าฝันหรือว่ามาเข้าฝันยายก็ไม่เคยน่าแปลกยายก็บอกว่าแม่น่ะไปสบายแล้วถ้าไม่สบายก็คงจะต้องกลับมาบอกอะไรบ้างบ่ายวันหนึ่งผมไปเดินอยู่แถวตลาดใกล้หมู่บ้านไปเจอพ่อโดยบังเอิญก็คุยกันพอพ่อรู้ว่าผมกับยายไปอยู่บ้านร้างคือบ้านที่เจ้าของเขาปล่อยว่างพ่อบอกให้ผมกับยายเนี่ยออกมาจากบ้านร้างนั้นเสียทำไมอย่างนั้นเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะเอาตำรวจมาจับจะเข้าไปอยู่ยังไงในบ้านเขาผมก็ถามพ่อว่าแล้วจะให้ผมกับยายไปอยู่ที่ไหนล่ะพ่อก็บอกว่าก็แล้วแต่เองดิไปอยู่กับพ่อได้ไหมอ่ะพ่อเดินหนีเลยพอพูดขนาดนี้ก็มาบอกยายหลังจากที่เจอพ่อมาก็มาเล่าให้ยายฟังบอกว่าเจอพ่อแล้วพ่อพูดอย่างเงี้ยยายก็บอกว่าอย่าไปสนใจมันเลยไม่เป็นไรหรอกมาอาศัยบ้านร้างอยู่แล้วเจ้าของเขาจับติดคุกตอนแก่ก็ดีเหมือนกันยายติดคนเดียวเองไม่ต้องติดนะยายจะรับผิดเองทั้งหมดว่ายายบังคับให้เองอยู่กับยายแม่ยายเนี่ยวางแผนอย่างเร็วเชียวผมก็บอกว่าถ้ายายติดผมก็จะติดกับยายด้วยไม่ต้องห่วงยายหรอกยายสบายมากเองตั้งอกตั้งใจทำงานไปเถอะถ้าผมทำงานได้เงินมากๆเราก็จะไปอยู่บ้านเช่ากันนะยายนะยายเนี่ยยิ้มแป้นเนี่ยตบหลังผมเนี่ยเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าแข็งแรงคล่องแคล่วเท่าแก่เขาชอบผมเวลาไปส่งของให้เขานี่ไม่เคยพลาดอ่ะคนขับรถลุงสนั่นไปด้วยกันสองคนไปกับลุงนันขับรถตะเวนส่งของตามคำสั่งเท่าแก่สินค้าถึงมือคนสั่งตามเวลาเขาก็พอใจมีอยู่คืนวันหนึ่งผมกลับมาถึงบ้านมาจุดเทียนไม่มีไฟฟ้าหรอกเป็นบ้านร้างจะไปมีไฟที่ไหนมาจุดเทียนปรากฏว่ายายตายซะแล้วแกนอนตะแคงอ้วกออกมากองเล็กๆข้างศพแล้วก็มือแกก็ยังกำไม้กวาดอยู่ผมก็ร้องไห้ตกใจทำอะไรไม่ถูกรีบโทรศัพท์ไปหาพ่อก็บอกว่าก็เอาไปเผาที่วัดดิผมก็บอกให้พ่อมาช่วยผมหน่อยพ่อก็บอกไม่ว่างกำลังยุ่งไปหมดเกี่ยวกับเรื่องเมียใหม่ของพ่อมันขี้หึงวิญญาณของยายคงจะเห็นผมอยู่ว่าผมกำลังจนปัญญาจะจัดการกระสบยังไงเนี่ยเสร็จแล้วเวลานั้นผมนึกได้งั้นขอความช่วยเหลือจากเฒ่าแก่ดีกว่าขอความช่วยเหลือจากพ่อเนี่ยไม่ได้เรื่องอะนะไม่น่าลืมเท่าแก่เลยก็เลยโทรศัพท์ไปเท่าแก่ครับผมอุดมครับอุดมมาฮะเท่าแก่ก็ถามว่ามีอะไรผมก็บอกไปว่ายายตายแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงผมไม่มีเงินโทรบอกพ่อก็ไม่ช่วยญาติคนอื่นก็ไม่มีเท่าแก่ฟังเสร็จแล้วก็บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้อะเพราะว่าอาซ้อเมียเท่าแก่นะก็ถือเรื่องนี้มากไม่ชอบไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความตายเรื่องศพเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่เอาได้ยินแค่นี้ผมก็สิ้นหวังจากเท่าแก่โหยเวรกรรมเอ้ยทำยังไงดีวะกู ก็ถามตัวเองเสร็จแล้วก็ไปนึกถึงลุงนันลุงนันคนขับรถนั่นแหละนึกได้แกต้องช่วยผมอย่างไม่ต้องสงสัยแกดีกับผมจะตายเหมือนกับผมเป็นลูกเป็นหลานของแกอย่างนั้นน่ะก็เลยโทรไปลุงนันครับยายผมตายแล้วครับผมไม่รู้จะทำยังไงผมไม่มีเงินด้วยครับลุงลุงคิดว่าจะทำยังไงดีครับก็เอาศพไปวัดอ่ะผมไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีใครช่วยผมเลยพ่อก็ไม่สนใจญาติก็ไม่มีอีกไม่มีใครช่วยผมได้เลยลุงช่วยผมได้ไหมครับแล้วเท่าแก่เขาก็บอกว่าอาซ้อเขาถือไอ้เรื่องศพเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ให้ยุ่งนะครับเหรอเอาไงดีอ่ะนั่นแกอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่บ้านนะครับบ้านที่ลุงเคยมาส่งผมอ่ะจำได้แล้วลุงจะมาเลยใช่ไหมครับโอ้ยังไม่ไปหรอกไม่ว่างเลยเนี่ยแกรู้ป่าวลูกสาวลุงไม่สบายตอนนี้ลุงกำลังอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วลุงเอาแค่นี้นะเดี๋ยวลุงกำลังยุ่งผมเก็บโทรศัพท์มือถือราคาถูกยัดใส่กระเป๋ากางเกงกวาดตามองบ้านที่สะอาดเพราะว่ายายปัดกวาดเช็ดถูทุกวันจะทำยังไงกับร่างไร้วิญญาณของยายดีผมคงจะต้องไปหาหลวงพ่อที่วัดลาดประเขายายเคยพาผมไปกราบท่านแล้วท่านก็มักคุ้นกับยายอยู่ไม่น้อยท่านคงจะต้องช่วยได้แน่ๆครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับผมมองร่างยายแล้วก็ออกจากบ้านปิดประตูผมก็คว้าจักรยานเก่าแก่เอามาจากที่ปิงเอาไว้จากข้างฝาบ้านเสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงในบ้านไอ้ดมเหรอดมเอาน้ำมาให้ยายหน่อยได้ยินเสียงยายถึงจะแหบแหบแห้งๆไปบ้างก็จำได้เสร็จแล้วผมขนลุกก่อนเลยในนาทีแรกแล้วก็คิดว่าเอ๊ะนั่นเสียงนั่นจริงหรือหูแว่วเสร็จแล้ววางจักรยานอย่างเบาค่อยๆเปิดประตูเข้าไปเทียนเนี่ยจุดทิ้งเอาไว้ก็เห็นว่าร่างยายที่นอนอยู่ตะกี้เนี่ยไม่มีแล้วตรงนั้นว่างเปล่าแต่ว่าไอ้กองอ้วกนั้นยังอยู่ยายอยู่ไหนอ่ะอยู่นี่อยู่ตรงนี้เห็นยายแล้วแกไปนั่งเอาหลังพิงข้างฝาบ้านมองผมก็จ้องมองแกมองอย่างให้แน่ใจว่าแกยังมีลมหายใจอยู่ยายยังไม่ตายเหรอตายอะไรก็ข้าไม่สบายนอนหลับไปอ้าวผมก็นึกว่ายายตายเห็นยายไม่กระดุกกระดิกอ่ะปลุกก็ไม่ตื่นเขย่าตัวแรงๆก็นอนเฉยโอ้ดีใจจังเลยอ่ะยายยังไม่ตายผมเข้าไปจะกอดยายแต่ยายห้ามยังไม่ต้องเข้ามาหรอกยายอ้วกไว้เดี๋ยวเลอะงั้นยายนอนพักก่อนนะเดี๋ยวผมจะหายาลมมาให้ยายกินดีเหมือนกันผมก็หายาลมละลายน้ำให้ยายกินยายก็กินแล้วบอกว่าชื่นใจนอนพักก่อนเดี๋ยวคงจะหายผมก็จัดการทำความสะอาดที่ยายทำเลอะไว้จนเรียบร้อยผมเล่าให้ยายฟังว่าผมตกใจมากแค่ไหนแล้วก็ผมโทรไปหาใครมาบ้างแล้วก็ผมกำลังจะออกจากบ้านไปไหน
0: ไม่ต้องไปขอให้ใครช่วยแล้ว
1: ผมเห็นว่ายายสบายดีพูดเสียงเกือบจะเป็นปกติยกเว้นยังแหบเครืออยู่เล็กน้อยก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ายายนอนหลับไปนานคอคงจะแห้งผากผมก็ชวนยายกินข้าวที่ซื้อมาแต่ยายไม่กินก็บอกว่าไม่หิวถ้าหิวก็หากินเองได้ไม่ต้องห่วงแล้วก็ให้ผมนอนพักผ่อน
0: ยังทำงานมาเหนื่อยๆนอนซะนะพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าๆไปทำงานอีก
1: ครับยายผมหลับไปนานราวๆสัก3ชั่วโมงผมคิดว่าอย่างนั้นนะตื่นขึ้นมาไม่เห็นยายนอนอยู่ใกล้ๆไอ้ยายหายไปไหนเสร็จแล้วผมได้ยินเสียงยายคุยกับใครบางคนอยู่ทางห้องครัวผมก็เลยย่องไปดูเห็นยายนั่งอยู่กับพื้นกับใครอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงวัยกลางคนผิวขาวผมยาวในห้องครัวนะมีแสงไฟจากนอกถนนสาส่องเข้ามาก็มองเห็นไม่ชัดเจนแต่ก็เห็นแต่ว่าหน้าแปลกหน้าตาผู้หญิงคนนั้นมีเขาหน้าที่สวยงามเป็นมีอายุแล้วสัก 40-50 แกนั่งนิ่งไม่ขยับเขยื้อนร่างกายพูดจาช้าๆยานยานน่าจะเป็นคนใจเย็นใจดีเรื่องที่คุยกันจับความได้ว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นเจ้าของบ้านแต่ไม่ว่าอะไรหรอกถ้าหากว่ายายกับผมจะอยู่กันต่อไปขออย่างเดียวว่ายายต้องช่วยเฝ้าบ้านให้เขาด้วยยายก็บอกว่าได้ ยายเฝ้าให้ได้เพราะยายก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนผมก็ขยับจะเข้าไปแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างมายั้งใจผมไว้ก็ฉุกคิดได้ว่าเอ๊ะเดี๋ยวรอฟังก่อนจะดีกว่าประเดี๋ยวถ้าหากว่าเจ้าของบ้านเขาเห็นผมแล้วเขาอาจจะไม่ชอบขี้หน้าขึ้นมาเพราะผมมันผอมกระรองหุ่นขี้ยาพวกผู้ใหญ่เห็นผมแล้วมักจะคิดกันว่าผมต้องเสพยาอย่างหนักเขาพากันมองอย่างไม่ไว้วางใจผมรู้ผมไปส่งของกับลุงนันใหม่ๆเนี่ยเจ้าของร้านบางร้านไม่ยอมให้ผมแบกของเข้าไปข้างในหลังร้านบอกกับลุงนันบอกว่าให้ลุงเอาเข้าไปเองบางคนยอมให้ยกของเข้าไปแต่ว่าตามติดเลยมองไม่ให้คลาสายตาผมเคยขอเข้าห้องน้ำที่ร้านหนึ่งเขาบอกว่าห้องน้ำเสียส้วมเต็มผมก็บอกว่าผมปวดฉี่เขาก็บอกฉี่ก็ไม่ได้ราดไม่ลงเลยเหม็นหึงว่างั้นมารู้ตอนหลังว่าเขากลัวผมจะไปหยิบฉวยอะไรติดมือมาเนี่ยผมก็คิดอย่างเงี้ยในตอนนี้ถ้าผมผีผามเข้าไปเดี๋ยวเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่ให้อยู่เดี๋ยวจะยุ่งทั้งผมทั้งยายผู้หญิงคนนั้นก็ถามยายบอกว่ายายสัญญาได้ไหมว่าจะอยู่เฝ้าบ้านจ้ะสัญญาจ้ะงั้นฉันก็จะไปละไม่ต้องห่วงแล้วจ้ะขอบอกอย่างหนึ่งนะยายถ้ายายอยากจะไปยายต้องหาคนมาเฝ้าแทนนะยายก็พยักหน้าอีกฉันไม่ไปไหนหรอกฉันไม่มีที่ไปดีแล้วล่ะหล่อนหายไปละผมก็ตกใจเอ๊ะหายไปได้ยังไงก็ผมไม่ได้กระพริบตาเลยอยู่ๆก็หายวับไปบ้าแล้วผมยังไม่แก่ตาไม่ฝาดแล้วก็กำลังจ้องมองอยู่ด้วยแล้วทำไมแกหายไปไหนของแกที่มันก็อาจจะเป็นได้แสงมันน้อยสายตาผมอาจจะพลาดไปจริงๆผมรีบมองหาเธอก็จะต้องเดินออกไปทางหน้าบ้านไม่อย่างนั้นจะไปทางไหนเหลียวมองไปก็เห็นเธอเดินไปโน่นเห็นหลังไวๆแต่ว่าไปเร็วจนผมคิดว่าเอ๊ะลอยไปหรือยังไงไปแล้วก็ดีผมจะได้เข้าไปข้างในคุยกับยายว่าเรื่องมันไปยังไงมายังไงเธอเป็นใครเจ้าของบ้านหรือเปล่าผมก็เข้าไปมองที่ยายผมชะงักอ้าวยายตะกี้นั่งอยู่ตอนนี้นอนเหยียดยาวลงไปแล้วยายเป็นอะไรไปอีกอ่ะหรือว่าเมื่อยผมก็เข้าไปหายายเสร็จแล้วก็ถามบอกยายเขาไปแล้วเหรอยายไม่ตอบอะนอนเฉยพอผมไปถึงตัวแกผมก็นั่งยองๆลงข้างๆก้มลงไปเรียกเบาๆยายนิ่งยายหลับเหรอหลับหรือไงอะยายผมจับแขนแกเขย่าผมไม่ทันได้สังเกตมานึกย้อนในภายหลังว่าแขนแกเย็นชืดยังกระสบจริงๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นยายนอนไม่หายใจเลยยายตายจริงๆแล้วเอ๊ะแล้วทำไมยายคุยกับผู้หญิงคนนั้นได้ผมไม่เข้าใจคิดยังไงก็หาเหตุผลไม่เจอผมปั่นจักรยานกระหืดกระหอบไปที่วัดลาดประเขาทิ้งจักรยานโครมขึ้นไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านเห็นผมทีแรกจำไม่ได้ผมต้องรีบบอกว่าผมเป็นหลานยายเมียนที่เคยมาบวชเนนอยู่ที่วัดนี้ 3-4 เดือนท่านก็พยักหน้าร้องอ้อผมเล่าให้ท่านฟังหมดเลยครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
3: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำคุดได้มาที่อำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิครับมาเยี่ยมคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่แม่สมชิดนามสกุล
2: พ
1: ี่
2: สัจ
1: จ
2: าน
1: อ๋อครับบ้านเลขที
2: ่เดียวกันนี้
3: ลำสองมูซีนะ
1: ครับบ้านบ้านละเนียอำเภอหนองบัวแดงเนาะครับในถามคุณแม่ก่อนที่มากินน้ำคุณนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
2: โอ้แต่กี้ปวดขาน้ำมันลงไป
1: ครับ
2: ปวดแล้วก็กินไม่เนีย
1: ครับ
2: กินข้าวกับโบเ
1: ร่กินข้าวโบเซ่
2: บอ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นวิ่นรถเป็นอะไรบอก
1: ม
2: าทึก
1: ครับ
2: มันเนียไง
1: ครับมันบ่สดชื่นเน
2: า
1: ะ
2: บ่สดชื่นมันตื่นขึ้นมาก็อารมณ์บ่ดีว่าจะไตตื่นมาเช้าเบายัง
1: ครับ
2: ไปลังเทียก็ยังพอที่ร่มเนี่ยมันเบาอะไรเนี่ย
1: อ๋อครับ
2: หอนเนี่ยมันมีย้ายบ่ปวดเลย
1: ครับความดันบ่ว่านเป็นบ่ครับแม่
2: มีแต่ความดัน
1: มันนี่มากินน้ำคุณแล้วเป็นไงรู้สึกว่าอันไหนดีขึ้นเนี่ย
2: โอ้มันดีบนร่างกายแล้ววะ
1: มารู้สึกว่ามันกระปี้กระเป๋าก
2: ระปี้กระเป๋าโยงย่องเงี้ยง
1: แต
2: ่ใ
1: จกระ
2: ว่อง ไว
1: ้มันบนหนักตัวขึ้นตะกี้
2: บนหนักตัว
1: ครับไปคล่องมากคล่อง
2: ไปคล่องมากคล่อง
1: เขา
2: เมื่อเช้ากับเนี่ยตะกี้กับบะยักลุกเนาะกินลงไปยักลุกเนี่ยเมื่อเช้ามาโอ้สบายจิตใจดี
1: กินข้าวกับ
2: กินข้าวกับเชฟ
1: อ
2: ๋อกับหลับดี
1: อ๋อหลับดีพร้อม
2: หลับดีพร้อม
1: ครับกินข้าวได้แต่ก่อนกินบ่แซ่บใช่ไหม
2: ก
1: ิน
2: บ่แซ่บตะกี้จ้อยเนาะมีน้ำคุดเนี่ยกวนขึ้นมาเนี่ย
1: ครับน้ำมะกรูดเนี่ยเนาะ
2: จ้ะ
1: กินเขาได้ถือว่าคุ้มค่าจ้ะน้องแม่เนาะ360 บาทเลยเนาะ
2: ค่าอยู่ติดเติมอยู
1: ่ครับมาลองมาสักอย่างคือกันแล้ว
2: ลองมาเบิ้ด
1: พี่มาว่ากินอะไรกินพี่มาโฆษณามากับลองมาสักอย่างแล้ว
2: สักอย่างแล้วก็คือเกือบอันพุท
1: ธครับน้ำมันคนเลยเนาะ
2: น้ำมันพุทธเนี่ยมีคือกระมูลเน
1: ี่
2: ย
1: อ๋อที่ว่าร่างกายมันรู้สึกว่าสดชื่นครับ
2: มันก็สบายใจ
1: ครับอารมณ์ดี
2: อารมณ์ดีนะ
1: ครับกินข้าวได้เนาะ
2: คร
1: ับ
2: เรามือตาว่าบ่ได้เฮ็ดงานท่าน
1: ครับนอนหลับแบบว่าสาวเดียวเลย
4: ครับ
2: บ่ได้อยู่ได้กินจืด
1: หรอกครับถ้ามีเห็นพี่น้องอยู่เขตนี้ก็แวะมาถามแม่ได้เนาะแม่มาถามเบิ่งว่าตัวอย่างเป็นจังได๋กินอีหลีบ่สินะให้เพิ่นมาปรึกษาได
2: ้
1: ครับมาหาได้ครับเป็นวิทยาทานเนาะแม่เนาะเป็นบุญบอกต่อครับวันนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมรับฟังครับให้แม่ดูแลสุขภาพต่อไปครับครับขอบคุณทุกท่านรักษาที่เวลาหลวงคุณก้องครับ
5: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360 บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพสัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินท ที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติด4แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092821275890921275890หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
3: ท่านก็นั่งอึ้งอยู่เป็นอึดใจยังคิดไม่ออกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าตอนนี้เองจัดการเรื่องศพยายของเองก่อนก็แล้วกันท่านก็ดีเหลือเกินถ้าผมไม่ได้ท่านผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับศพยายเพราะว่าพ่อผมนะพอโทรไปก็บอกไม่ว่างผมก้มลงกราบท่านนับครั้งไม่ถ้วนเลยเสร็จแล้วก็โกนหัวบวชเนนหน้าไฟให้ยายท่านถามผมว่าจะสึกหรือว่าจะบวชต่อไปนานๆผมเนี่ยอยากจะกลับไปทำงานแต่แล้วก็นึกได้ว่าถ้าผมกลับไปอยู่บ้านนั้นนะผมจะอยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ยมันน่ากลัวยายก็ตายที่นั่นแล้วมันก็ไม่ใช่บ้านเราด้วยถ้าเจ้าของคนนั้นเขามาเจอผมอยู่คนเดียวไม่เห็นยายเขาคงจะไล่ผมจะต้องหาที่อยู่ใหม่ทันทีที่สึกออกไปหลวงพ่อท่านเรียกเข้าไปคุยในกุฏิเรื่องที่ยายนั่งคุยกับผู้หญิงคนนั้นท่านก็บอกว่าผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนแล้วก็ตอนที่คุยกันยายก็อาจจะตายไปแล้วโอ้ยเวรกรรมโอ้ผีคุยกับศพตกปากรับคำให้อยู่เฝ้าบ้านตัวตายตัวแทนอะไรทำนองนั้นโอ้น่ากลัวจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าในโลกนี้จะมีเหตุการณ์แบบนี้ครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
4: อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวกับพระท่านผู้ฟังคุณทวีบอกว่ารู้จักกับพระตั้งเป็นพระหนุ่มวัย25ปีเป็นความหวังของบ้านแก่เวลานั้นว่าวัดบ้านเรามีพระหนุ่มอย่างพระตั้งก็เฉพาะในฤดูเข้าพรรษาพอออกพรรษาพระหนุ่มก็พากันสึกหมดเหลือแต่พระแก่ๆที่ไปไหนไม่ค่อยได้อยู่3องค์แล้วพอปีนั้นพรรษาที่4พระตั้งนี่ท่านยังบวชอยู่เป็นพระหนุ่มองค์เดียวละทุกปีที่มีการสอบพระปริยัติธรรมกันที่วัดเจ้าคณะอำเภอพระตั้งก็สอบได้นักธรรมตรีในพรรษาแรกพรรษาที่2สอบได้นักธรรมโทบรรยายธรรมแตกฉานสวดมนต์เก่งพรรษาที่3พระตั้งก็เริ่มนั่งกรรมฐานชาวบ้านก็เริ่มลังเลด้วยความเชื่อที่ว่าไอ้การนั่งกรรมฐานนี่มันทำให้เสียสติเป็นบ้ามาแต่ไหนแต่ไรก็ไม่มีใครกล้านั่งสมัยนั้นถือว่าคนเก่งที่สุดพระเก่งที่สุดก็คือพระที่สวดมนต์ได้มากถ้าได้เป็นพระมหานี่ชาวบ้านถือว่าบรรลุสูงสุดเลยในทางศาสนาเพราะฉะนั้นแถวนั้นก็มีพระมหามากพอศึกออกมาแล้วลาสิกขามาแล้วชาวบ้านก็ยังเรียกมหาชาวบ้านยังนับถือนะคุณทวีบอกว่าทั้งบ้านมีมหาเกือบ10คนล้วนแล้วแต่ศึกจากพระมาแล้วทั้งนั้นน่ะที่นี้พระตั้งองค์นี้นั่งกรรมฐานตลอดพรรษาพอออกพรรษาท่านก็ออกทุดงพอกลับมานี่ในสายตาชาวบ้านก็หาว่าท่านเพี้ยนฉันข้าวมื้อเดียวนะองค์อื่นก็ฉันกัน2มื้อท่านฉันมื้อเดียวแล้วก็ไปเอาผ้าสีอะไรไม่รู้มานุ่งทั้งที่ปกตินี่ควรจะห่มสีเหลืองก็ไปเอาสีน้ำตาลเก่าๆมานุ่งยิ่งไม่รับนิมนต์ไปโน่นไปนี่ชาวบ้านก็ยิ่งไม่ชอบเพราะชาวบ้านเขาจะให้พระไปไหนต้องไปไปทำไม่รู้ในนี่ไปทำธุระเกี่ยวกับเรื่องของพระเนี่ยที่นี่พระที่เป็นสายพระป่าเนี่ยส่วนใหญ่จะสวดมนต์ภาวนาท่านก็ไม่ชอบต่อการที่จะต้องออกไปสวดข้างนอกคนเราพอเอาความชอบไม่ชอบมาตั้งไว้ล่วงหน้าไอ้ที่ตามมาทีหลังไม่ว่าดีไม่ดีมันก็น่ารังเกียจข่าวที่ว่าพระตั้งบ้านี่ก็เกิดมาจากสาเหตุอันนี้ที่คนยุคใหม่เนี่ยก็ชอบเรียกตัวเองว่ายุควิทยาศาสตร์นะมักจะพูดว่าคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์ พูดให้เป็นวิทยาศาสตร์ทำอะไรให้เป็นวิทยาศาสตร์คิดใหม่ทำใหม่ก็ยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าจะทำอะไรนี่ในเอิบในแดงในเดชนะสามคนเนี่ยเป็นคนยุคใหม่นะทั้งสามคนนี่จบโรงเรียนพลตำรวจมาพร้อมกันประจำอยู่ที่สถานีตำรวจประจำอำเภอความคึกขนองในวัยหนุ่มแล้วด้วยความเชื่อที่เป็นวิทยาศาสตร์ทำให้เขาก่อเหตุอันนำไปพบกับกฎแห่งกรรมที่ฝรั่งไม่เคยสอนเอาไว้เหตุเกิดเมื่อตอนสอบพระปริยัติธรรมกลางปีนั้นเวลาสอบนักธรรมหรือว่าเรียกว่าสอบพระปริยัติธรรมทีไรชาวบ้านจากทุกทิศทั่วอำเภอพระจากทุกวัดในอำเภอต่างก็มาชุมนุมกันที่นี่ที่วัดท่านเจ้าคณะอำเภอในจำนวนพระที่มาชุมนุมกันครั้งนี้มีพระตั้งรวมอยู่ด้วยการปรากฏกายของพระองค์อื่นนี้ไม่สร้างความสนใจให้ชาวบ้านเท่ากับพระตั้งเพราะว่าจีวรของท่านเนี่ยเป็นสีน้ำตาลของพระองค์อื่นเนี่ยเป็นสีเหลืองทั้งย่ามทั้งบาทเครื่องบริขารมองดูรุงรังไปทั้งตัวเสร็จแล้ววันนั้นวัดทั้งวัดโกลาหลว่าไฟไหม้กุฏิไม่รู้ไหม้ด้วยเหตุไหนแต่เข้าใจผิดคิดว่าพระตั้งเป็นคนเผากุฏิยังดีที่ชาวบ้านช่วยกันดับเสียทันเวลานั้นพระตั้งเดินออกไปทางหน้าวัดผ่านหน้าป้อมที่นายเอิบนายแดงนายเดชเฝ้ายามอยู่พอดีนะเสียงนายเอิบก็ถามพระตั้งบอกว่าจะไปไหนอ่ะก็คิดว่าพูดกับคนบ้าไม่ต้องพูดดีนักพอพูดอย่างนั้นพระตั้งท่านก็ไม่ตอบนายแดงกับนายเดชอีกสองคนก็เลยช่วยกันจับนายเอิบก็ตะคอกถามทีชี้ไปที่บาทในนั้นมีอะไรต่างคนต่างก็แย่งดูในบาตรคงจะนึกว่าเป็นพระเครื่องหรือว่าของมีค่าพระตั้งลักออกมาจากในวัดหรือยังไงพระตั้งท่านก็ไม่ให้ดูปากก็พูดแต่ว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมอย่าทำเราบาปพูดอยู่อย่างเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยนิสัยอันเคยชินชอบใช้อำนาจเมื่อถามก็ไม่พูดขอดูก็ไม่ให้ดูพูดแต่คำว่าบาปบาปบาปหนึ่งในสามก็เลยบันดาลโทสะตบเปรี้ยงเข้าไปบาทนี่กระเด็นกล่องเข็มมีดโกนเครื่องกรองน้ำตกกระจายพระตั้งเสถลาสะหัวทิ่มลงไปอยู่ในครูข้างทางแต่ปากก็ยังพูดคำเดิมว่าอย่าทำเราบาปเรามีแต่กิริยาไม่มีกรรมพูดไปพลางก็ลุกขึ้นมานั่งเก็บกล่องเข็มบริขารอื่นๆใส่บาทพลางทั้งสามคนไม่เห็นของมีค่าอะไรก็เลยปล่อยไปคนเห็นเหตุการณ์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมอยู่แถวนั้นก็เห็นแล้วก็เฉยๆหลังจากนั้นมาพระตั้งก็หายสาบสูญไปคุณทวีบอกว่ากำลังจะลืมท่านอยู่ทีเดียวทีนี้มาคิดถึงท่านอีกครั้งหนึ่งเมื่อทราบเรื่องจากท่านเจ้าคณะอำเภอว่าคนที่ทำร้ายท่านวันนั้นคนที่ชื่อเอิบนั่นคนที่ตบท่านมายิงตัวตายที่หน้าวัดของท่านส่วนที่ชื่อแดงนั่นรถชนตายนายเดชมอเตอร์ไซค์คว่ำขาหักเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันเอิบนั้นก่อนที่เขาจะมาจบชีวิตลงเนี่ยมีอาการประสาทหลอนคือเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีคนมาทำร้ายเขาคนที่มาทำร้ายคอยมากวนมาให้เห็นทั้งกลางวันกลางคืนทั้งยามหลับยามตื่นนะส่วนสองคนหลังจากนั้นชาวบ้านเขาก็บอกว่าเกิดจากความประมาทครับสำหรับท่านจะคิดอย่างไรก็ลองคิดเอาเองก็แล้วกันเพราะของอย่างนี้ถ้าไม่เจอกับตัวเองก็ย่อมไม่รู้และความไม่รู้นี่แหละครับที่มันปิดบังความสว่างเอาไว้
5: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
6: เนย น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับผมหนุ่มทนายทางสายกลางมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามทำข่าวผู้มีประสบการณ์ตรงในการดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมตอนนี้ผมอยู่บ้านยังแม่ตอนนี้
2: ฮะ
1: ตอนนี้อยู่บ้านยังเนี่ย
2: กองขัน
1: บ้านกองขันตำบล
2: หน้าหนัง
1: ตำบลหน้าหนังอำเภออ
2: ำเภอโพธิสัยจังหวัดหนองคาย
1: ครับแม่ชื่อยัง
2: จันทรธรรมกิจ
1: แม่จันทรธรรมกิจ
2: จ้ะจันทรธรรมกิจนะ
1: บ้านเลขที่ยังอยู่เนี่ย
2: 124
1: 124หมู่ยัง
2: ฮะ
1: หมู่อีหยัง
2: หมู่ห้า
1: หมู่ห้าหมู่ห้าตำบลหน้าหนังอำเภอพบมิสัย
2: อำเภอพบมิสัยจังหวัดหนองคาย
1: หนองคายแม่กินน้ำมังคุดมาจากขวดเหรอ
2: โอ้ยเมื่อหลายอยู
1: ่กินมาจักปีแล้วถามเป็นปี
2: หลายจักปีกว่าเท่าแล้วบ่จักปีหรอกกินเป็นประจำก็พออยู่อยู่ก่อนได้กินน้ำ
1: ก่อนกินนี่มีปัญหาสุขภาพเป็นยัง
2: ปวดขา
1: ปวดขาอีหยังอีก
2: เบาหวาน
1: เบาหวาน
2: ความดัน
1: ความดัน
2: จ้า
1: ตาสายตาเป็นยังไง
2: โอ้ยสายตาแห้งเป็นไห
1: ้หูเป็นไงหู
2: หูแห้งหนวกว่าสิไปหาหมอไม่มีเงินน้องไข
1: ่บานี้กินน้ำมะขุดแล้วมันดียังไงเน
2: ี่ยเจ้าไข่อยู่เบาหวานกับบ่เป็นไร
1: เบาหวานกับลดลงบ
2: ่บ่มีบอกว่าบ่มีโรดไป
1: อ๋อเบาหวานนี่เศร้าแล้ว
2: เจ้าแล้ว
1: เบาหวานบ่มีแล้วความดันเด
2: ้ความดันกับบ่มี
1: เอาปกติแล้ว
2: ปกติอยู่
1: เบาหวานกับปกติความดันกับปกติ
2: แล้วม
1: ัน
2: เป็นนะมันปวดขากับขั้นคายน้ำเป็นขึ้นมูลมานน้ำตัวน้ำโตนอนกับบ่ได้ขั้น
1: อันกินน้ำมะขุดนี่แข้งขาเบาขึ้นจักหน่อยบ
2: ่เออไข้อยู
1: ่ไข้อยู่เนาะเอาก็ถือว่าโดยร่วมกับสุขภาพแข็งแรงขึ้นเนาะ
2: จ้
1: าดีแล้วแล้ว
2: ก็คันบ่กินยาสิก็สิบ่ตายแล้ววะ
1: ครับครับ
2: แต่ว่าปีนี้เด็กเข้าโรงพยาบาลหลายเทื่อแล้วดิล่ะ
1: บ่
2: เจ็บท้อง
1: เจ็บท้องเจ็บท้องเป็นยังหมอว่าเป็นยัง
2: กระเพาะอักเสบ
1: กระเพาะอักเสบ
2: จ
1: ้ะแต่กินน้ำมันคุดไปเรื่อยก็คือเศร้าดอก
2: นั่นแหละบางหันกินกระเพาะเป็นยังบ้านนี้มาหอดมานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ไปอาบน้ำไปร่มแล้วหันเก็บตาย มันเมื่อยเนาะขาอ่อนไม่ได้กินข้าว
1: ไม่ได้กินข้าว
2: เอาแต่ข้าวต้มไม่กิน
1: เอากินต่อเนื่องเด้อเหมือนเด้อจะป่าเด
2: ้อ
1: ค่อยกินทีละนิดทีละหน่อยไปเอาขอบคุณแม่จันทอน
2: ธรรมกิจ
1: ธรรมจิตขอบคุณแม่จันทอนธรรมจิตเด้อขอบคุณแม่หลายๆคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อแม่เด
2: ้
1: อครับสวัสดีครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซูเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: วงการแพทย์ทั่วโลกค่ะต้องตะลึงค่ะหลังจากที่นักวิจัยไทยค่ะค้นพบสูตรต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีผลไม้ไทยค่ะ
5: เพราะว่าเป็นการจัดงานผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลก
4: ในช่วงที่ราคามังคุดตกต่ำจนก่อให้เกิดปัญหาแก่เกษตรกรชาวสวนมังคุดปี2552คณะนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยจึงได้นำเนื้อมังคุดที่มีราคาตกต่ำในช่วงการผลิตสูงสุดไปผลิตเป็นน้ำมังคุดซึ่งพบว่าสามารถช่วยดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาความไม่สมดุลในภูมิคุ้มกันทุกประเภทโดยได้ควบคุมสาระสำคัญ GM1 ในการผลิตน้ำมังคุดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงส่งผลให้มังคุดได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางมากขึ้นล่าสุดค่ะมังคุดไทยได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการแพทย์ทั่วโลกอีกครั้งเมื่อศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานแถลงข่าวการเผยแพร่ผลงานนักวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลระดับโลกโดยงานวิจัยจากมังคุดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่การนำสารสกัดจากมังคุดไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งไม่เพียงส่งผลประโยชน์แค่ในประเทศไทยแต่ยังส่งผลถึงในระดับสากลอีกด้วยทางนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.พงศักดิ์อังกสิทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยร่วมกล่าวเปิดงานในครั้งนี้พร้อมด้วยการชมวิดิทัศน์บิมผลงานวิจัยจากมังคุดณโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครซึ่งการคิดค้นครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นด้วยฝีมือและมันสมองของนักวิทยาศาสตร์ไทยเริ่มต้นจากการค้นพบ GM1 จากมังคุดราชินีผลไม้ไทยแล้วนำไปผสมกับสารธรรมชาติบิมที่สกัดได้จากฝรั่งงาดำถั่วเหลืองและใบบัวบกซึ่งอาศัยปัญญาที่ได้จากภูมิความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานในห้องทดลองกว่า30ปีแล้วทำให้สูตรสารธรรมชาติบิมที่ได้มีประสิทธิภาพในการปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆจึงน่าที่จะใช้เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งให้หายขาดได้ค่ะ
6: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือว่าเป็นตะยืนน้ำพันแท
7: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ้อเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
6: ฮือบุยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สำบายเพชรเบี้ยงได้กุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
7: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-0953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
8: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
9: ฮัลโหลครับอยากสร้างงานยาน้ำมังคุดนะครับ
8: จ้ารับกี่ขวดดีคะ
9: เอาสัก3ขวด
8: จ้าลูกขอชื่อหน่อยค่ะ
10: ชื่อน้ายังเจ้า
9: ชื่อ
11: เอามือเราเลยเราเมื่อเลยไอ้คงไม่ส่งยังด้วย
10: เอากับชื่อเจ้าอะไรแล้วก็มาส่งเฮือนเจ้าเ
9: ลยผู้กินบอกครับผู้สร้าง
8: เอาคนที่จะสามารถที่จะรับของได้นะคะเพราะที่เราจะโทรที่คนส่งจะโทรติดแล้วเขาจะไปส่งให้นะคะ
9: ครับครับ
8: ค่ะ
9: อันเอาชื่อเขียวทอง
8: ค่ะนามสกุล
9: หวาวงวัน
10: เฮาก็
8: จ้าบ้านอะไรคะ
9: บ้านวังม่วง
8: ค่ะตำบล
9: บ่าวว่า
8: อำเภอค่ะ
9: ตาดำนวยจังหวัดสกลนคร
8: จ้าหนูจะส่งเป็นพัสดุไปให้นะคะประมาณวัน2วันนะคะ
9: คร
8: ับจ่ายเงินปลายทางแค่ 1,000 บาทนะคะ
9: ครับผม
8: ค่ะเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ค่ะ
9: ครับผม
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
9: ครับ
11: เดี๋ยวทั้งประชาก็ดีเลย
8: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
12: ครับสาวสั่งน้ำมังคุด
8: จ้าพ่อ
12: เคยสั่ง
8: จ้า
12: เอาขวดแล้วคัน
8: เอาชุดหนึ่งเนาะพันหนึ่งเนาะพ
12: ่อชุดหนึ่งก็ได้หกขวดก็ได้เป็นไร
8: อ๋อพ่อรับกี่ขวดคะถ้า1ถ้า3ขวดจะ 1,000 บาท6ขวดจะ 2,000 ค่ะ
12: เอฟ3ขวดสั่งมาแล้ว3ขวด
8: ได้เลยจ้าพ่อรับเพิ่มเนาะ
12: ตอนนี้คิดจะจะได้6ขวด
8: อ๋อ6ขวดลูกให้2ของแถม6ขวดแล้วก็เสื้อ1ตัวค่ะพ่อมีเสื้อให้พ่อด้วย 2,000 บาท
12: 2,000 บาท
8: จ้ะ
12: ครับครับผมเคยส่งอุตเบอร์เก่าหายไปเลยเอาเนื้ออยู่ข้างขวดนี
8: ่โอจ้ะลูกขอทวนที่อยู่พ่อหน่อยได้ไหมคะจ้ะบ้านอะไรคะพ่อ
12: สวนนักคีรี
8: ค่ะตำบล
12: วานอนิวาส
8: จ้ะอำเภอวานอนนะคะพ่ออ
12: ำเภอวานอนิวาส
8: จ้าชื่ออะไรคะ
12: คุณพ่อไพบูลแก่นคุณ
8: พ่อไพบูลแก่นคุณเนาะ
12: แก่นคุณ
8: อ๋อแก่นคุณจ้าพ่อรับ 2,000 เนาะ
12: ครับรับไปเลย 2,000
8: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้จ้า
12: วันนี้กินขวดที่สาวแล้วเมื่อเช้านี
8: ่โอ้จ้าเป็นยังไงบ้างคะดีขึ้นไหม
12: ปรากฏดีขึ้นอยู่นิดๆหน่อยโ
8: ยจ้าค่อยๆทานเนาะ
12: หมดสองขวดนี่ขอที่สับกินอยู่กับเช้านี
8: ่โอ้จ่าพ่อค่ะค่ะเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะพ่อเก็บเงินปลายทาง 2,000 บาทเด้อ
12: ครับผม
8: ค่ะขอบคุณนะคะพ่อขอให้พ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะ
13: ขณะนี้เวลา 19 นาฬิกาได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบผู้นำสหรัฐเชื่อว่าจีนและรัสเซียไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านทำสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทุนการเงินระหว่างประเทศเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดถี่ขึ้นพร้อมแนะทุกประเทศเร่งสร้างความยืดหยุ่นและดูแลวินัยการคลังเพื่อรับมือกับผลกระทบในอนาคต
2: นางคริสตาลีน่าเจเจว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดเผยบนเวทีสัมมนา Building ResilienceIn a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าโลกกำลังเผชิญความเสี่ยงรอบด้านทำให้ประเทศต่างๆต้องคำนึงถึงเรื่องความมั่นคงควบคู่ไปกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจโดยย้ำว่าเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาคและการเงินคือแนวป้องกันด่านแรกพร้อมกันนี้ IMFยังแสดงความกังวลต่อสถานการณ์หนี้และตัวเลขขาดดุลในบางประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ประกอบกับแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ทำให้อัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับสูงจนกลายเป็นภาระหนักในการชำระหนี้พร้อมย้ำว่าแม้โลกจะเผชิญภาวะความแตกแยกแต่ความร่วมมือและการบูรณาการทางเศรษฐกิจยังคงเป็นสิ่งสำคัญโดยยกตัวอย่างว่าหากยุโรปบูรณาการโครงข่ายพลังงานจะช่วยลดราคาพลังงานได้มากกว่าร้อยละ10ขณะที่เอเชียจะมีโอกาสเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกร้อยละ 1.8 หากสามารถยกเลิกอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีได้พร้อมแสดงความคาดหวังที่จะเห็นการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เข้มแข็งมากขึ้นเช่นอาเซียนโดยยืนยันว่า IMF พร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อรักษาเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจโลกต่อไปนพศรแก้วขำรายงาน
1: ส่วนการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียนซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประธานกลุ่มธนาคารโลกแนะดึงทุนเอกชนร่วมพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นขณะที่ไทยชูกลไกพลังงาน AI เงินทุนปลดล็อกข้อจำกัดยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
3: นายอาเจบังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank เปิดเผยถึงประเด็นด้านเงินทุนและการสร้างงานโดยระบุว่าในอีก 12-15 ปีข้างหน้าจะมีประชากรในตลาดเกิดใหม่ถึง 1,200 ล้านคนที่มีอายุครบ18ปีซึ่งต้องการการรองรับด้านการศึกษาสาธารณสุขและการสร้างงานเนื่องจากงบประมาณภาครัฐมีจำกัดจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนและภาคการกุศลเข้ามาร่วมขับเคลื่อนปัจจัยสำคัญ3ประการในการดึงดูดเงินทุนภาคเอกชนได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและโครงสร้างพื้นฐานมนุษย์ธรรมาภิบาลและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการทำธุรกิจการมีหลักนิติธรรมกฎหมายที่ชัดเจนและการลดขั้นตอนทางราชการการลดความเสี่ยงให้นักลงทุนผ่านเครื่องมือประกันความเสี่ยงการใช้เงินทุนสกุลท้องถิ่นและการสร้างประเภทสินทรัพย์ใหม่สำหรับกองทุนบำเหน็จบำนาญและบริษัทประกันซึ่งธนาคารโลกได้เร่งผลักดันการระดมทุนภาคเอกชนสำหรับตลาดเกิดใหม่จนเพิ่มขึ้นเป็น 112,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเดิม 32,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อ3ปีก่อนพร้อมทั้งเปิดตัวกลยุทธ์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งเป็นแหล่งจ้างงานหลักถึง 75% ของงานทั้งหมดเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและพื้นที่เปราะบางอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแนวทางขับเคลื่อนศักยภาพทางเศรษฐกิจการลงทุนของอาเซียนผ่าน3กลไกหลักได้แก่การใช้พลังงานเป็นรากฐานปัญญาประดิษฐ์เป็นตัวทวีคูณและเงินทุนเป็นตัวเร่งพร้อมผลักดันให้ธนาคารโลกเข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยปลดล็อกข้อจำกัดด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนควบคู่กับการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและแรงงานเพื่อยกระดับความร่วมมือให้ก้าวข้ามจากการระดมทุนไปสู่การสร้างขีดความสามารถที่แท้จริงและผลักดันให้อาเซียนเป็นต้นแบบการเชื่อมโยงการพัฒนาด้านพลังงานเทคโนโลยีและเงินทุนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอไทยเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทรัพยากรการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่นานาชาติไว้วางใจเพื่อรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาหัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นในโลกที่แตกแยกหรือ Building Resilience in a Fragmented World ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยกล่าวว่าความขัดแย้งและความไม่แน่นอนของโลกส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในลักษณะ K-shape โดยประเทศและธุรกิจขนาดใหญ่บางส่วนได้รับประโยชน์ขณะที่ประเทศขนาดเล็กและผู้ประกอบการ SME ปรับตัวได้ยากขึ้นไทยจึงเสนอทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมโยงที่ได้รับความไว้วางใจผ่านความร่วมมือในอาเซียนเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรและความต้องการของแต่ละประเทศเช่นการเชื่อมโยงแหล่งพลังงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสิงคโปร์นอกจากนี้ไทยยังเสนอให้เพิ่มการค้าระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกันซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนเพียง122พร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและขยายความร่วมมือทางการค้ากับยุโรปเพื่อรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันต้องเชื่อมโยงการลงทุนต่างประเทศกับผู้ประกอบการและแรงงานไทยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาทักษะแรงงานผ่านโครงการสะพานทักษะหรือ Skill Bridge และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในประเทศกับตลาดโลกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวนายเอกนิติยังย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตการเงินและความขัดแย้งทางการค้าและการทหารโดยอาศัยบทบาทของสถาบันการเงินระหว่างประเทศเช่นกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกควบคู่กับการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจที่เปิดกว้างเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กรุงเทพมหานครยังคงเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามเส้นทางหลักและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม24ชั่วโมงในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตจุกศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
6: ระบบหลักๆของเราเนี่ยคือเรื่องของกล้อง CCTV นะครับที่เราดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมาน
1: อกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศงดการบังคับหรือปล่อยโดรนทุกชนิดในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ตลอด24ชั่วโมงในวันที่16ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 23:59 นเพื่อยกระดับความปลอดภัยระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สำหรับโดรนที่จำเป็นต้องใช้ในภารกิจเกี่ยวกับการประชุมต้องยื่นขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UAS Portal และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAT เท่านั้นพร้อมทั้งต้องแจ้งรายละเอียดและประสานงานกับศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนปฏิบัติการบินทุกครั้งหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศนายกรัฐมนตรีตรวจความพร้อมการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจความพร้อมการจัดงาน

0: ถือเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับโลกและจากการพบปะผู้นำด้านการเงินเมื่อวานที่ผ่านมาพบว่าทุกคนรู้จักและตื่นเต้นที่จะได้ชมการแสดงครั้งนี้สำหรับการจัดงานวันพรุ่งนี้จะจัดภายใต้ทีม Thailand Welcome the World มีการประดับตกแต่งตึกสันติไมตรีด้วยดอกไม้อย่างสวยงามเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และการต้อนรับแบบไทยพร้อมจัดเตรียมการแสดงดนตรีจากวงซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตรามาร่วมสร้างบรรยากาศขณะที่เมนูอาหารจะนำเสนออาหารไทยขึ้นชื่อโดยมีต้มยำกุ้งเป็นหนึ่งในเมนูสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้นำและผู้แทนจากนานาประเทศที่เข้าร่วมงานนายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษเพียงแจ้งให้ทราบว่าจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อชี้แจงข้อสงสัยต่อประชาชนหากมีการพาดพิงหน่วยงานใดให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงแต่หากเป็นกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีกำกับดูแลยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีก3คนจะช่วยชี้แจงทั้งนี้ไม่จำเป็นต้องขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยเนื่องจากหัวหน้าพรรคและแกนนำยืนยันจุดยืนชัดเจนแล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนโดยพรรคร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใต้หลักประชาธิปไตย
2: ไม่ได้คุยอะไรพิเศษก็หรือให้ท่านทราบว่ามันก็จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้เยอะที่สุดพี่น้องประชาชนจะได้ข้อมูลมากๆนะครับแล้วถ้ามีการอภิปรายพลาดพิงไปโดนหน่วยงานไหนนะครับก็จะขอให้เจ้ากระทรวงแต่ละกระทรวงเนี่ยได้ขึ้นมาชี้แจงไม่ต้องขอครับพรรคเพื่อไทยทั้งหัวหน้าพรรคท่านหัวหน้าทีมทุกอย่างก็ยืนยันนะครับคือพรรคเนี่ยให้อยู่แล้วล่ะแต่พรรคร่วมรัฐบาลก็สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ที่ส.ส.แต่ละท่านมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิทธิตามหลักประชาธิปไตย
1: นายกรัฐมนตรีระบุว่ากรอบเวลาพิจารณายัตติใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ส่วนระยะเวลาอภิปรายให้เป็นไปตามแนวทางที่เคยปฏิบัติกันมาโดยไม่มีปัญหายืนยันว่ายังไม่ได้คิดเรื่องปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังไม่ถึงเวลาประเมินตัวชี้วัดผลงานหรือ KPI ของรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามต้องการเห็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์โดยพร้อมรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปปรับใช้เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงกรณีฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุว่าขณะนี้ทุกคนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าข้อกล่าวหาจะออกมาในรูปแบบใดส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องไม่แน่ใจว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวหมายถึงเรื่องใดแต่ยืนยันว่าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักส่วนกรณีเขากระโดงเป็นเรื่องเก่าโดยส่วนตัวไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเพียงบุคคลเดียวแต่ยังรวมถึงประชาชนชาวบุรีรัมย์ที่มีเอกสารสิทธิ์ด้วยซึ่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงจึงไม่เห็นว่าเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้องส่วนกรอบเวลาการอภิปราย5วันมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างมากโดยต้องพิจารณาว่าจะมีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือไม่รวมถึงเป็นประเด็นใหม่ที่มีมูลข้อเท็จจริงหรือไม่ซึ่งต้องรอดูรายละเอียดก่อน
3: คือผมว่ามันต้องยันด้วยหลักเกณฑ์เหตุผลผมค่อนข้างไม่เชื่อว่าสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเขามีว่าผมไปทำเรื่องนู้นเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไม่ได้ทำครับเขาจะเอาหลักฐานมาจากไหนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้กังวลอะไรผมมั่นใจนะครับในส่วนของผมผมตอบได้แน่นอนค่อนข้างมั่นใจครับในส่วนที่เรารับผิดชอบโดยตรงแล้วก็ผมก็มั่นใจในสมาชิกพรรคแล้วก็ในคณะรัฐมนตรีว่าทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วก็ด้วยความสุจริตใจผมว่ามันก็ดูเยอะไปนะฮะหมายถึงว่า5วันนี่มีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยไหมมีประเด็นใหม่ๆแล้วก็เป็นประเด็นที่เป็นมีมูลจริงหรือเปล่าหรือจะเป็นแค่การเดี๋ยวรอดูดีกว่าม
0: าต่อที่สถานการณ์น้ำสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนัก

0: ้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไปจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
1: ในนัทวุฒิเบญจสุรัตน์วงศ์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองริมตลิ่งลำคลองสาขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กเล็กพร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังหรือน้ำไหลเชี่ยวห้ามลงเล่นน้ำหรือขับรถฝ่ากระแสน้ำเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งนี้ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งขนของลงจากที่สูงและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยติดต่อสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
0: ขณะที่ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีแจ้งสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ำแม่ประจันและอ่างเก็บน้ำห้วยผากภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยพื้นที่ท้ายน้ำบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุน
2: นายสมสวัสดิ์ชายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่าสถานการณ์น้ำเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 726.30 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 102.29 อ่างเก็บน้ำแม่ประจันมีปริมาณน้ำ 30.80 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 72.98 และอ่างเก็บน้ำห้วยผากมีปริมาณน้ำ 17.64 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 64.13 ภาพรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยปริมาณน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีต่ำกว่าตลิ่งยกเว้นพื้นที่ลุ่มอำเภอบ้านแหลมได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนส่วนอำเภอเขาย้อยได้รับผลกระทบจากน้ำป่าจังหวัดราชบุรีไม่ใช่การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ
3: สถานการณ์น้ำในขณะนี้นะครับแม่น้ำเพชรบุรีนะครับก็ถือว่าปกติปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็ทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงนะครับตุ่มน้ำเพชรบุรีตั้งแต่อำเภอแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดอำเภอเมืองบ้านแหลมหรือว่าสถานการณ์ปกติยกเว้นบางพื้นที่ของอำเภอบ้านแหลมนะฮะซึ่งเป็นที่ลุ่มก็จะได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นลงนะครับในส่วนของอำเภอเขาย้อยของ3วันมาเนี่ยนะครับประสบเหตุจากน้ำจากจังหวัดราชบุรีนะครับหลากมาที่อำเภอเขาย้อยทำให้ประสบเหตุอุทกภัยนะครับ
2: ทั้งนี้พื้นที่อำเภอเขาย้อยที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้อำเภอเขาย้อยรวม10ตำบล49หมู่บ้านเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติเขตให้ความช่วยเหลือแล้วโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีได้มีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคาดว่าไม่น่าเกิน1สัปดาห์ถ้าฝนไม่ตกลงมาเพิ่มระดับน้ำจะอยู่ในเกณฑ์ปกตินภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
0: ส่วนจังหวัดอ่างทองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่ม3ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำขังชุมชนผงเพง
4: นายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่หมู่5และหมู่6ตำบลผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งออกสู่คลองผงเพงโดยวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดล่าสุดระดับน้ำในคลองผงเพงลดลงอยู่ที่6เมตร11เซนติเมตรลดลงประมาณ2มิลลิเมตรนายทัศนัยในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองได้สั่งการเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาให้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนองค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นพอดอ6เข้าบำบัดธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักและมีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัด ส่งผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมรัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงถึง30 พฤศจิกายน 69ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมุ่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้แก่ประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่ต้องกังวลสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: 13ตุลาคมก้มศีระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหฤทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่เชื่อว่าจีนและรัสเซียกำลังให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการทำสงครามกับสหรัฐหลังมีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าทั้งสองประเทศคอยสนับสนุนอิหร่านอยู่เบื้องหลังผู้นำสหรัฐกล่าวเพิ่มเติมว่าหากมีการให้ความช่วยเหลือจริงก็คงเป็นเพียงการช่วยเหลือเล็กน้อยเพราะจีนและรัสเซียต้องสูญเสียผลประโยชน์มหาศาลหากเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งนี้เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีทรัมป์เตือนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างยืนกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่ให้สนับสนุนอิหร่านหลังมีรายงานว่าจีนส่งอาวุธให้อิหร่านและช่วยอิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยบุตรสาวและภรรยาเข้าร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศแห่งใหม่ในเกาหลีเหนือเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการจัดแสดงขีปนาวุธข้ามทวีปรุ่นฮวาซอง20ที่มีขีดความสามารถในการโจมตีเป้าหมายในสหรัฐสื่อทางการเกาหลีเหนือยืนยันว่ากองทัพเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทางยุทธวิธีตกลงไปในทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อยืนยันความสำเร็จในการปรับปรุงทางเทคนิคของส่วนประกอบสำคัญบางอย่างของอาวุธชนิดนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเขาอาจจะพบหารือกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างภารกิจเดินทางยูเทวีปเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภ ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาและกระบี่ลมตะวันออกความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร3เซนติเมตรและเวลา 19:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร94เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร45เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับวาดวงกีฬาครับประจำวันที่13ตุลาคม2569ผมณถนนชูเมืองนะครับก็วันนี้คุณทุนชัยคำรอดนะครับอยู่ที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดิจิทัลชัยโสดาคุณากรสิมพิทักษ์และอัครเดชคำภีระนะครับวันนี้วาดวงกีฬานะครับก็เป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับเมรัชนกอินทนนท์หลังจากที่บาดเจ็บนะในการแข่งขันที่ฟินแลนด์ที่ผ่านมานะครับวันนี้เดิมทีนะเมรัชนกจะลงแข่งขันในรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับที่เดนมาร์กที่โอเดนเซ่นะครับเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750ซึ่งเป็นรายการใหญ่อีกรายการหนึ่งนะครับมีนักแบดมินตันมือ5ของโลก ของโลกนะครับถอนตัวนะเพราะว่าอาการบาดเจ็บจากการแข่งขันอาร์กติกโอเพ่นเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์500นะแพ้กับมีอาร์บิทเฟลนะมือ115ของมือ15ของโลกจากเดนมาร์กนะ2เกมรวดตอนนั้นมีการบาดเจ็บนะครับนะก็ทำให้ในการแข่งขันรายการนี้เมย์ถอนตัวนะครับพูดถึงรายการที่แล้วเนี่ยนะอาร์กติกโอเพ่นนะที่มีอาร์บิทเฟลเนี่ยที่เขาได้แชมป์เนี่ยเขาโพสต์ใน Facebook แล้ว IG ด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยเป็นแฟนคลับนะมีเมรัชนกอินทนนท์เป็นไอดอลของเขานะเคยเมสเสจมาถามเมรัชนกอินทนนท์นะครับว่าทำอย่างไรซ้อมอย่างไรมีหมุดหมายอย่างไรสมัยที่ได้เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันรวมถึงได้แชมป์โลกนะครับซ้อมอย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะส่งเมสเสจมานะครับแล้วก็มีเมรัชนกเป็นไอดอลนะฮะแล้วคราวนี้ก็ได้เจอกันได้ชิงกับเมย์นะถึงแม้ว่าเขาชนะเขาชื่นชมเมย์นะครับนี่คือเขาได้พูดคุยกันและเมย์ก็ได้ไปตอบในไอจีด้วยนะครับต่างคนก็ต่างยินดีกันพอรายการนี้เนี่ยเมย์ก็ไม่ได้ลงแข่งขันนะครับนะก็มีการบาดเจ็บขอให้กลับมาไวๆนะสำหรับเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับส่วนรายการนี้นักกีฬาไทยลงแข่งขันวันนี้2ประเภทนะครับในประเภทคู่ผสมนะก็จะเป็นทางด้านของวิลกุลุตวิทิสารซึ่งเป็นมือ1ของโลกนะครับเจอกับรามุสเกรมเก้มือ100มือ27ของโลกจากเดนมาร์กนะครับเวลาในบ้านเราสักประมาณ 4:00 นนะส่วนอีกคู่หนึ่งจะเป็นคู่ผสมนะรอบแรกบาสเดชาพลพัวรานุเคราะห์จับคู่กับเฟมสุภิศราเพียว3พรานซึ่งเป็นคู่มือ5ของรายการมือ5ของโลกนะครับเจอกับคู่ของชนิดชัยเปวูวูกวนซุนกับลีเซอร์ซินมือ32โลกจากชนิดชัยเปและปรากฏว่าคู่ของบาสกับเฟมนะฮะเอาชนะวูกวนซุนกับลีชัยซินไปเมื่อช่วงบ่ายนะครับประมาณ 16:00 นตามเวลาในบ้านเรา2เกมรวด21-18และ21-14นะครับบาสกับเฟมแต่ผ่านก็สู่รอบ2นะเจอคู่จากมาเลเซียก็คือฮวงปังรอนกับไลปิงชิงนะครับซึ่งชนะคู่ของสเปนมานะครับ21-16และ21-18นะครับคุณผู้ฟังครับในรายการนี้เนี่ยวัดกันที่มือ1ของโลกอีกแล้วในประเภทชายนะวิลกูรูดเป็นมือ1อยู่นะถ้าเข้ารอบลึก นะเข้ารอบลึกไม่ได้แต่ว่าคู่แข่งขันที่ลุ้นมือ1ของโลกอย่างท่านของโจธานคริสตี้นะทางด้านของอันโทเซนนะทางด้านของชิวชีเนี่ยเกิดชนะขึ้นมาแล้วก็ได้แชมป์ได้รองแชมป์ประมาณนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งของโลกอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วแต่เราก็เชียร์วิลกุลวุฒินะค่ำคืนนี้ประมาณ4:00 นนะจะเจอกับรามุสเอ็นเก้นะครับหลังจากรายการที่เดนมาร์กนะรายการใหญ่หลังจากนี้ก็คือเฟรนช์โอเพ่นนี่แหละที่ฝรั่งเศสนะวอลทูซูเปอร์พันนะก็อยากให้นักกีฬาไทยแข็งแกร่งนะก็รายการนี้รายการใหญ่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของก่อนจะไปเรื่องของทัพนักกีฬาพาราลิมปิกของพาราเกมของเรานะที่ไปที่ไอจินาโกย่าที่เตรียมแข่งขันก็เดินทางไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้หลายทีมนะก็กำลังฝึกซ้อมอย่างขมักขม้นเลยทีเดียวนะครับก่อนจะไปเรื่องของพาราทีมชาติไทยนะไปดูเรื่องของทีมจักรยานก่อนนะขออนุญาตทีมจักรยานมี2รายการ ซึ่งส่งนักกีฬาไปแข่งขันนะทีมจักรยานก็คือเรื่องของอันดับแรกก็คือ BMX นะครับทางด้านของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะพลเอกเดชาเหงประศรีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับซึ่งสมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งทางด้านของโกเมศสุขประเสริฐกับพุทธภูมินาคแป้นนะครับไปแข่งขันจักรยาน BMX Racing World Cup รายการ UCI BMX World Cup 2026ซึ่งแข่งขันไปแล้ว4สนามนะครับนะมี4สนามที่แข่งขันนะก็มีที่จีนนะครับแล้วก็สนามที่5และ6เนี่ยแข่งกันที่กรุงปักกิ่งนะครับนะแล้วก็ต่อสนามที่7ที่8ที่เหอเป่ยนะครับที่เมืองฉงลี่นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันที่สหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือ UCI กำหนดเป็นคะแนนสะสมเพื่อไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิสนะครับคือทุกอย่างต้องมีการควอลิฟายต้องไปหาคะแนนสะสมนะฮะนักกีฬาที่จะผ่านไปโอลิมปิกได้เนี่ยต้องมีคะแนนแรงกิ้งมีคะแนนสะสมในหลายสนามนะครับซึ่งผ่านไป4สนามนะครับก็โหผลงานของเราก็ได้คะแนนเพิ่มนะ42คะแนนจากอันดับที่24ในสนามที่7และอันดับที่26เป็นสนามที่8ของโอมพุทธภูมินาคแป้นนะที่เข้ามาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีได้ทั้ง2สนามนะที่ชงลี่นะครับขณะที่โกเมศนะก็ไปเจอกับในรุ่นประชาชนนะก็ไม่สามารถเก็บคะแนนเพิ่มได้นะเพราะว่าโอ้เขี่ยวหลากดินทั้งนั้นแหละทั้งญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญญี่ปุ่นอินโดนีเซียนะจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญนะครับแล้วก็มีทางยุโรปด้วยนะก็ทำให้คะแนนสะสมของโอลิมปิกเกมของเราในประเภท BMX ขณะนี้ยังอยู่ที่คะแนนรวม339คะแนนอยู่ที่22นะครับก็ทางด้านของสมาคมก็ต้องนะวางแผนกันต่อนะครับเพราะว่าก็ต้องดูคู่แข่งด้วยนะคู่แข่งในภาคเอเชียญี่ปุ่นเป็นคู่แข่งสำคัญรวมถึงจีนที่เริ่มพัฒนานักกีฬา BMX รุ่นใหม่ขึ้นมาอย่างน่าจับตามองเลยนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องของการแนวทางในการพัฒนาทีมปั่นจักรยาน BMX ของเราไม่ยังไม่หมดนะโอกาสที่เราจะเข้านะเราจะมีเหลือด้วยการโควต้าการลุ้นในการไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมหลายสนามโดยเฉพาะเรื่องของในปีหน้าอย่างซีเกมที่มาเลเซียนะท่านนายกสมาคมก็คาดหวังแล้วก็การคัดเลือกโอลิมปิกเกมอย่างต่อเนื่องในปี2170จนถึงกลางปี2171นะซึ่งเป็นการคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะก่อนที่กรอบรอบเวลาในการเก็บคะแนนนะตุลาคม2170นะครับแล้วก็ประเภทลูกก็2171ภูเขาและ BMX สิ้นสุดพฤษภาคมและมิถุนายน2171นี่คือการวางแผนของสมาคมนะว่าหลักเกณฑ์ในการส่งนักกีฬาแข่งขันต่างๆเนี่ยไปคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะไม่ว่าจะเป็น BMX จักรยานลู่อะไรต่างๆนะต้องวางแผนกันอย่างเนิ่นๆนะครับและนักกีฬาก็ต้องซ้อมอย่างเต็มที่นะครับแล้ว เราจะมีแล้วเราก็จะมีโควต้าในการคัดเลือกแข่งขันนะอีกหนึ่งโควต้านะก็คือโควต้าทริปเอเชียซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน BMX King Champ Asia 2027นะที่เราจะเป็นเจ้าภาพสนาม BMX สวนกีฬากำมลสนุนสุรินทรวงศ์เขตน้องจอกกรุงเทพมหานครในปีหน้าเช่นเดียวกันกลางปีนะครับ 27-28 พฤษภาคมก็หวังว่านะเราจะได้โควต้าในการคว้าแชมป์เอเชียนะทั้งประชาชนชายและประชาชนหญิงเพราะว่าแชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียที่เราจะเป็นเจ้าภาพในกลางปีหน้าเนี่ยครับจะได้ไปโอลิมปิกเกมโดยอัตโนมัตินี่นะหลังจากที่ลุ้นทั้งไปแข่งขันเพื่อดูคู่ต่อสู้แต่ว่าเรื่องของการคัดเลือกไปโอลิมปิกเกมในการเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียแชมป์เอเชียก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมเช่นเดียวกันนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งพรุ่งนี้แข่งแล้วในการแข่งขันจักรยานลู่นะครับชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับพรุ่งนี้วันที่14นะแข่งขันกัน14ถึง18ตุลาคมนักกีฬาของเราเดินทางไปแล้วนะโอ้เมื่อสัก5วันที่ผ่านมานะเดินทางไปแล้ว TJ จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมายืนยงเพชรรัตน์นะครับเดินทางไปโดยมีทางด้านของจุฬาทิพย์มณีพันธ์นะรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนคอยดูแลและควบคุมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับนี่ก็คืออีกรายการนึงซึ่งเราเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะว่าการแข่งขัน Track ขออภัยนะ Track World Championship เนี่ยนะ UCI Track World Championship เนี่ยเราสามารถต่อกรกับนักกีฬาระดับโลกได้หรือไม่ฮะเยอรมันฮอลแลนด์นะฮะยุโรปพกเก่งจริงๆนะครับรวมถึงเอเชียนะซึ่งต้องไปฟาดฟันกับทางด้านของยุโรปนะเพื่อใครจะได้แชมป์ UCI Track World Championship นะครับของเราเนี่ยแข่งกับมาเลเซียแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับซาทักก็เหนื่อยพอแล้วและคราวนี้มาระดับโลกฮะระดับยุโรปซึ่งเป็นเจ้าเรื่องลู่จักรยานลู่เยอรมันอังกฤษเนี่ยทางด้านของฮอลแลนด์ฝรั่งเศสเขาเก่งนะจะได้เจอกันนะเดี๋ยวผลการแข่งจะรายงานให้ทราบนะครับ ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็เรื่องของความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยนั่นแหละครับก็ตอนนี้ก็ซ้อมอย่างเต็มที่เลยวันละ2เวลานะครับโค้ชเอกเศรษฐกรชัยชื่นตานะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทยเตรียมแข่งขันฟุตบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียรายการ AFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับแข่งกันเดือนหน้าแต่ว่าเราก็ต้องซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าไปแข่งกันที่นู่นนะสนามกีฬาชายหาดบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโอ้โหทะเลสวยมากนะครับทะเลสวยมากอันนี้พังงาในตัวเมืองก็สวยนะฮะเคยไปวิ่งโอ้นะทำพุงช้างนี่จำได้แล้วนะนะสมัยกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะสวยงามมากนะลอดถ้ำพุงช้างอำเภอตะกั่วป่าก็ชายหาดสวยนะครับนะก็จะเป็นหมุดของการแข่งขันหมุดหมายสำคัญของการแข่งขันฟุตบอลชายหาดนะและการAFC Beach Soccer Asian Cup Thailand 2026นะครับซึ่งรายการนี้นะฮะทางด้านของ AFC Beach Soccer Asian Cup นะฮะรายการนี้มีการยืนยันนะครับเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมฟรีตลอดการแข่งขันความจุสนามนะฟุตบอลชายหาดนะครับหมื่นไม่ถึงหมื่นสิหมื่นเนี่ยฟุตบอลสนามหญ้า ฟุตบอลชายหาด 1,500 ที่นั่งนะครับเออ1,500 ที่นั่งนะครับไปกันให้ไปให้ทันนะนะไปชมฟุตบอลชายหาดทีมชาติไทยแข่งนะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังครับแฟนฟุตบอลที่ไปชมนะก็ต้องยอมรับในมาตรการคุมเข้มการรักษาความปลอดภัยนะมีจุดคัดกรองสำคัญทำไมต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวจะมีกองเชียร์ที่ประเภทเอาอุปกรณ์ที่ไม่ได้อนุญาตเข้าสู่สนามนะครับเดี๋ยวเราก็โดนปรับอีกนะพลุแฟนในการแข่งขันรายการนี้เมื่อปี 2023-2025 จากที่พัทยาหรือเปล่าที่โดนไป3ล้านบาทนะครับคนจุดไม่ได้โดนปรับนะฮะสมาคมโดนปรับนะฮะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะจุดกันทำไมนะก็โดนปรับนะครับก็ไปชมไปเชียร์กันนะฮะตอนนี้นักกีฬาของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่ที่สนามกกท.นะแล้วก็จะมีการตัดตัวนะให้เหลือ14คนนะโค้ชเอกเศรษฐกรใจชื่นตานะครับก็บอกว่าซ้อมนะก็มีความพร้อมนะฮะนักกีฬาของเราตอนนี้ 70-80% แล้วนะครับปรับร่างกายมานะสัปดาห์ที่1สัปดาห์ที่2นักกีฬาของเราก็เล่นตามแทคติกนะครับแล้วก็เพิ่มเรื่องของฟิตเนสการฝึกซ้อมภาคสนามนะนักกีฬาของเราก็พร้อมเต็มที่นะครับแล้วก็มีแทคติกเรื่องของเกมรับเกมรุกแล้วก็ดูคู่ต่อสู้ที่เราจะต้องเจอว่าเขาเล่นอย่างไรวางแผนการเล่นอย่างไรนะครับแล้วก็หลังจากตัดตัวเหลือ14คนแล้วนะก็จะมีไปเก็บตัวที่พังงาต่อนะครับแล้วจะเหลือ12คนนะสำหรับการแข่งขันนะครับรายการนี้นะครับ18พฤศจิกายนนัดแรกเจอกับอิรักนัด2เจอกับบาเรนนัด3เจอกับญี่ปุ่นนั่นแหละครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังชาวฟุตซอลนะที่กองเชียร์ฟุตบอลชายหาดนะครับก็ไปกันที่สนามบ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับไปเชียร์ทีมชาติไทยกันในการแข่งขัน AFC Beach Soccer อาเซียนครับ Thailand 2026นะครับนักกีฬาของเรามั่นใจเต็มที่นะครับคนที่ไปดูไม่ได้นะฮะแต่ได้ดูทางไหนล่ะคุณณัฐนนท์ทาง True Vision Now เขาถ่ายทอดสดให้ชมนะครับ True Vision Now นะก็ไปโหลดแอปก็ดูเขาดูนะฮะมีให้ชมด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลชายหาดนะครับส่วนฟุตบอลรายการใหญ่ของเรานะฮะชิงถ้วยพระราชทานคิงครับล่าสุดนี้ปรากฏว่าทางด้านของบาเรนนะบาเรนประกาศถอนตัวจากการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่52นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางสมาคมฟุตบอลของบาเรนเนี่ยเขามีแผนนะในการเตรียมพร้อมเขาจะไปอุ่นเครื่องกับทีมเยเมนและก็ทีมชาติจีนมาแข่งขันรายการนี้นะครับก็เป็นเรื่องของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็ต้องเร่งประสานงานหาทีมชาตินะมาแข่งขันแทนนะเพื่อให้ครบ4ชาติตามรูปแบบการแข่งขันนะครับซึ่งมีไทยเป็นเจ้าภาพมีโอมานแล้วก็มีทีมทาจิกิสถานนะครับซึ่งการหาทีมที่จะสรุปเข้ามาแข่งขันรายการนี้ก็สิ้นเดือนตุลาคมนี้นะครับผมอยากเชิญอินโดนีเซียจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ไม่ทราบว่าอินโดนีเซียเขามีเกม FIFA Day ช่วงนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52นะครับแข่งขันกัน9-17พฤศจิกายนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเมื่อวานนี้ท่านสสท่านนายกสมาคมกีฬากระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมกีฬาฟุตบอลเขาไปตรวจสนามนะตอนนี้สนามเนี่ย 70-80% แล้วนะครับก็พร้อมนะฮะที่จะรองรับกองเชียร์นะเรื่องของการแข่งขันรายการนี้นะครับพูดถึงฟุตบอลนะเมื่อวานนี้นะครับสนามชนบุรี FC นะที่บอกว่าทางด้านของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชติกับโค้ชตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลตำแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยบอกว่าอยากจะลาออกแล้วแต่ทางด้านของบอร์ดรอก่อนช่วยกันก่อนล่าสุดนะครับก็หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรเพื่อหารือเรื่องของผลงานและทิศทางของทีมที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะครับชลบุรีก็ประกาศว่าได้ยุติการทำหน้าที่ของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแล้วก็ตีครับสินทวีชัยหทัยรัตนกุลตำแหน่งผู้จัดการทีมนะฮะก็รอดูนะครับว่าชลบุรี FC นะครับก็เป็นทีมเมืองกีฬาจังหวัดกีฬานะอดีตเป็นแชมป์เนี่ยนะฮะจะแต่งตั้งใครรองสารวิวัฒน์ชัยโชคเนี่ยได้คุมทีมใหญ่หลายทีมนะนะครับแต่บางทีก็ออกก่อนบ้างอะไรบ้างนะเพราะว่าเจ้าตัวตั้งความหวังไว้สูงนะแต่ว่าพอแข่งไปไม่ถึงครึ่งทางนะความเป้าหมายไม่ได้เป็นอย่างจุดประสงค์เจ้าตัวประกาศขอลาออกเลยไม่ว่าจะเคยอยู่การท่าเรืออยู่เมืองทองนี่นะรังสรรค์เนี่ยผมจำได้นะมาอยู่ชลบุรีแล้วก็อยู่กับโปลิเทโรด้วยป่ะไม่แน่ใจนะนะรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคนะครับเคยอยู่ทีมหลายทีมนะครับส่วนฟุตบอลที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมีคู่หนึ่งนะโคเวนทรีเอาชนะนิวคาสเซิล4-1นะชนะ2นัดรวดในพรีเมียร์ลีกนะครับโคเวนทรีเนี่ยก็มีแฟรงค์แลมพาร์ดอดีตนักเตะดังนะครับทีมชาติอังกฤษก็คุมทีมนะครับได้ประตูจากแจ็ครูโดนี่นะครับเซติกี้เชอริฟนะ2-0นิวคาสเซิลตีไข่แตกได้จากสเวนบอสมันนาทีที่70แต่ว่าเฮสกีซิมกับสตีเฟนมาฟูนียิงประตูให้กับทางด้านของโคเวนทรีชนะไป4-1ครับช้างกระทืบโรงยิ้มรับ3แต้มนะชนะ2นัดรวดแล้วนะมี6คะแนนนะครับตอนนี้ขยับมาอยู่ที่14ส่วนนิวคาสเซิลอยู่ที่11มี8คะแนนนะครับนี่ฟุตบอลต่างประเทศเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงฟุตบอลในไทยวันนี้นะก็จะมีบุรีรัมย์ลงแข่งขันด้วยนะ AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะก็ผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับซึ่งบุรีรัมย์จะลงแข่งขันในนามของที่ในนามชาติไทยด้วยนะประเทศไทยนะก็ส่งบุรีรัมย์เนี่ยแหละครับนี่แหละฮะลงแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตลงมาหลายฤดูกาลแล้วนะครับตอนนี้เจอกับปักกิ่งกวนนะครับ0-0นี่กันอยู่นะบุรีรัมย์นะเจอกับปักกิ่งกวนนะคู่อื่นๆก็เป็นโปฮังสตีลเลอร์กับยาโฮดารุนทักซิมเนี่ยยาโฮนำอยู่2-0นะครับราชบุรีบุกไปเยือนเกียวโตซังะนะครับแล้วก็โดนเขานำ1-0นะครับแล้วก็เซี่ยงไฮ้พอร์ตเสมอกับนะทางด้านของฮานาซิติเซ่นนะครับ1-1นะครับแล้วก็กัมบะโอซาก้าบุกไปชนะนิวคาสเซิล7 FC 3-1นะฮะแล้วจะมีทงอันฮานอยเจอกับคาชิมาเอ็ดเลอร์ผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรในโซนภาคเอเชียตะวันออกนะจะแจ้งให้ทราบนะครับรวมถึงจะมีการแข่งขันในโซนของทางเอเชียกลางไม่ว่าจะเป็นอันเอเชียตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอันซาร์อันอิหร่านอันเอทิฮัดนะฮะลงแข่งขันรวมถึงอันอาลีด้วยนะครับขอแจ้งให้ทราบกันนะครับนี่คือฟุตบอลถ้วยของฟุตบอลถ้วยของเอเชียถ้วยใบใหญ่นะครับวันนี้บุรีรัมย์บีลีก2ลงแข่งขันด้วยนะไม่ใช่เมืองทองนะครับเมืองทองเจอกับแพร่ตามหลังอยู่0-1นะพลังการกับปริเทโรยัง0-0อยู่นะนครราชสีมานำเมืองเลยอยู่2-1นะครับนี่คือฟุตบอลนะมาแจ้งให้ทราบย้อนกลับไปฟุตบอลต่างประเทศคุณผู้ฟังครับนะหลายลีกไม่ได้แจ้งนะบาร์ซ่าก็เป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้นะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คว้าชัยชนะเหนือเกตาเฟ่3-0นะคว้าชัยชนะ8นัดรวดนะมี24คะแนนอันโทนี่กอร์ดอนนะครับยิงประตูแรกได้แล้วให้กับทีมนะครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่บาร์เซโลน่านะครับเอลูนกาเบียเอซุสนะครับแล้วก็ชูกุนเต้นะครับ3ประตูนะครับบาร์เซโลน่าเอาชนะนะครับนัดต่อไปก็ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับค่ำคืนนี้บาร์ซ่าน่าจะไปเยือนกาลาตาสรายนะครับส่วนเกตาเฟ่เจอกับยูนิเวอร์ไคโอวาในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับอันโทนี่กอร์ดอนหลังจากที่แอสซิสต์ไปแล้ว5แอสซิสต์นะครับยังไม่ยิงประตูเลยนะนัดที่แล้วก็ยิงประตูให้กับทางด้านของบาร์ซ่าได้แล้วนะแบกความกดดันออกจากอกได้แล้วนะเพราะว่าแหมกว่าจะยิงประตูได้นะครับเนี่ยรอพอได้แล้วก็จะมาเรื่อยๆนะครับส่วนคู่แย่งแชมป์อย่างเรอัลมาดริดนะครับเอาชนะเรอัลเอาชนะบียาเรอัลนะ1-0ที่ซานดิเอโกเบอร์นาบิว นะครับได้3แต้มคือจับเหมือนกันนะครับประตูชัยจากเดียวมงเต้นะครับประตูแรกของเขากับทีมด้วยแต่ว่าเรอัลมาดริดเจอใบแดงนะครับวินิซุจูเนียนะไปดึงผมคู่แข่งนะก็โดนใบแดงไปนะครับทีมของเรอัลมาดริดนะทีมของโฮเซ่มูรินโญ่นะมี18คะแนนนะครับส่วนบียาเรลนะตกไปอยู่ที่11นะมี8คะแนนนะครับคู่อื่นของลาลิก้าสเปนนะเอลเช่เสมอเซตาบิโก้นะครับเรอัลโซซิดาดชนะลาคอรุญญา 3-2 นะเรอัลเบติสเนี่ยครับชนะโอซาซูน่า 5-2 ราซึ่งซันตาแดนะครับเสมอกับบาเลนเซีย 2-2 รายโยบาเยกาโน่นะครับแพ้เสมออาร์ติกบิบาว 0-0 นะครับแล้วก็อาร์เตโกมาริดบุกไปชนะอาราเบส2-1คะแนนตอนนี้บาร์ซ่าอย่างที่บอกนะครับ24อัตเลติโกมาดริด19เรอัลเบติส19แล้วก็เรอัลมาดริด18นะครับส่วนฝั่งเกาโชเซเรียอานะครับตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานเป็นจ่าฝูงนะครับร่วมกับลาซิโอแหละนะครับอินเตอร์มิลานชนะปาร์ม่า 3-0 นะครับแล้วก็คู่อื่นๆในลาซิโอชนะมอนซ่า 3-1 นะนี่คู่ที่มีแต้มนำอยู่นะครับแล้วก็โรม่าเสมอโคโมนะครับยูเวนตุสเสมอกายารีนะนะครับแล้วก็ฟิออเรนติน่าไปแพ้เจนัว 1-2 นะครับเอซีมิลานเสมอซาซูโอโล 1-1 คะแนนตอนนี้เนี่ยอินเตอร์มิลาน6นัดมี16คะแนนเท่ากับลาซิโอนะครับส่วนโรม่าเนี่ยมี14กาจารี13นะเอซีมิลาน12ยูเวนตุส11โคโม11นาโปลี10แล้วก็ฟอร์ซิโนเน่มี6มี10คะแนนนะครับฝั่งบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับสร้างสถิตินะฮะยิงประตูเร็วที่สุด8วินาทีลูกแรกนะครับก็เป็นบาเยิร์นแหละที่ไปเสมอเอาบวก 2-2 นะครับคือเขี่ยปั๊บคืนให้กับผู้รักษาประตูทางฝั่งบาเยิร์นนะแล้วก็รับกระชอกนะพอรับกระชอกปั๊บนะจะออกมารับแต่ว่ากองหน้าของเอาบวกนะครับมาถึงก่อนแล้วชิปข้ามศีรษะเป็นประตูไวที่สุดเร็วที่สุดของฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะฮะซึ่งคู่นี้เสมอกันไป2ประตู2ประตูต่อ2นะครับส่วนจ่าฝูงนี่คุณผู้ฟังครับเป็นไฟบวกนะครับเอาชนะชาเก้2ประตูต่อ1นะครับดอร์มุนเป็นไงบ้างดอร์มุนหาคู่ดอร์มุนก่อนนะบาเยิร์นเนี่ยเสมอนะแล้วก็เลเวอร์คูเซ่นนะเลเวอร์คูเซ่นเนี่ยไปชนะไมล์4-3นะครับชาเก้แพ้ไฟบวก2-1แล้วกันไปแล้วนะครับแล้วก็โคโลนชนะบอร์เซียมิเชลกราบัต2ประตูต่อ1แล้วก็แอบเบลไลซิกนะชนะไอทรัสแฟรงเฟิร์ต6-0นะครับตอนนี้คะแนนเนี่ยไฟบวก13เท่ากับดอร์มุนด์13นะฮะดอร์มุนด์ชนะบาเยิร์นนะฮะสะดุดนะครับมี11คะแนนถ้าไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมี10แล้วก็ไอแบลซิกมี9นะเอาบวกมี8เวเดอร์เบรเมนมี8คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะบุรีรัมย์กับปักกิ่งกวน FC นะจากจีนนะแข่งขันกันนะครับก็ตอนนี้ดูและเชียร์กันได้ทางช่องทางของ BG Sport นะครับก็สกอร์ยัง 0-0 กันอยู่นะบุรีรัมย์ต้องชนะนะนะขอแต้มให้บุรีรัมย์หน่อยนะครับเอาแต้มมาให้ได้นะครับเพราะว่าลุ้นเข้ารอบนะครับส่วนฟุตบอลถ้วยใหญ่ของยุโรปนะนะมีมิ้งบัตรได้ดูกันหลายคู่เลยนะครับค่ำคืนนี้จะเป็นแอตเลติโกมาดริดเจอกับแมนยูในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีลิตนะตราหมีครับแอตเลติโกมาดริดนะต้อนรับการมาเยือนของปีศาจแดงนะฮะก็เป็นถือว่าเป็นการทดสอบเกมเยือนของแมนยูและมาเยือนแมนมาเยือนแอตเลติโกมาดริดเนี่ยซึ่งโอ้ฟอร์มกำลังดีเลยทีเดียวนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านไม่ทราบก็ลุ้นกันนะฮะมีการก็บอกว่าตอนนี้ที่แมนยูฟอร์มไม่พุ่งนะเหมือนกับปลายฤดูกาลที่แล้วเพราะว่าทางด้านของบูโน่เฟอร์นันฟอร์มตกจริงหรือไม่นะนะมีนักเตะเจ็บด้วยในค่ำคืนนี้จะเจอกับอาร์เทโก้มาริจะผ่านหรือเปล่านะก็แฟนแมนยูก็ทนหน่อยนะตีสองนะครับอีกคู่หนึ่งอาร์เซนอลเจอกับลิวนะยักษ์ใหญ่จากฝรั่งเศสนะงานนี้เจ้าถิ่นนะก็หวังที่จะคว้า3แต้มที่บ้านนะครับแล้วก็กาลาตาซารายเนี่ยเจอกับบาร์เซโลน่านะครับตีสองเช่นเดียวกันนะครับถิ่นอิสตันบูลของกาลาตาซารายเนี่ยถิ่นบรรยากาศการเชียร์ต้องบอกเลยมนต์ขลังกดดันในต่างๆดูเดือดแน่นอนนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่บาร์เซโลน่านะก็จะไปชนะกาลาตาซารายได้นะครับออกมาในสบักสะบอมแหละนะโอ้โหกองเชียร์กดดันกันหน้าดูนะกาลาตาซารายที่อิสตันบูลนะครับหลายๆคู่นะคู่อื่นๆที่เป็นลองส์นะครับเจอกับสปอร์ติ้งนะครับซาบ้าเจอสลาเวียปรากอินเตอร์มิลานเจอครับบรูคนะครับอาร์เบลไลซิกเจอ PSV อันโดเฟนนะครับไวกิ้งเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยฟอร์มสะดุดนะทั้งในฟุตบอลลีกนะครับก็จะไปเยือนไวกิ้งตี2นะครับแล้วก็บียาเรียลเจอกับนาโปลีนะครับ แฟนแมนยูบอกก่อนนะว่าคอบบี้ไมนูกับลูกชอเนี่ยไม่ได้ไปนะตัวเก่งของทีมเลยอ่ะนะเพิ่งมีการบาดเจ็บนะนะในการไปเยือนกับแอตเลติโกมาดริดในค่ำคืนนี้นะนะครับซ้อมดูข่าววันก่อนที่แมนยูซ้อมก่อนบินไปนะฮะที่ศูนย์ฝึกซ้อมแคริงตันน่ะไม่มีคอบบี้ไมนูแล้วก็ลูกชอนะอาจารย์ชอแบ็คซ้ายนะเล่นเซนเตอร์ก็ได้นะแบ็คซ้ายก็ได้นะครับก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนะเป็นตัวจริงแต่ว่ามีการบาดเจ็บนะครับนะแต่ว่าแมนยูเขายังมีคาร์ลอสบาเลบ้านะครับที่ย้ายมาจากไบรตันในค่าตัว70ล้านปอนด์นั้นน่าจะลงแทนนะครับส่วนคนอื่นๆของแมนยูนะเฟเดริกเดอกูเนี่ยนะนูแซมาสราวีนี่เจ็บหรือเปล่านะต้องดูว่าจะหายเจ็บหรือไม่แต่ว่าคนหนึ่งที่ผมชอบไอ้แวร์ลงเล่นเนี่ยแมนยูเล่นดีดีปิทูปิตาเดียโกดาโลนะมีคนบอกว่าเป็นบอยว่าไม่ใช่คนนี้นะถ้าบอลถึงเท้าคลาสสิกมากนะเดียโกดาโลนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาวิ่งได้สองแบ็กเลยนะเดียโกดาโลนะครับนะนี่คือเรื่องฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันอีกครั้งนึงนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของกีฬาคนพิการนะในมหกรรมกีฬาขออภัยนะครับในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่อาจินาโกย่านะครับซึ่งจะแข่งขันกัน18ถึง24ตุลาคมนี้นะที่เมืองนาโกย่าจังหวัดอาจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเรา265คนเดินทางครบแล้วทั้ง18ชนิดกีฬานะครับซ้อมอยู่ที่ญี่ปุ่นนะแต่ละสมาคมกีฬาแต่ละนักกีฬามุ่งมั่นอย่างเต็มที่นะครับในการซ้อมเพื่อที่จะให้เราคว้าเหรียญทองให้ได้นะครั้งที่แล้วนะครับ27เหรียญทองนะครับคราวนี้ก็สร้างความหวังว่าเราจะลุ้นคว้าเหรียญทองนะครับอย่างผมดูล่าสุดนะในการแข่งขันกรีธาผัดผสม400เมตร4คูณ100เมตรนะครับก็เรียกว่า Universal Mixรีเลย์นะเป็นการแข่งขันอีเวนท์ที่น่าจับตามองเป็นการรวมตัวของนักกีฬาพาราจากหลายคลาสความพิการในทีมเดียวนะก็อาศัยความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อก้าวสู่เป้าหมายนะซึ่งนักกีฬาของไทยจาก3สมาคมกีฬาครับสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยร่วมมือกันนะจัดทีมผลัดผสมที่เก่งที่สุดของไทยนะลงแข่งขันผลัดผสม 4x100 เมตรชายชุดนี้ขออภัยนะ 4x100 เมตรชุดนี้นะครับมีหญิงนะสุนิยพรถนอมวงนะมาลงแข่งขันนะนะครับ T11 ราชินีลู่ดีกรี5เหรียญทองเอเชียนพาราเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะ2025นะครับจากสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีไกด์ก็คือโอมชัยวัฒน์ทองจำรูนหมาย2เนี่ยเป็นอุ้มสุริศศิราวันอินทโชตนะฮะคลาส T17 จากสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยซ้อมอย่างขมักขม้นเลยนะฮะเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกมที่ปารีสนะครับหมาย3ฟิลอมรเทพผลปันนะคลาส T38 ดีกรี2เหรียญทองอาเซียนพาราเกมนะฮะจากสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองและพงศกรแปรยอนี่แหละฮะตัวเข้าเส้นชัยเลยนะฮะวีลแชร์เรซซิ่งคลาส T53 นะเหรียญทองพาราลิมปิกเกมนะโอ้โหผลัด 4x100 ปิดท้ายด้วยนะวิวแชร์เรซซิ่งเชียร์ไทยมั่นใจว่าเหรียญทองนะการส่งไม้จังหวะการได้สัญญาณน่าสนใจน่าเชียร์พรุ่งนี้ว่ากันต่อเชียร์ไทยกันต่อวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังหลายจังหวัดจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทั้ง265คนเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วพร้อมร่วมชิงชัยในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตกรุงเทพมหานครและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังเวลา 17:43 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชฉปริยวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอาทิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรมาธิบดินทร์พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้ว
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา20:08 น.
3: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปถ้าจะได้รับฟังรายการลูกทุ่งวันพารวยดำเนินรายการโดยดีเกหนุ่มสำราญขอเชิญรับฟังได้แล้วครับ

สวัสดีครับบิลักแฟนเพลงเวลาการพี่น้องปองปายคุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่รักและเคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยได้เวลาพบจกกับเวลาหมายพังพายพังพายโง่คงตามากขึ้นตังนางโตนำออกข้อมูลข้อมูลฝากพี่ต่อน้องที่สถานีแห่งนี้เวลานี้พอๆกันคือเก่าสนับสนุนโดยทั้งบริษัทเกษตรพารวยกับนายห่างนันทวีนายห่างใหญ่ใจสปอร์ตนายห่างที่มีความจริงใจกับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามอบหน้าที่ตรงนี้มอบหมายให้กับอีเกสลั่นครับลูกในบ้านหวานในสวนมาบอกมาจากซุยอีพ่ออีเมลได้สลับรับฟังบอกเรา90ให้กับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาที่เฮ็ดในเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนในการทําให้ทําหน้าผู้ลางคนก็มองหาสิ่งที่เขามาซอยเหลือแล้วนะครับปีนี้เฮ็ดจังได๋ล่ะเฮาอาญาอยู่หน้ามันคือหลายแท้เฮาสิเฮ็ดจังได๋เฮาสิแก้ปัญหาแนวใดใช้ผลิตภัณฑ์แนวใดคิดฮอดสิถึงดีเกน้ําสลานคิดฮอดเกษตรพารวยอาขอผู้หลายๆได้อีบ่อีแม่เด้อโทรมาถามหาลูกหาเต่าโง่คงตามาคือเก่าเหมือนเดิมกลับขึ้นมาด้วยความมั่นอกมั่นใจกลับขึ้นมาด้วยประสิทธิภาพตอบโจทย์แท้แน่นอนเกษตรกรเฮาพึงพอใจรับรองว่าบ่เฮ็ดให้เกษตรกรพี่น้องผิดหวังสมกับความคิดฮอดสิถึงกับอีเกน้ําสลานกับนายห่างนันทวีของบริษัทเกษตรพารวยเฮาขอผู้หลายๆก็แล้วกันได้พี่น้องเด้อผู้ที่รอคอยเรื่องราวของการกับจัดวัชพืชในหน้าเขาวันพารวยฟ้าแดงปีนี้รับรองว่าบ่ผิดหวังแท้แน่นอนคือจังดีเกษตรสัญญากับพี่กับน้องนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยเฮาบ่อยู่นิ่งจะปรับปรุงบำรุงสิ่งใดที่มันดีแล้วก็เฮ็ดให้ดีเพิ่มๆขึ้นไปบ่แม่นว่าดีแล้วหยุดซ้ํานี่เด้นะครับเพราะว่าเรื่องราวของหญ้าเรื่องราวของพืชเรื่องราวของอากาศสิ่งแวดล้อมมันจะพัฒนาไปนําเลยครับพี่น้องเฮาจะมาหยุดนิ่งอยู่คือเก่าบ่ได้เด้เฮาต้องพัฒนาไปตามโลกตามสมัยของหญ้าตามสมัยของการเฮ็ดทําการเกษตรนะครับเอามาเสริมมาเติมมาแต่งเข้ามาบำรุงน้ําพร้อมเพราะฉะนั้นแล้วเกษตรพารวยมื้อนี้เลยมาเว้ามาจากซุยอีพ่ออีแม่ได้สลับรับฟังนี่ล่ะนะครับกับดีเกษตรเนาะช่วงหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาบางพื้นที่ก็ว่านแล้วล่ะบางพื้นที่ก็ยังบ่ทันได้ลงมืออยู่ก็มีแต่ละพื้นที่จะบ่คือกันนะครับบางพื้นที่เพิ่นก็เฮ็ดแต่หลังสงกรานต์แล้วก็มีปัญหาที่เกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาพบพ้ออยู่ในขณะนี้ณเวลานี้ในทางการเกษตรคงจะบ่แตกต่างกันว่าสิเป็นภาคใดๆก็แล้วแต่ปัญหาที่เกิดมาปัญหาที่เฮาแก้ยากอยู่ในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องหญ้าบ้านอีพ่ออีแม่เป็นจังได๋มีบ่เป็นคือกันบ่นะครับหญ้าทุกมื้อนี้บ่แม่นธรรมดาจะว่าหญ้าอีหยังแน่ต่อหญ้าอีหยังแน่เข้ามาอยู่ในแปลงไร่นาของพี่ของน้องทำให้เกษตรกรมีความกังวลใจทำให้เกษตรกรหาทางออกลำบากแต่ปานนั้นเฮาก็หาทางสิมาแก้การที่กำจัดวัชพืชเนี่ยนะครับกับรายการของลูกของเต่าจะเน้นในการกำจัดหญ้าบ่สิเป็นทางหน้าเขาก็ดีบ่ว่าสิเป็นทางพืชสวนพืชไร่ก็ดีเพราะวันพารวยมื้อนี้ดีเกนุสลานเสียมาแนะนำก็คือวันพารวยฝาแดงกับฝาเขียวฝาแดงใส่จังไดฝาเขียวใส่จังไดอีพ่ออีแม่ติดตามฟังรายการไปคุณพ่อคุณแม่สิเข้าใจในผลิตภัณฑ์ที่ลูกต่อมาแนะนำมาเติมเต็มให้คุณพ่อคุณแม่เกษตรกรที่กำลังประสบปัญหาเรื่องเล่าของการทำการเกษตรนะครับก็คือเรื่องเล่าของหญ้าเฮ็ดจังไดเฮาจังสิกำจัดได้เฮ็ดจังไดเฮาสิให้หญ้าลดน้อยถอยลงเฮ็ดจังไดเฮาจังสิให้ต้นข้าวเฮาอุดมสมบูรณ์เฮ็ดจังไดปูปลาหน้าน้ําจังสิอยู่คือเก่าเป็นกุ้งเป็นหอยเป็นปูเป็นปลาวันพารวยฝาแดงนะครับเด้อวันพารวยฝาแดงจําไว้ให้ดีนะครับวันพารวยวันพารวย3คํานะครับแต่วันพารวยมีอยู่2ชนิดชนิดฝาแดงใส่กับหน้าข้าวใส่ง่ายปลอดภัยวันพารวยเป็นสารสกัดจากสลายใส่กับวัชพืชในหน้าเขาบ่เป็นอันตรายต่อผู้ใส่สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่มีชีวิตในหน้าเขาเช่นกุ้งหอยปูปลาวันพารวยสามารถใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปเด้อครับเด้อใส่ได้กับต้นเขาที่มีอายุ30มือขึ้นไปกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกพักปอดหน้ากกหน้าพักแว่นหญ้าปากควายหญ้านกสีชมพูกกขนากกกไส้หญ้าหนวดปลาดุกและหญ้าพุ่มพ่วงอีกหลายอย่างหลายแนวที่วันพารวยของเฮากำจัดได้และเอาอยู่เป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของบริษัทเกษตรพารวยเฮ็ดมาเพื่อเกษตรกรของเฮายืนยันได้เลยว่าวันพารวยฝาแดงของเฮาใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเขาได้

ผลแท้แน่นอนใส่ถูกวิธีใส่ถูกที่ถูกเวลารับรองว่าเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮามีรอยยิ้มในการกำจัดวัชพืชบ่ต้องไปคิดยากบ่ต้องไปหนักอกหนักใจตัวนี้ทำมาเพื่อเกษตรกรโดยตรงทางบริษัทของเฮาพัฒนาในการค้นหาเรื่องเล่าของหญ้าแต่ละชนิดมันจะเป็นแบบใดเกษตรกรได้ผลแท้แน่นอนและกระทั่งวันผ้ารวยของเฮาจะเน้นโบชั่วได้ครับเด้อเกษตรกรพี่น้องเฮาออกไปอ่านออกไปอ่านแล้วก็ไปทำความเข้าใจว่าใส่แบบใดวิธีการใส่ใส่จังไดถ้าพี่น้องไปซื้อแล้วทางร้านหรือว่าทางสถานีวิทยุที่พี่น้องกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพิ่นจะแจกโบชั่วกับพี่กับน้องให้ไปอ่านทำความเข้าใจว่าการกำจัดวัชพืชนี่มันเป็นแบบใดผู้ลางคนซื้อไปแล้วบ่ทำความเข้าใจก็เฮ็ดไปตามเพื่อใจเจ้าของบาดนี้บ่ได้ผลนะครับสินค้าของวันพารวยของเฮานี่เราจะเน้นเลยเด้ครับเด้อเน้นวิธีการใส่นี่ล่ะนะครับถ้าพี่น้องใส่ถูกวิธีแล้วจะเห็นผลเด้อเพราะฉะนั้นพี่น้องตัดสินใจได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลคือตัดสินใจได้เลยวันพารวยของเราเป็นนวัตกรรมที่มากำจัดวัชพืชโดยตรงนะครับบริษัทยืนยันได้เลยถ้าพี่น้องใส่วันพารวยปัญหาเลี้ยงหญ้าอยู่ในหน้าเขาจะหมดไปนะครับหรือว่าพี่น้องอ่านแล้วข้างค่าใจถามดีเกียรติสันกันนะได้บ่นอได้เด้ครับเด้อนะครับโทรมาหาดีเกียรติสันผู้ดำเนินรายการนี่ล่ะโทรมาได้ที่เบอร์0644805169เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์อดีไลน์นํานะครับพี่น้องเนาะเอาฝากไว้นําครับเอาช่วงนี้มาฟังเพลงกันก่อนที่พ่อแม่เนาะฟังเพลงฟังล่ําสนุกสนานม่วนซื้อโนแซวกันซะก่อนยังบ่มาจากกันต่อกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกนุ่มสำราญ0644805169

หลังจากฟังเพลงสุขกายสบายใจกันไปแล้วเนาะนะครับคือเบิ่งแล้วห้อยเฒ่าเฮ็ดจังได๋ล่ะคือลูกคือเต่าว่าแต่คือดีเจน้ําซ่านว่าแถวที่ไปซื้ออยู่ไสบ้านนี่ซื้ออยู่สถานีวิทยุที่อีพ่ออีแม่กําลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ล่ะกับรายการลูกทุ่งวันพารวยนี่ล่ะเนาะซื้อน้ําเพิ่นแล้วก็ซื้อแล้วลูกเต่าขอเน้นนะครับเด้อเน้นให้เอาโบชั่วน้ําแน่นะครับโบชั่วเพื่อว่าไปอ่านวันพารวยของเฮานี่ถ้าเฮ็ดถูกวิธีดีทุกไล่เด้นะครับผู้ลางคนนี่ไปเฮ็ดแหกวิธีคือหยังคือแบบที่ว่าเอ๊ะบ่แม่นดอกอยากลองเบิ่งกันนะดีเกินซ่าคือว่าใส่น้ํามันพืชลองเอาสารจับใบมาใส่เบิ่งกันน่ะบ่ออกผลเด้บ่ออกฤทธิ์ออกผลเลยเด้พี่น้องเด้อเพราะว่าของเฮานี่ใส่กับเคมีบ่ได้นะครับบ่ได้รวมกันกับเคมีเลยถ้ามีเคมีแม้แต่น้อยเดียวจะออกฤทธิ์บ่ได้เต็มที่ฝากกับอีพ่อแม่ตรงนี้นําเพราะว่าของเฮาสกัดมาจากสารธรรมชาติเด้อนะครับฝากไว้นําแล้วบัดนี้นะครับวันพารวยนี่กําจัดหญ้าหยังแน่ๆคือผมบอกซื้อฟังล่ะครับใบแจบใบกว้างเป็นกกเป็นเฟิ่นนะครับหลังจากที่เฮาหว่านเข้าไปแล้วได้ประมาณเดือนหนึ่งจัดการเลยยะสลาใจยะไปคิดว่าบ่มีปัญหาใหญ่ที่สุดมากมายกายกองนะครับก็คือปัญหาเลี้ยงน้ํากับเลี้ยงหญ้านี่ล่ะอยู่นํากันมันมานํากันเนาะถ้าบ่มีน้ําเฮาก็เฮ็ดนาบ่ได้เด้ถ้าบ่มีหญ้าก็คงจะบ่มีข้าวมันของคู่กันหญ้าน้ําข้าวจังซี่เพราะฉะนั้นได้เวลาฮอดเดือนนึงแล้วจัดการเลยนะครับข้าวได้เดือนนึงนี่คงจะมีน้ําแน่อจอแจสิบ่ใครอีบ่ฝนปีนี้เอาจังได๋ก็ภาวนาให้ฟ้าฝนตกตามฤดูกาลก็แล้วกันวิธีฉีดพ่นเฮ็ดจังได๋สำรานบาดนี้นะครับวิธีฉีดพ่นนะครับวิธีใส่เฮาเนาะ1ถังสะอาด2น้ําจะไปใส่น้ําประปาใส่น้ําโซลาเซลล์อยู่หาอยู่หน้าเฮาก็ได้น้ําอยู่สาก็ได้เช่นเดียวกันเอาใส่เลยนะครับ3ก็คือวันพารวยฟ้าแดงใส่กับหน้าเขาและก็น้ํามันพืชนะครับผสมกันใส่กับวันพารวยได้ก็คือน้ํามันพืชอย่างเดียวเด้อน้ํามันพืชที่เฮาเอาไปทอดไข่นี่ล่ะแต่ว่าคันทอดแล้วพันไฟพันความร้อนแล้วบ่ได้เด้อพ่อนะครับอย่าไปว่าโอ้น้ํามันเฮาคือเหลือหลายแถวเฮาทอดอีหยังอยู่บ้านนี่เอามาผสมรถเปียงบ่แม่นนะครับใส่บ่ได้เด้อให้ใส่น้ํามันที่บ่ทันได้ทอดนะครับน้ํามันที่เฮาซื้อมาใหม่ๆก็ตื่นยามมื้อเช้ามาก็ไปเลยจะไปแต่ดึกจะไปแต่เช้าเพราะว่าหญ้านี่นะครับเราจะกินอาหารตอนที่มีแสงแดดบ่คือต้นข้าวเด้บ่คือพืชต้นข้าวเด้ข้าวนี่จะกินอาหารตอนที่พ่อพุ่มพูเนี่ยเขาจะเปิดปากกินอาหารแต่ว่าหญ้านี่จะสังเคราะห์ด้วยแสงแต่มีแสงแดดมากเพิ่นจะปรุงแต่งอาหารกินเองเวลาเฮาไปฉีดปุ๊บผลิตภัณฑ์ของวันพารวยของเฮาจะสอดแทรกเข้าไปเลยนะครับสอดแทรกเข้าไปได้ตอนเพิ่นกินอยู่ล่ะเพิ่นหารู้ไหมว่าเพิ่นกินหยังเข้าไปบาดนี้จะสิคอยยุบคอยแห้งลงเด้บ่แม่นว่าสิกึกซึกลงเทื่อเดียวเด้คือซึกตรงนี้คือหมายความว่าจังได๋ก็ว่าแดงน้ําก้นน่ะนะครับของเฮาบ่เป็นจังซั่นของเฮาสิคอยไปทําลายตรงที่เป็นรากเฮ็ดให้รากเน่าหลังจากรากหญ้าเน่าแล้วดินจะร่วนชุ่ยนะครับหัวหญ้านี่จะกลายเป็นปุ๋ยเข้าเฮาสิงามเข้าบ่เหลียงบ่แดงเด้อีพ่อแม่หญ้านี่สิคอยยุบลงยุบลงยุบลงแห้งตายอย่าไปใจฮ้อนนะครับใจเย็นๆเด้อบ่แม่นว่าสิฉีดมื้อนี้ไปเบิ่งมื้ออื่นว้ายวันพารวยบ่เป็นบ่แต่เอาดอกบ่เป็นเต่าดอกไปฉีดแล้วบ่เป็นหยังเลยบ่มีหยังเหี่ยวก็บ่เหี่ยวยุบก็บ่ยุบนะครับอย่าฟ้าไปว่าพี่น้องถ้าซ่อมเบิ่งซะก่อนนะครับคอยเป็นคอยไปเพราะว่าของเฮาที่ไปทําลายตรงที่เป็นรากบ่ได้ทําลายตรงที่เป็นใบหลังจากรากตายแล้วบ่มีแนวส่งอาหารขึ้นมาหาใบใบก็ต้องแห้งเหี่ยวร่วงตายนะครับต้นข้าวเฮาก็งามนี่แหละครับคือวิธีสังเกตของวันพารวยของเฮาบ่แม่นว่าฉีดปุ๊บนะครับย่างเข้าในบ้านย่างมื้อเช้าขี่มอเตอร์ไซค์แตดๆออกมาเอ้าซื่นพ่อว่าอยู่ปฏิวาอีกแล้วเนาะนะครับเฮาต้องสังเกตไปเรื่อยๆเพราะว่าวันพารวยของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งก็เป็นอันตรายใส่ง่ายปลอดภัยต้องใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยนะครับอย่าใจฮ้อนได้พ่อแม่เด้อได้ของดีไปใส่แล้วใจเย็นๆถ้าเฮ็ดถูกวิธีนะครับรับรองว่าดีทุกไล่การฉีดพ่นก็ฉีดพ่นไปเลยใส่ต้นเข่าไปน้ำกันนั่นล่ะบ่ต้องไปเรียกแต่ว่าคันบางใดมันหญ้าหลายเฮาก็จี้เข้าไปใส่เนี่ยจักหน่อยหญ้าบางเฮาก็ค่อยไปธรรมชาติเฮานี่ล่ะค่อยเฮ็ดค่อยทําไปเมื่อยก็เซาตัวอีพ่อแม่เฮาก็ลดต้นทุนตรงนี้นําเฮาบ่ได้จ้างผู้ใดถ้าเฮาไปจ้างนี่ก็คือว่าแล้วเนาะหาลางเทียเพิ่นก็ฟ้าวน้ําเงินน้ําคําเพิ่นก็จะเก็บรายละเอียดให้เฮาบ่ได้ปานใดอีพ่อแม่ก็ต้องเข้าใจตรงนี้นําคนหาเงินก็คือว่าแล้วเนาะลูกเต่าก็อยากให้อีพ่ออีแม่ลงมือเฮ็ดเองบ่หนักดอกมันเบาไปนาเด้บ่คือเสียงศิลาคอนนุ่นเด้อันเสียงศิลาคอนนุ่นมันจังหนักไปนาเด้อันนี้มันเบาไปนาเนาะเพราะว่าเฮาฉีดออกไปเรื่อยๆฉีดออกไปเรื่อยๆนะครับอีพ่ออีแม่ก็เฮ็ดซอยกันในการเม็ดเหนื่อยเวลามาก็เซาก็พักผ่อนซั่นตัวเนาะเบิ่งธรรมชาติกันไปนําอยู่เถียงไห่เถียงนาไปพร้อมซั่นตัวนะครับนี่คือสิ่งดีๆที่มอบให้กับรายการลูกทุ่งวันพารวย

วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวใส่กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงใส่กำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

อ่ะหลังจากฟังเพลงกันไปแล้วนะครับมวนซื้อโนเซลกันไปแล้วให้อีฟอีเมียกับเขามาสู้กับบรรยากาศครับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยกับดีเจสลานนะครับได้นำผลิตภัณฑ์ดีๆมาบอกมาจาด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยกับพี่น้องเบิ่งจังนึงแล้วก็เป็นตะเลือต้นซาเด็กเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาในการเฮ็ดนาเฮ็ดนาต้นทุนสูงสูงนะครับปัญหาเกิดหลายหลายค่ะอีฟอีเมียเป็นตะเลือต้นคือยังนี่ผู้ลงคนเฮ็ดให้เฮ็ดนาเรียบร้อยแล้วออกเข้าไปขายจังซี่นะครับได้มาตั้งแต่บินนี่แหละครับปัญหาเป็นหน้าแต่สงสารอีดีเด้อครับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทางบริษัทเกษตรพารวยของเฮานะครับที่นี่นำผลิตภัณฑ์ดีๆนี่ล่ะดีเกซันกับมาบอกมาจากซื้ออีฟอีเมียได้สำหรับเราฟังด้วยความหักความเป็นห่วงเป็นใยเด้อครับพี่น้องเนาะเราจะไม่ทิ้งกันของบริษัทเกษตรพารวยเฮาจะอยู่ยังซี่ไปตลอดนะครับระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ผลงานเราจะไม่ทิ้งกันทุกปีทุกปีเราจะมาแบบนี้ล่ะวันพารวยก็คือวันพารวยวันจัดวัชพืชในหน้าเขาก็คือฟ้าแดงเหมือนเก่าบ่ได้เปลี่ยนแบรนด์เด้อครับพี่น้องเฮาจะมาปรับปรุงเรื่อยๆเด้อครับการกำจัดวัชพืชนี่ปีเดียวบ่แล้วแล้วก็ปีต่อไปนี่นะครับคันบ่กำจัดก็คือเก่าเพราะเฮาใส่รถเกี่ยวเฮาบ่ได้ใส่มือเกี่ยวเขาปลูกลูกแน่เฮาก็บ่ได้เรียกคือรถเกี่ยวไปเฮาก็ตักเอาเลยนะครับตักเอาแล้วเฮาก็มาหว่านมันก็เกิดอยู่นั่นล่ะครับพี่น้องหญ้ามันก็เกิดขึ้นมาแล้ววันนี้กับเริ่มรถเกี่ยวเกี่ยวหน้าผู้นี้มาได้หญ้าจากหันจากนี้มาอยู่ในหันเมิดล่ะครับพี่น้องบัดนี้จะว่ามันหยังแน่ล่ะเอาปีกายนี่ก็ว่ามันเมิดแล้วเด้ล่ะมันคือยังมาแต่ใส่อีกเพิ่นสิว่าบ่มาบ่ได้ครับเพราะว่าเฮาใส่รถเกี่ยวใส่ก็ปลูกที่บ่ได้มาตรฐานน้ําแน่แต่กี้แต่ก่อนหม่องใดงามหม่องใดห่วงใหญ่ก็ไปเกี่ยวให้นี่ไว้แต่เฮ็ดก็ปลูกเด้อเกี่ยวมาแล้วก็มาเรียกต่อนั่งหลังขดหลังกองอยู่ว่าซั่นเนาะเขาก็เรียกออกจังได๋มันแจ่มเฮ็ดออกแก้ให้ดีแล้วบ่ได้ยังมาตีเลยแล้วก็มาวี่มายังเขารีบออกเสร็จแล้วก็ดงใหญ่ๆเนี่ยเนาะแนวใหญ่ๆวี่ออกเสร็จแล้วเอาขาเตะขึ้นก็วี่ปั๊บวี่ปั๊บเอาเฟี้ยงกวดเฟี้ยงกวดฟางออกแก้ดีร้อนแกกแซกครับพี่น้องแล้วก็น้ำหนักก็ดีพร้อมเอามาใส่เหล้าไว้ฮอดเวลามากก็เอาลงมาหยังเสร็จแล้วก็ไปตกกาดทั้งเที่ยก็บ่ตกก็เขาว่านจังซี่ก็ไปว่านมันก็ดีแล้วครับอีพ่ออีแม่เนาะนี่ของเฮาหยังล่ะตักเอาเลยนะครับต้องเอาเกี่ยวให้นี่ข่อยแน่ว่าซั่นก็ต้องปั๊บรถแต่ว่าเขาหยังต่อเขาหยังล่ะปุ่นกันมุนเอเตนี่แหละครับพี่น้องมันก็เลยบ่สิ้นสุดจักเสียนะครับในการกำจัดวัชพืชเนาะเพราะฉะนั้นเฮาเฮ็ดไปสุปีเฮาก็จะได้ข้าวเพิ่มสุปีถ้าเฮาบ่เฮ็ดเลยก็เป็นหน้าโลกล่างแท้แน่นอน 100% เลยครับพี่น้องเนาะท่าให้เลยครับ100ทั้ง100เลยครับพี่น้องอย่าไปคิดว่าโอ้ยหน้าข่อยบ่มีหญ้าดอกอย่าไปว่ามีทุกปีนะครับขึ้นทุกปีกำจัดทุกปีได้พี่น้องเด้อคอยเฮ็ดไปถ้าเฮาบ่เฮ็ดถ้าเฮาบ่กำจัดนี่บ่ประสบความสำเร็จดอกครับพี่น้องปัญหาหลักๆปัญหาใหญ่ๆเลยคือตรงนี้แหละกับปัญหาเลี้ยงน้ำแน่เลี้ยงดินแน่เลี้ยงหญ้าแน่3เรื่องนี่ล่ะที่มันสร้างปัญหาอยู่นี่ให้กับเกษตรกรพี่น้องบ้านเฮาได้เจอปวดหัวพร้อมแต่ตอนนี้การปวดหัวจะลดน้อยถอยลงแล้วในเมื่อมีวันพารวยมาฝากพี่ต่อน้องถ้าสินค้าบ่ดีสินค้าบ่ตอบโจทย์นะครับลูกเต่าบ่มาบอกมาจ่าซุยบ่อีเมลได้สำหรับเราฟังหรอกเพราะว่าดีเกนสลานก็เป็นคนอีสานบ้านเฮาเฮ็ดนาเฮ็ดนาเช่นเดียวกันนะครับเฮ็ดนาเฮ็ดนามาแต่น้อยเข้าใจเกษตรกรดีว่าเป็นจังไดเนาะพี่น้องและก็ช่วงนี้เป็นจังไดนะครับอากาศเป็นจังไดการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นจังไดการปรับเปลี่ยนในการทำการเกษตรมอสิหาแนวทางแบบใดมีแนวทางแบบใดที่เฮาจะอยู่รอดพอได้ค่านั่นค่านี่แน่นะครับค่ารถไถค่าหยังเหลืออยู่เหลือกินนําแน่อีพ่อแม่เนาะอย่างน้อยๆก็พอได้ชนปีอยู่เด้เข้าในเราก็ได้เนาะอาลังเทียผู้ลางคนก็บ่ชนเด้อาได้เข้าหลายๆก็ไปขายหมดกับพี่น้องขายได้แล้วก็ตีนั่นตีนี่เอามาหยังในหญ้าเพิ่นว่าแม่นอีหยังล่ะนี่มาไล่กาจ๋าอยู่แต่เขาดีดเขาเด้งจะเอามาหยังจะบ่เห็นติว่าเพิ่นซื้อเขาหยังก็ว่าไปอีกเด้บาดนี้เนาะครับเนาะบ่ซื้อดอกเฮ็ดจังไดล่ะบ่ซื้อบ่นี่ที่แกเมียมาไว้ตีนะครับแกมาไว้ใส่ซุ้มไก่ตีที่บ่นี่ไก่ตีก็บ่กินเด้อบ่ได้กินในหญ้าเด้อไก่ตีก็กินข้าวเด้อข้าวชั้นนึงพุ่นบ่านี้ไว้แมวมาสีแล้วบ่นี่เกษตรกรเฮาแท้จริงเฮ็ดหน้าสิได้กินข้าวครับเฮ็ดหน้ากินหญ้ากันแม่นเกษตรกรไทยเฮานี่ล่ะพี่น้องป้องปายเฮาเพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเหล่านี้เด้อครับเนาะอย่าให้มันเกิดขึ้นเด้อครับเด้อคือลูกเต่ามาบอกมาจ่าซุ้ยอีพ่ออีแม่ได้สำหรับเราฟังนั่นล่ะวันพารวยฝาแดงของเฮาซอยกำจัดวัชพืชในหน้าเขาเฮาเฮ็ดมาให้พี่ให้น้องได้ใส่กันแบบปลอดภัยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกับบริษัทเกษตรพารวยเอามื้อนี้เดี๋ยวบ่มีเวลาหมดอีกเด้พ่อแม่บัดนี้ก็ได้เนาะเสียเวลาพาจากก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆคุณพ่อคุณแม่ที่เสียสละเวลาอันมีค่าขอมาสลับเราฟังกับช่วงรายการลูกทุ่งวันพารวยที่สถานีแห่งนี้มื้อนี้ลูกต่อกาคือก่อนมาเดิมละแจมลาพาจากอีพ่อแม่ไปมื้ออื่นก็งงคงตามาที่เก่าที่เดิมอยู่กับพี่กับน้องเช่นว่าฮอดฤดูกาลเก็บเกี่ยวพุ่นละนะครับจังซี่นี่จากอีพ่อแม่เนาะเลี้ยงล่าของมันเลี้ยงล่าของอ้อยก็สิมาบอกมาจ่าซื้อมือซื้อเว้นไปยังสิล่ะสลับซับเปลี่ยนกันไปขอบคุณในการรับฟังขอบคุณหลายๆอีพ่ออีแม่เฮาก่อนสิไปท้ายรายการนี่ก็ได้ฝากไว้นะครับสําหรับตัวแทนจําหน่ายของเฮาอยู่ท้ายรายการเด้ออีพ่ออีแม่เด้อในเมื่ออีพ่ออีแม่ได้สลับรับฟังแล้วก็อยู่สถานที่เราไกลๆก็โทรหาเพิ่นเด้อสําหรับมื้อนี้อีเกสลานขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ

วันผ้ารวยวันผ้ารวยสารกำจัดวัชพืชในหน้าเขาใส่ง่ายปลอดภัยบ่ทำลายสิ่งมีชีวิตบ่มีสารผิดตกค้างกำจัดได้ทั้งใบแคบใบกว้างหญ้าเขานกหญ้านกสีชมพูหญ้าดอกขาววัชพืชต้นเขาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเมื่อใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยฝาแดงใส่แล้วหญ้าตายเขางามคนปลอดภัยต้องใส่วันผ้ารวยวันผ้ารวยสนใจติดต่อได้ที่ดีเกหนุ่มสำราญ0644805169

0: ควรไม่ควรเป็นอื่นกระเดี่ยวไม่รักสามคืนหน้าหนาวจะนอนสะอื่นหากคืนมิให้หอมหน่อย
1: ศูนย์จำหน่ายวันผ้ารวยจังหวัดมหาสารคามติดต่อได้ที่ร้านสำร้านการเกษตร FM 96อำเภอเชียงยืนโทร0644805169ดีเกสำร้านอำเภอว่าปีปทุมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนาคานุมพรโทร0898419355จังหวัดอุดรธานีติดต่อได้ที่ร้านเตียงนวดหมอเย้าข้างท่อกสอำเภอบ้านดุงโทร0807552210อำเภอน้ำสมติดต่อได้ที่สถานีวิทยุนุมพรหลังโรงเรียนหน้าง้วโทร0898419355จังหวัดบุรีรัมย์ติดต่อได้ที่ดีเกสุภาวดี FM 96ชยันภาคพยนต์โปโรเทคตรงข้ามปั๊มน้ำมันปตท.บ้านจานอำเภอพุทธไทยสงโทร0817158566หรือสอบถามได้ที่ดีเกนุ่มสำราญโทร0644805169

0: ให้เหมาะสม
1: วันผ้ารวยวันผ้ารวยวันผ้ารวยสารสกัดจากธรรมชาติฝาเขียวไส้กำจัดวัชพืชในไร่ในสวนวันผ้ารวยฝาแดงไส้กำจัดวัชพืชในหน้าเข่าไส้ง่ายปลอดภัยอย่าลืมวันผ้ารวยวันผ้ารวยติดต่อได้ที่โทร0644805169

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
8: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นเศร้า เฮ็ดเปียกมากกะอาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวิฮาลาตราวิฮาลาก้อนละ39 บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร091-684-0475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
13: คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกๆภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วงสุขภาพดีไปกับแซนบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็จะมาพูดเรื่องสารแซนโทนสารแซนโทนได้มาจากเปลือกมังคุดค่ะในน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเรานะคะก็จะสกัดจากมังคุด 100% ไม่มีสารใดผสมเลยเท่ากับว่าพ่อแม่ๆที่ได้ซื้อน้ำมังคุดแซนบุรีไปจะได้สารแซนโทน 100% ค่ะสารแซนโทนช่วยอะไรสารแซนโทนเป็นสารที่มาจากเปลือกมังคุดเป็นสารที่ได้จากธรรมชาติช่วยในการต่อต้านยับยั้งการอักเสบต่างๆในสมัยก่อนนะคะก็จะใช้รักษาอาการติดเชื้อหรือรักษาอาการท้องเสียได้ปัจจุบันก็มีวิวัฒนาการนำเปลือกมังคุดมาทำเป็นยาหรือผลิตภัณฑ์

0: ที่สำคัญก็จะเพิ่มความดันในเลือดด้วยไปขยายหลอดเลือดทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดทำงานได้ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีค่ะเพราะว่าเลือดในร่างกายได้ทำงานอย่างถูกต้องได้ไหลเวียนก็จะช่วยลดอาการมือเท้าชาได้ด้วยเพราะว่าอาการนี้ส่งผลมาจากการที่เลือดไหลเวียนไม่ดีแต่ถ้าเราทานน้ำมังคุดแซนบุรีมีสารแซนโทนด้านในก็จะช่วยไปขยายหลอดเลือดเพิ่มความดันในเลือดทำให้การไหลเวียนเลือดของเราเป็นปกติค่ะพูดถึงสารแซนโทนเราจะต้องสกัดจากเปลือกมังคุดหลายลูกเลยนะคะเราถึงจะได้ปริมาณที่มากพอหรือเพียงพอกับเราดังนั้นสารแซนโทนจึงมีราคาค่อนข้างที่จะสูงในท้องตลาดแต่ว่าวันนี้สาวร่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำก็คือน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% แปลว่าพ่อแม่จะได้สารแซนโทน 100% เลยค่ะเพราะว่าน้ำมังคุดแซนบุรีไม่ผสมสารใดเลยไม่ใส่น้ำตาลและก็ไม่ใส่สารกันบูดด้วยนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีของเราเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดจากธรรมชาติพ่อแม่ท่านใดที่มีอาการถ่ายไม่ดีหรือเจ็บตามกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาน้ำมังคุดแซนบุรีก็จะช่วยได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นแซนโทนเขาจะช่วยยับยั้งช่วยบรรเทาอาการอักเสบด้านในของเราได้ค่ะอยากให้พ่อแม่ลองเปิดใจลองทานดูนะคะลองมาเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจะได้ปลอดภัยกับสุขภาพของเราค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของเราทานวันละ1แก้วหรือ30ซีซีทานทุกวันทานแล้วอย่าลืมทานน้ำตามด้วยนะคะที่สำคัญเปิดขวดแล้วอย่าลืมแช่ตู้เย็นสาวลาบพาขวัญย้ำอีกครั้งเลยน้ำมังคุดแซนบุรีไม่มีสารกันบูดนะคะน้ำมังคุดแซนบุรีนะคะราคาเพียง1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะแต่ว่าวันนี้สาวลาบพาขวัญมีโปรโมชั่นมาให้พ่อแม่ซื้อ3ขวด1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะอยากจะให้พ่อๆแม่ๆทานเป็นชุดทานต่อเนื่อง3ขวดเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนค่ะลองดูค่ะพ่อๆแม
1: ่ๆข่าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนนั่นโปรโมชั่นมือนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทแถมฟรีอีก3ขวดน้อยน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004สนใจสั่งซื้อโทรเลย092-812-7589 092-812-7589
2: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้ท่านผู้ฟังที่

0: ภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดใหญ่ท้ายตลาดอยู่ที่ตำบลไม้ดัดอำเภอบางระจันนั่นแหละนะครับเป็นวัดเก่าแก่ซึ่งเต็มไปด้วยความลี้ลับโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตชื่อนางอ้อยซึ่งตายมาแล้วเกือบ200ปีแต่ว่ามีเสียงเล่าขานสืบต่อกันมาว่าวิญญาณยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดการที่คนเราตายไปแล้วแต่วิญญาณยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดนี้ก็มีคำอธิบายว่าเกิดจากการตายก่อนเวลาอันควรหรือว่าตายก่อนกำหนดเช่นคนคนนี้จะต้องมีอายุ85ปีปรากฏว่าเมื่ออายุ80ปีนี่เกิดตายเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่อีก5ปีก็ทำให้ต้องเคว้งคว้างกลายเป็นวิญญาณพเนจรร่อนเร่การที่คนเรามีบาปหนาเพราะสร้างกรรมเวรไว้มากก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งทำให้ไปเกิดใหม่ไม่ได้แล้วก็กรณีสุดท้ายคือวิญญาณที่หลบหนีออกมาจากนรกภูมินะเรื่องเปรตนางอ้อยอายุ200ปีคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อลุงเสกเป็นสัปปะเหร่อที่มีชื่อเสียงแหละมีวิชาอาคมแก่กล้าจริงๆแล้วแกเป็นคนมีอันจะกินเลยทีเดียวแต่แกเป็นคนชอบศึกษาธรรมะชอบนั่งสมาธิฝึกจิตจนกระทั่งพวกเพื่อนๆลงความเห็นว่าแกเป็นบ้าก็เลยไม่คิดจะคบค้าสมาคมแต่แทนที่แกจะเสียใจที่เพื่อนไม่คบตรงกันข้ามแกกลับดีใจเป็นล้นพ้นแกก็ให้เหตุผลหน้าฟังบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกินก็อย่ามีซะเลยจะดีกว่าไม่ต้องไปมีมันหรอกครั้งแรกที่ผ่านวัดใหญ่ท้ายตลาดนะเซนในตัวแกบอกให้รู้ว่าในวัดนี้จะต้องมีโอปติกะอย่างแน่นอนโอปติกะนี่หมายถึงพวกเปรตพวกสัตว์นรกซึ่งเกิดขึ้นเองนะตอนนั้นลุงเสกแกก็ไม่รอช้าแกรีบลงจากรถเมล์แล้วก็เดินเข้าไปในวัดใหญ่ที่ว่าเนี่ยทันทีหลวงตาในวัดเล่าให้ฟังว่าวัดใหญ่ท้ายตลาดนี้เป็นวัดเก่าแก่ภายในวัดมีสิ่งเร้นลับมากมายในขณะที่กำลังคุยอยู่กับหลวงตาลุงเสกก็ได้ยินเสียงร้องกรีดกรีดเป็นเสียงเปรตอย่างแน่นอนเลยลุงก็เลยถามหลวงตาว่าได้ยินอะไรไหมท่านก็บอกว่าไม่ได้ยินลุงก็รู้ได้ทันทีเลยว่าเปรตตนนั้นต้องการจะติดต่อกับลุงเพียงคนเดียวคนอื่นถึงไม่ได้ยินลุงก็เลยบอกกับหลวงตาไปว่าคืนนี้จะขอนอนที่นี่สักคืนหลวงตาก็บอกเชิญตามสบายแต่ว่าที่นี่ยุงมันชุมหน่อยนะและหากได้ยินเสียงอะไรก็อย่าได้ไปขานรับมันเป็นอันขาดท่านคงจะกลัวว่าลุงจะโดนในลมเพลมพัดทีนี้ลุงก็อยากจะบอกกับท่านเหมือนกันว่าเรามีวิชาอาคมแต่พูดไปก็เหมือนอโมก็เลยไม่พูดดีกว่าลุงเสกแกก็เลยเงียบเสียคืนนั้นลุงก็ได้เจอกับเปรตจริงๆมันบอกว่ามันชื่อนางอ้อยอายุ200กว่าปีแล้วตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างสมความชั่วเอาไว้มากมายเช่นด่าทอทุบตีพ่อแม่ที่ตาบอดบางวันก็ทะเลาะกับผัวก็มาลงที่แม่โดยการที่ไม่ให้แม่กินข้าวซึ่งเป็นบาปกรรมอย่างมหันต์แต่ว่านางอ้อยไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมจนกระทั่งมันตายเพราะจมน้ำก่อนที่มันจะตายก็ต้องทรมานเป็นอย่างมากด้วยบาปกรรมที่ก่อไว้กับผู้เป็นแม่ก็ทำให้มันกลายเป็นเปรตอสุรกายได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสมานานแสนนานแม้ในอดีตชาตินานมาแล้วพระมหาโมคคัลลานะได้เกิดเป็นชาวเมืองพาราณสีทำหน้าที่เลี้ยงดูแม่ผู้ทุพพลภาพตาเสียตาบอดต่อมาก็ได้ภรรยาคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใจคอโหดร้ายนางสั่งให้นำแม่พิการไปทิ้งไว้ในป่าแล้วก็ทุบตีจนตายพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมหาโมคคัลลานะทำกรรมประมาณเท่านี้โทษในนรกหลายแสนปีด้วยวิบากยังเหลืออยู่จึงถูกทุบตีอย่างนั้นจนกระทั่งการมรณะสิ้น100อัตภาพคือ100ชาติทีเดียวครับแม่การทุบตีทำร้ายพ่อแม่นี่เป็นบาปจริงๆครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับลุงเสแกก็ยังเล่าถึงเรื่องว่ามีพื้นที่ที่อยู่หลังวัดเนี่ยมีที่อยู่แปลงหนึ่งแปลงนี้เป็นแปลงอาถรรพ์ปรากฏมีคนมาฆ่ากันตายที่นั่นเหมือนกับว่าไม่ว่าใครก็มาฆ่ากันตายที่นี่ทั้งนั้นความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันน่าจะเป็นแค่เหตุบังเอิญคือมันเป็นป่าใกล้ๆกับที่ทำการอบต.ห่างจากหลังวัดที่ว่านี้ไปไม่ไกลมีคนเขาถวายให้วัดแล้ววัดก็ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรแล้วก็ไม่ได้ให้ใครเช่าแล้วที่สำคัญไม่มีใครกล้าเช่าอีกด้วย ก็อย่างที่บอกนั่นแหละใครจะไปเช่ามีคนมาฆ่ากันตายที่นี่นอกจากฆ่ากันตายที่นี่แล้วยังมีคนเอาศพฆ่าตายจากที่อื่นเอามาทิ้งที่นี่อีกเหมือนกับว่ามันกลายเป็นป่าช้าไปซะแล้วอย่างนั้นแหละแล้วยังไงอ้าวก็ผีดุอะสิจะอะไรซะอีกอะพวกคนร้ายๆเช่นพวกเสือปล้นในสมัยก่อนหนีตำรวจมาก็มาหลบอยู่ที่นี่เนื้อที่ก็ประมาณสักสิบกว่าไร่เต็มไปด้วยต้นไม้เล็กใหญ่ก่อนนู้นก็เคยมีคนเอาศพมาฝังอย่างศพเด็กๆที่ตายก่อนนั้นศพเด็กอะเด็กตายเนี่ยเขาไม่เผาอ่ะศพเขาก็มักเอามาฝังที่นี่คนออกลูกตายเขาก็ไม่เผาก็มาฝังที่นี่เช่นเดียวกันเขาเล่ากันว่าสมัยก่อนแม้แต่พวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเวลาจับผู้ร้ายไอ้ที่มันไม่สมควรจะเอาไว้อีกแล้วคือมันชั่วมันเลวซะจนไม่น่าจะเก็บเอาไว้ให้มันก่อความเดือดร้อนให้มากความต่อไปเขาก็จะเอามาที่นี่แหละให้นอนคุยกับกิ้งกือไส้เดือนไปพวกหมอผีที่อยากจะลองวิชาก็ไปกันที่ป่าเนี่ยไปเจอพวกผีที่นั่นเขาก็วิ่งป่าราบเป็นแถบแล้ววิ่งไม่คิดชีวิตหมอผีก็มีสิทธิ์จับไข้หัวโกรนได้เหมือนกันบางคนที่ก็เป็นบ้าไปเลยก็มีนี่มันน่ากลัวขนาดนี้ไอ้พื้นที่แปลงที่ว่านี่นะที่วัดเนี่ยคนรุ่นปู่ย่าตายายเขาเล่าให้ฟังกันว่ามีหมอผีคนหนึ่งแกเย่อหยิ่งถือเนื้อถือตัวใครไปพูดเล่นหยอกเย้าไม่ได้เลยจะวางตัวเอาไว้เหนือชาวบ้านทั้งปวงก็ทำให้เข้ากับเพื่อนบ้านได้ยากแล้วแกเป็นคนไม่กลัวผีแถมยังกลด่าว่ากล่าวคนที่กลัวผีหาว่าขี้ขลาดตาขาวไม่เข้าเรื่องผีมันจะมีอะไรหรอกมีอะไรมีท่าอะไรเอาก้นยาดีใส่มันก็เพนแล้วก็ว่างั้นแกบอกว่าแกเก่งแต่พอผีเข้าใครในแกไปไล่ผีมันก็ไม่ออกไม่สำเร็จต้องพาไปให้พระรดน้ำมนต์เขาก็เลยพูดกันว่าแกเป็นหมอผีแต่ปากเท่านั้นนั่นก็คือโม้ซะมากกว่าที่จะเป็นจริงคืนหนึ่งอีตาหมอผีคนนี้แกเกิดฮึดอะไรขึ้นมาสักอย่างก็ไปที่ป่านั่นแหละเสร็จแล้วก็เพี้ยนไปเลยไม่รู้ว่าแกไปเจออะไรเข้ากลับมาบ้านพูดจาไม่รู้เรื่องเห็นหมาสีดำเนี่ยแกจะกลัวมากนะหมาธรรมดาธรรมดาหมาชาวบ้านนะหมาดำนี่นะเจอไม่ได้เจอวิ่งหนีวิ่งหนีเอาดื้อๆนั่นแหละทีแรกคนก็สมน้ำหน้าแกแต่ตอนหลังก็นึกเวทนานอกจากนั้นก็มียายคนนึงแกบ้าหวยมากวันๆหาแต่ตัวเลขอะทั้งที่บ้านก็ไม่ได้มั่งมีเงินทองแทนที่จะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินทำงานแต่ชอบเล่นหวยก็คงจะไหวหวังรวยอย่างนั้นแหละก็อย่างที่เขาว่าหวยเป็นความหวังเดียวของคนยากจนหาเช้ากินค่ำยายคนนี้ชื่อยายพริกตัวผอมๆสูงแข้งขายาวเก้งก้างแกนึกอะไรแกไม่ได้บอกใครแต่แกไปที่ป่านั่นแล้วก็ไปขอหวยกับผีแกไปตอนเย็นๆไปถึงก็นั่งลงที่ชายป่าตรงนั้นมีจอมปลวกใหญ่อยู่เสร็จแล้วแกก็ยกมือไหว้ท่วมหัวจะประคุณขอให้ลูกมีโชคมีชัยด้วยเถอะถ้าเฮี้ยนจริงๆแล้วก็ขอเลขเด็ดๆสักสองตัวลูกจะได้ร่ำรวยมีเงินมีทองพอเลี้ยงตัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าบ้างเงยหน้าขึ้นมาอีกทีแกอ้าปากค้างนะพังหะหงายหลังพลึงและสองขาชี้เด๋ไปบนฟ้าทั้งนี้ก็เพราะว่าแกเห็นว่าบนจอมปลวกเนี่ยมีตาแก่ที่แก่งอมผมขาวโพลนทั้งหัวนั่งยองๆ อยู่บนจอมปลวกนั่นแหละแลบลิ้นสีดำช้ำเลือดช้ำหนองเหม็นเน่าออกมายาวตั้งศอกแกลุกได้แกก็วิ่งใหญ่เลยวิ่งล้มลุกคลุกคลานมาตลอดทางมาจนถึงบ้านของแกเหนื่อยจนแทบจะขาดใจตายแล้วเป็นไงต่อไปอ่ะยายพริกก็เลยกลายเป็นบ้าทีแรกก็เจ็บป่วยก่อนผมร่วงหัวโกรนหมดหน้าตาเหี่ยวย่นดูแก่ไปอีกตั้ง10ปีหัวโลนอยู่เป็นปีๆพอผมที่งอกขึ้นใหม่โผล่มาทีนี้ขาวโพลนหมดทั้งหัวเลยอยู่มาปีหนึ่งกำนันคนก่อนโน้นเห็นที่ดินไอ้แปลงที่ว่านี่อยู่เปล่าๆเขาก็คิดจะใช้ผืนดินนั้นให้เป็นประโยชน์ก็ไปปรึกษาหารือกับหลวงพ่อที่วัดเพราะว่ามันเป็นที่วัดจะให้คนที่ไม่มีที่ทำมาหากินมาใช้เป็นที่ปลูกพืชปลูกผักกันปลูกมะละกอพริกกินหนูผักต่างๆอะไรพวกนั้นให้มันเป็นประโยชน์ตามแบบสมัยใหม่นี่นะหลวงพ่อก็เห็นดีด้วยกับความคิดนั้นแต่เอาเข้าจริงๆกำนันก็ทำไม่ได้จ้างรถมาถากถางที่รถก็เครื่องเสียไอ้โน่นหักไอ้นี่พังคนขับป่วยโดนต้นไม้ล้มฟาดมือเข้าไปติดในเครื่องก็มีคนหนึ่งโดนตีนตะขาบรถทับที่เท้าเรียกว่าวุ่นไม่หมดล้วนแต่เรื่องเสียหายร้ายๆทั้งสิ้นก็เลยต้องเลิกปล่อยทิ้งไว้อย่างนั้น ทุกวันนี้ที่แปลงที่ว่าเนี่ยแปลงอาถรรพ์เนี่ยนะครับก็ยังอยู่ไม่มีใครกล้าไปแต่ต้องอะไรนะครับยังคงอยู่เป็นปกติครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าค่ะขวัญนะคะอยู่ที่วัด
2: วัดสุคันธวาสบ้านโนนหอม
1: บ้านโนนหอมนะคะ
2: ตำบลร่มกออำเภอบันทุนจังหวัดอุดร
1: ค่ะสาวล่าอยู่กับหลวงปู
2: ่สมัยยะโสธโร
1: ค่ะหลวงปู่คะก่อนที่จะมาทานน้ำมังคุดหลวงปู่มีอาการเป็นยังไง
2: ยึดดวงทวาร
1: ค่ะ
2: แล้วก็ไขมัน
1: ค่ะ
2: ไขมัน
1: ค่ะพอทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลวงปู
2: ่ท่านขวดแรกนี่ยึดลงคันเอ๊ขวดแรกว่ามันได้ถือเจ้าของแล้ววะอย่านี่ว่าท่าน
1: จ้ะ
2: แม่นแล้วว่าก็ได้ต่อไปอีกยึดลงได้ไขใหญ่ๆนี่ยึดดวงทวารนี่ว่าสิผ่าตัดเนาะ
1: โอ้จะถึงผ่าตัดแล้วเหรอคะ
2: ไม่ว่าสิผ่าตัดว่าจะบอกร้านขับรถไปผ่าไปผ่าตัด
1: ก็
2: เลยได้ยินนี่ว่าผู้ใดอยู่ไต้หวันนี่ผู้ไต้หวันนี
1: ่
2: ว่ากินแล้วยกต้องไข่แน่เดี๋ยวโทรมาอีกกันเลยว่าโทรนะว่าไปเนี่ยบ้านนี่อัพรถบอกร้านไปซื้อข้าไปซื้ออยู่ว่าทงผล
1: บ
2: ่มีบ้านที่นี
1: ่โอ้จ้ะ
2: สีว่านั่นบ่มีกลับขึ้นมายังว่าโทรหาจริงว่านั่นล่ะ
1: จ้ะ
2: เพราะว่าอยู่บ้านทุกคนบ่อยู่แล้วคำเป็นหนึ่งบ่ไปว่าวันทงผลใกล้กว่ากันนะ
1: ค่ะ
2: นี่มันกินวันแรกนี่ต้องเลยเด้ยขั้นบาดีเนี่ยว่ากดสองขั้นหมดตัว
1: โอ้ขั้นทั้งตัวเลย
2: ขั้นแมนขั้นเป็นขั้นเลยขั้นหอดทวารเนาะ
1: ค่ะ
2: ขั้นหม่อมไทยเนี่ยขั้นนี่เก่า
1: ค่ะ
2: มันหยุดลงดีตัวเนี่ยวะเอาอีกก็น่าโทษมาอีกหมดพอดีเท่านั้นนะมันได้ถือร่องจากความแล้วเนี่ยวะ
1: ตอนนี้ทานแล้วเป็นยังไงคะ
2: เดี๋ยวนี้บ่ปวดได้แต่ขี้ปวดเดี๋ยวนี้หยุดปวดบกปวดยุบลงอีกเดี๋ยวนี้มันเหลือนิดนึงเดี๋ยวนี้ยังว่าท่านมันเศร้ากันหน้ามันเป็นยังไงกันเด็ก
1: ค่ะหลวงปู่
2: กันหน้าปะ
1: ค่ะ
2: แต่เลขามันเศร้ากันว่าแฉงร้องสั่งให้ย่ายอีกว่าย่ายมันแฉว่าเสียงเฝ้าเสียงบดี
1: โอ้ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก
2: ็สั่งให้ย่ายอีก
1: ค่ะ
2: ก็ย่ายอยู่แกได้90
1: โอ้
2: 92แม่เนี่ยแม่ยังอยู
1: ่ค่ะหลวงปู
2: ่อย่าได้เอาให้เสียงแม่
1: แสดงว่าหลวงปู่ฉันน้ำคูแซงบุรีแล้วมันถูกกับร่างกายของหลวงปู่เนาะ
2: แมน
1: หลวงปู่มีอาการเป็นไข้หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้ไหมคะ
2: บ่บ่เป็นไข
1: ้แค่คันเดียวเนาะ
2: คันเป็นไข้เพราะย่ากันไข้กินกวดน้อยๆหันที่แถมมัน
1: อ๋อค่ะ
2: อาจจะเป็นวัดเป็นไข้เป็นไอ้กินกวดนั่นรสเศร้าบ่มีขืน
1: ค่ะ
2: แสดงว่าบ่ย่าสิเป็นไข้จะไม่บ่กล้าบ่กินได้หันกวดน้อยๆเอาไว้ในตัวเย็นด้วยหัน
1: โอ้ค่ะหลวงป
2: ู่เวลาที่เป็นไข้เป็นวัดสิฉันเลยเศร้ามันออกห้อนตัวว่าบ้าว่าบ้าเดี๋ยวก็เศร้า
1: ค่ะหลวงปู่
2: คนดีก็จะมาห่วย
1: ค่ะ
2: ถ้าท่านกล้าสั่งมา
1: โอ้ค่ะค่ะวันนี้หลวงปู่ก็เป็นตัวแทนของบริษัทน้ำมังคุดเห็นหลวงปู่ทานแล้วทีมงานก็เลยส่งเรื่องมาว่าหลวงปู่ทานแล้วเห็นผลก็เลยเอาน้ำมังคุดมาให้หลวงปู่ด้วยค
2: ่
1: ะ
2: ว่าเห็นผลแล้วก็จุดนั้นก็ได้ดื่มเห็นผลได้กันไม่เห็นผลเลยเศร้าเลย
1: ค่ะหลวงปู
2: ่ไอ้ที่อาตมาเคยเห็นฉันก็ว่าเป็นยังไงก็ได
1: ้ค่ะแต่ว่ามาเห็นผลตัวสีส้มเนาะ
2: ตัวนี้
1: ค่ะหลวงปู่ค่ะ
2: เอาตัวแนวได้ผู้ค้านี่สันแล้วผู้ใดก็อย่างนี้สันเลย
1: ค่ะ
2: แต่ว่าบ่คือตัวนี้นี่ตัดก็ไม่ควรแยกต้องเลยนะ
1: ค่ะ
2: สิหยุดทันทีเลยสิหยุด
1: ก็หลวงปู่ก็ทานต่อเนื่องนะคะ
2: มาแจกไว้ยังไงก็ได้ทานต่อเนื่องเป็นการที่ท่านต่อไปเรื่อย
1: ๆเอ้ยค่ะค่ะหลวงปู่วันนี้ขอบคุณหลวงปู่นะคะ
2: เจริญพันธ์เจริญเด้อ
1: สาธุ
2: ด้วย
1: สาธุค่ะหลวงปู่สาธุค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดง อยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: มาถึงเรื่องน่ากลัวน่ากลัวสักเรื่องท่านผู้ฟังมีเรื่องที่พอฟังแล้วเอ๊ะมันเกิดได้ยังไงได้ยินเขาเล่าให้ฟังบ้านบางม่วงอยู่แถบภาคกลางเนี่ยอย่าบอกเลยว่าจังหวัดอะไรนะครับเล่ากันว่าที่หมู่บ้านเนี้ยหลายสิบปีมาแล้วมีเรื่องที่เรียกว่าเป็นตำนานของหมู่บ้านเลยทีเดียวแล้วเขาว่าถ้าจะมีงานแต่งขึ้นทีไรนะไม่ว่าจะแต่งบ้านใครทั้งสิ้นอ่ะคืนก่อนจะมีงานจะต้องมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกเสียใจอย่างสุดๆเขาสังเกตกันว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกทีแต่ถามแล้วว่ามีใครจับต้นเสียงได้บ้างว่าเสียงร้องไห้นี่มันมาจากบ้านใครก็ได้รับคำตอบที่ไม่แน่ชัดบางคนว่าดังมาจากทางทิศเหนือบางคนก็บอกดังมาจากทิศใต้บางก็บอกว่ามันดังออกมาจากทางท้องทุ่งทางกลางไร่กลางนาโน่นสรุปออกมาได้ว่าไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าดังมาจากไหนจนพูดกันไปว่ามันไม่ใช่เสียงคนคงจะเป็นเสียงผีเสียมากกว่าอ้าวเอ๊ะพูดอย่างนี้ก็กลัวกันนะสิก็เลยนึกย้อนกันไปว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมันเคยเกิดเรื่องอะไรไม่ดีไม่งามบ้างก็ค้นไปเจอว่าเคยมีเจ้าสาวคนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าพิธีวิวาห์เธอต้องมีอันเป็นไปเสียก่อนผู้หญิงคนนี้ฐานะทางบ้านพอมีพอกินเป็นลูกสาวคนเดียวนอกนั้นก็เป็นผู้ชายทั้งนั้นก็เรียกว่าเป็นสาวที่จัดว่าหน้าตาดีพอใช้ได้ปรากฏว่ามีไอ้หนุ่มคนหนึ่งชอบพอเธอจนกระทั่งมีการสู่ขอจะแต่งงานกันก็ตระเตรียมงานกำหนดวันข้าวของต่างๆก็ซื้อเตรียมไว้แม้แต่ถ้วยชามก็ขอยืมมาจากวัดเอามาไว้ที่บ้านแล้วการแต่งงานสมัยก่อนเขาไม่ได้มีโต๊ะจีนโต๊ะแจ๊กอะไรกันหรอกเขาต้องหุงหาข้าวต้มแกงเลี้ยงแขกกันเองก็วานพวกแม่ครัวที่มีฝีมือมาต้มมาแกงซื้อเนื้อซื้อหมูซื้อผักต่างๆมาปอกมะพร้าวขูดมะพร้าวตำน้ำพริกทำกันเองทุกอย่างงานแต่งทีก็เป็นเรื่องใหญ่มากต้องใช้คนหลายสิบคนถึงจะทำงานได้สำเร็จลุล่วงไปตัวเจ้าบ่าวหรือว่าเจ้าสาวเขาก็ไม่ให้ไปไหนไกลไม่ให้ไปเสี่ยงอะไรเรียกว่าต้องเก็บตัวกันเลยทีเดียวเขาถือกันมากเพราะว่าคนจะแต่งคนจะบวชนี่มักจะเกิดเหตุร้ายขึ้นเสียก่อนกับคนพวกนี้ขนาดว่าระวังกันอย่างนั้นก็ยังเกิดเรื่องขึ้นได้เลยอย่างเช่นเจ้าสาวคนนี้เป็นต้นวันนั้นเป็นวันศุกร์ดิบวันศุกร์ดิบก็คือวันต้นก่อนวันงานแต่งจริงๆเนี่ย ปรากฏว่าเกิดลมพายุฟ้าคะนองคนจะมาช่วยงานกันในตอนเย็นนั้นก็มากันลำบากมากถนนหนทางเป็นดินเปียกแฉะลื่นล้มกันง่ายๆฟ้าก็แรงทั้งร้องทั้งคำรามครุ่นครันครุ่นครันและที่สำคัญในสายฟ้ามันผ่าเปรี้ยงเปรี้ยงน่ากลัวมากเขาเรียกฟ้าลงลงที่ไหนก็ไฟลุกลงต้นตาลยอดตาลก็ไฟลุกท่วมมอดไหม้ตายไปทีนี้เจ้าสาวอยู่ในบ้านอยู่ที่ในห้องแท้ๆหน้าต่างเปิดอยู่ใครจะไปนึกแล้วว่าจะเกิดเหตุร้ายปรากฏว่าสายฟ้ามลอดหน้าต่างเข้ามาผ่าเปรี้ยงเจ้าสาวนั่งแต่งหน้าทาปากอยู่ล้มตึงหงายหลังขาดใจตายเลยผมหวีกล้าไว้มอดไหม้หมดเหลือแต่หัวโลนๆดำเมื่อมหน้าสวยๆกลายเป็นหน้าดำเหมือนผีคนในงานเนี่ยวิ่งกันพล่านไปหมดเพราะความตกใจมีแต่คนพูดกันว่าเจ้าสาวโดนฟ้าผ่าเจ้าสาวโดนฟ้าผ่าตายแล้วฟ้าผ่าเจ้าสาวตายแล้วว่าอย่างนั้นแม่เจ้าสาวเป็นลมล้มพับลงไปข้างๆศพลูกนั่นเองงานแต่งกลายเป็นงานศพไปโดยพลันเจ้าบ่าวร้องไห้เพราะว่าหนุ่มสาวคู่นี้รักกันมากรอจะแต่งงานกันมาตั้ง5ปีอยู่ในสายตาผู้ใหญ่โดยตลอดฝ่ายชายฐานะไม่ค่อยดีก็เลยต้องพยายามเก็บเงินเก็บทองเป็นค่าสินสอดทองมั่นอีกวันเดียวหรือคืนเดียวก็จะได้เข้าหอแล้วก็ต้องมามีอันเป็นไปเสียแล้วเหมือนฟ้ากลั่นแกล้งหนุ่มที่เป็นเจ้าบ่าวค้างเติ่งอยู่ไม่ได้แต่งงานเขาโกนหัวบวชให้เจ้าสาวของเขาบวชนานหลายพรรษาระหว่างบวชอยู่นั้นก็ฝันเห็นแต่เจ้าสาวของเขาอยู่ตลอดเธอมาวนเวียนอยู่ในบริเวณวัดมาปรากฏตัวให้เห็นแวบแล้วแวบเล่าจนพระหนุ่มเกือบจะเป็นบ้าเพราะตั้งสติไม่ได้ก็ยิ่งเสียใจหนักหน่วงขึ้นไปอีกร้อนถึงสมภารเจ้าอาวาสท่านก็สอนการนั่งสมาธิให้พระหนุ่มก็เพียรพยายามจนตั้งสมาธิมีสติสวดมนต์แผ่ส่วนกุศลไปถึงดวงวิญญาณเจ้าสาวผู้ล่วงลับถึงได้ทำให้ดวงวิญญาณของเธอสงบลงทางญาติพี่น้องของท่านเมื่อเห็นว่าท่านบวชอยู่ในผ้าเหลืองนานมากก็อยากให้ท่านสึกหาลาเพศลุงของท่านจะหาผู้หญิงให้ท่านไม่ต้องการก็ปฏิเสธไปแต่ลุงก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจเพียรพยายามจะให้ท่านสึกจากพระผู้หญิงสาวคนที่ว่านั้นเป็นลูกสาวของพรรคพวกเพื่อนเกลอของลุงทางฝ่ายหญิงน้องก็อยากจะได้หนุ่มที่ดีไปเป็นลูกเขยลุงของท่านเป็นคนใจร้อนทำอะไรก็อยากจะให้ได้อย่างใจแล้วก็อยากให้คนอื่นได้อย่างใจตัวด้วยก็เลยไม่พอใจอย่างมากที่ท่านไม่ยอมเชื่อฟังส่วนตัวพระเองก็อึดอัดลำบากใจมากก็เลยสึกออกมาลุงก็ดีใจจัดแจงพูดจาตกลงกับทางฝ่ายโน้นทันทีแต่เรื่องร้ายก็เกิดขึ้นทิศศึกใหม่มีชีวิตอยู่ได้เพียง7วันก็ล้มป่วยอาการนั้นแปลกมากไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้แม้จะตามหมอมาจากทุกหนทุกแห่งแล้วก็ตามราวกับว่าชะตาชีวิตของเขาถูกกำหนดมาแล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาจุดธูปไหว้วอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วยชีวิตเขาด้วยบนบานศาลกล่าวกันด้วยหัวหมูไก่ตอนไก่ต้มพวงมาลัยเหล้ายาอะไรต่างๆก็แล้วแต่ว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่จะชอบอะไรแต่ก็ไม่ได้ผลเขาตายกระทันหันในวันที่7นั่นเองไม่มีใครรู้ว่าเป็นโรคอะไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้คืนสุขดิบงานแต่งที่จัดขึ้นในหมู่บ้านจึงมักจะมีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นคงจะเป็นเสียงจากดวงวิญญาณของเจ้าสาวที่โดนฟ้าผ่าเกิดความเสียอกเสียใจน้อยเนื้อต่ำใจในวาสนาของตัวที่ไม่อาจจะได้เป็นเจ้าสาวกับเขาตอนหลังก็ต้องมีการเส้นไหว้ดวงวิญญาณของสาวร้องไห้กันเพราะว่าเกิดหวาดกลัวว่างานแต่งจะล่มไปไม่รอดอาจจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นซะก่อนครับนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านเขาเรียกบ้านบางม่วงครับ
3: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุตราแซมบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าพาขวัญ นะคะมีโอกาสได้มาเยี่ยมยามถามข่าวกับท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซงบุรีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะคะ
2: ตอนนี้หนูอยู่กับคุณแม่ชื่ออะไรคะ
3: นางนางบรรจัยวันสวัสดิ
2: ์โอ้ค่ะเราอยู่บ้านอะไรคะแม
3: ่ที่154บ้านบุตรมาศ
2: ตำบล
3: พอกน้อย
2: ค่ะอำเภอ
3: พันนานิคมจังหวัดสกลนคร
2: วันนี้อยากมาหาแม่ค่ะเห็นในประวัติคุณแม่สั่งซื้อหลายชุดแล้วพี่โทรไปสั่งหลายชุดก็เลยอยากมาถามเป็นยังไงบ้างคะก่อนทาน
3: เออแต่อันมันไทยแต่เก้ามันโบไทยเนาะกินยังลงไปก็เป็นอึ้งตึ้งอยู่
2: จ้าแม่
3: ใช่ก็เป็นตะโกนนะว่าพึ่งหาย
2: อืมจ้ะ
3: อืมกินยานี่ลงไปเลยคือไข่ขมือแบบ
2: โหจ้ะแม่
3: อ
2: ื
3: ม
2: แล้วตอนแม่ทานนี่มีเป็นไข้เหมือนคนอื่นเขาไหมคะเป็นไข้ปวดตัวอะไรอย่างนี้มีไหม
3: อันปวดอยู่ปวดแข้งปวดขาเนี่ย
2: ตอนทานใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นไม่มีไข
3: ้บ่มี
2: อืมแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะทานไปแล้ว
3: เออคืออาการก็คือไปได้มาได้เห็นนะแต่เก่านี่มันฉีมีดจะเมื่อย
2: โอ้จ้ะ
3: เออไปหน้าก็โอ้บ่อยากเฮ็ดยังล่ะเมื่อย
2: โอ้จ้ะ
3: เดี๋ยวนี้ใครอยู
2: ่โอ
3: ้เ
2: ออค่ะพี่
4: ถ่ายแล้วไงเป็นไรนายส่วนใหญ่บอกให้อยู่เฉยๆตอนนี้ไม่เด็กเสีย
2: หมดโอ้ยระวังหน้ามืดด้วยนะแม่ช่วงนี้อากาศร้อนมาก
4: อากาศร้อน
2: ใช่ค่ะพี
3: ่ทักคนอยู
2: ่
3: ยายก็ได้ช่วงมื้อนี้เนี่ยเบื่อผักคุณไปทำงานแล้วก
2: ็โอ
3: ้เออนอน
2: ไหมพี่ไปทำงานที่แอบออกจากบ้านใช่ไหมเนี่ย
3: ไปทุกวัน
2: เป็นไงคะทานน้ำคุณแล้วกินข้าวแซ่บไหมเหมือนคนอื่นไหม
3: ข้าวก็เซฟอยู่ข้าวโอ้ยเอายังมากนี่ก็คือจะเอายังละหายังมากโบยากถามลูกชายก็
4: เ
2: ออ
4: เ
2: สีย
4: ในต
2: ู
3: ้
4: เย็น
2: โอ้
3: เดี๋ยวนี้เลยไว้หายังมากเลย
4: แต่ทุกวันนี้ไม่เหลือ
2: โอ้
3: มันกินได้ก็กินเลยเนาะ
2: หนูไปบ้านไหนนี่บ้านไหนนี่บอกกินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บ
3: ใช่อยู
2: ่ตอนนี้คุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
3: อายุ68แล
2: ้วโอ้ยังสาวอยู
3: ่
2: ยังสาวอยู
3: ่68อ่ะอีกปีหน้า68เต็ม69ยังเนาะ
2: โอ้ค่ะแม่ตอนแม่ทานน้ำมังคุดนี่ฟังในรายการหรือว่ามีคนแนะนำ
3: เออก็ฟังในวิทยุเหรอมื
2: ้อโอ้ยค่ะ
4: ลอง
3: เออลองมากินบึ้งรู้วะฟังวิทยุเลยบึ้งกินยาเออกินน้ำมังคุดลองบึ้งรู้วะ
2: จำไหมอันนี้ก็ดีแล้วค่ะมันไม่มียาผสมปลอดภัยแน่นอนหนูน่ะเห็นในประวัติค่ะพี่ก็เลยอยากมาหาแม่อยากมาก็เลยเดี๋ยวรอบนี้มาส่งเองดีกว่าได้มาเช็คตลาดพอดีค่ะก็เลยแวะมาทั่วเลยไล่หาแม่
3: ดูจริงตอนนี้
2: จ้า
3: บอ
2: สวยขอบคุณค่ะแม
3: ่บ
2: อค่ะนี่แม่ก็ยังสวยอยู่เลยไปหาพ่อแม่ๆวันไหนว่างอยากไปก็มาแต่ว่าเขาจะมีพนักงานเขาจะลิสต์รายการไว้ให้ว่าใครสั่งบ่อยบ่อยอยากให้หนูมาเยี่ยมอะไรเงี้ยแม่ก็เป็นคนที่ทานน้ำคุดบ่อยมาก
3: จ้า
2: หนูอยากให้แม่ดูแลสุขภาพแบบนี้นะต่อให้เราไม่เจ็บไม่ป่วยก็ทานไว้เถอะเนาะสุขภาพแข็งแรงดีกว่ารอบนี้ตั้งแต่รอบนี้ไปมันจะเป็นคลองแขมันจะเป็นยาหม่องแล้วนะคะพี่เพราะว่า
3: แต่มันมีสาม
2: ขวดน้อยจ้ะเพราะว่าโรงงานเขาไม่ได้ผลิตขวดเล็กแล้วเหมือนว่าเขาจะผลิตยาหม่องมาก่อนมันอาจจะเป็นวนๆไปค่ะแม่แต่ว่ารอบนี้เป็นใช ช่ค่ะรอบนี้เป็นยาหมองหนูเอามาให้รบกวนแม่เท่านี้เลยค่ะอยากมาหาขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดี
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0921 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
5: โอ้ครับจะอยู่บ้านนะ
2: จ้าน้ำมังคุดค่ะ
6: ฮัลโหล
2: ค่ะ
6: น้องเอายาปากไว้อีกเหรอ
2: จ้าแม่รับกี่ขวดคะ
6: เอาขวดนึงแม่เชียน
2: เอาขวดนึงใช่ไหมคะเอาขวดเดียวใช่ไหมคะ
6: เออ
2: 360บาทนะคะแม่
6: ใช่
2: จ้าส่งที่อยู่เดิมเลยไหมคะ
6: หนึ่งสี่เจ็ด
2: ค่ะหมู่ที่เท่าไหร่คะ
6: หมู่3
2: หมู่3ค่ะบ้านอะไรคะแม่
6: บ้านอากาศ
2: บ้านอากาศ
6: บ้านอากาศ
2: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะ
6: จ้า
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีจ้า
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
7: อยู่อยู่ไรน้ำมังคุดเหรออยู่นี
2: ่จ้าพ่ออยู่อำเภอไหนคะ
7: เพื่อฟังสามหมออ
2: ๋อวังสามหมอโทรสั่งกับลูกก็ได้ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกส่งเป็นพัสดุไปให้วิ่งส่งตามบ้านค่ะพ่อจ่ายเงินปลายทางค่ะ
7: เอามาเราดิเรากวนนึงกินหมดหรือเกินกินหมดเราอยู่นี่
1: โอ้จ้าเป็นยังไงบ้างคะทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะพ่อ
7: มันไม่หูจักเหรอนะมันหน่อยพูด
1: อืมจ้าต้องลองทัก3ขวดนะพ่อเนาะมาถึง
7: เดี๋ยวลองมึงอีกสัก3ขวด
1: จ้าได้เลยค่ะรอบนี้พ่อรับ3ขวดใช่มั้ยคะ
7: รับ3เหรอลูกเนี่ย
1: จ้าเดี๋ยวลูกส่งให้ที่อยู่เดิมเลยมั้ยคะพ
7: ่อที่อยู่เดิมอยู่เลยเนี่ย
1: จ้า
7: ถามมันถึงกันเนี่ย
1: ได้ได้เลยจ้ะพ่อพ่อจ่ายเงินเขาแค่ 1,000 บาทนะคะ
7: เออๆ
1: จ้าถ้าไวสุดน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้แต่ถ้าช้าหน่อยอาจจะเป็นมะรืนนะคะพ
7: ่
1: อ
7: ไปดนเลยแม่หนูไม่นานจะกิน
1: จ้าเดี๋ยวหนูรีบส่งให้ค่ะขอบคุณนะคะพ่อค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดี
8: สวัสดีแ
1: ค่นั้นแหละฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
9: สร้างหน้ามันมังคุดเต้นบุรีนะคะ3ขวด
1: ได้เลยค่ะขอชื่อหน่อยค่ะพี่
9: ชื่อนางศรีธุรารัตน์ค่ะ
1: ค่ะบ้านอะไรครับพี
9: ่บ้านตาลโกน
1: ค่ะตำบล
9: ตาลโกน
1: ค่ะอำเภอ
9: สว่างแดนดิน
1: ค่ะสกลนครนะคะ
9: จ้า
1: ค่ะเดี๋ยวหนูส่งไปให้ประมาณวัน2วันนะคะถ้าไวสุดอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้พี่รอรับสายพัสดุหน่อยนะคะ
9: ค่ะ
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
9: จ้า
1: ค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะน้ำมังคุดค่ะ
10: อันอยากได้อยากได้ยาน้ำ
1: จ้าแม่รับกี่ขวดดีคะ
10: อันรับอยากได้จักสามขวด
1: จ้าลูกขอชื่อแม่หน่อยค่ะ
10: แม่อำนวยภูวงศา
1: จ้าหมู่ที่
10: อันหมู่7
1: จ้า
10: บ้านหนองบ่อเพื่อน้องหาน
1: จ้าตำบลหนองหานเนาะแม่
10: จ้า
1: จ้าเดี๋ยวลูกรีบส่งให้นะคะแม่ขาประมาณวัน2วันนะคะ
10: จ้า
1: แม่รอรับสายพัสดุหน่อยนะคะจ่ายเงินเขาแค่ 1,000 บาทนะคะแม่
10: เอาเบอร์โทรบ
1: ่จ้าเอาเบอร์นี้หรือว่าเป็นเบอร์ไหนคะแม่
10: เดี๋ยวเบอร์นั้นละเบอร์โทรไปละ
1: อ๋อได้เลยจ้าแม่ค่ะขอบคุณนะคะแม
10: ่
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
11: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้เป็นละ

0: เป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนินและแซนโทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์092-812-7589ย้ำ092-812-7589หน้าแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซ่บบุรี
1: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซ่บบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าเก็บกล่องน้ำมังคุดเอาไว้นะคะเก็บครบ12กล่องจะแถมเสื้อฟรี1ตัวให้พ่อจ๋าแม่จ๋านำกล่องที่เก็บครบ12กล่องมาแลกตามจุดประกาศตามร้านค้าที่สาวล่าพาขวัญประกาศไว้นะคะสะดวกตรงไหนไปที่ร้านนั้นได้เลยส่วนท่านไหนที่โทรมาสั่งกับสาวล่าพาขวัญไม่ต้องกังวลไปว่าไม่ได้ไปซื้อร้านจะแลกยังไงสาวล่าพาขวัญมีข้อมูลไว้อยู่แล้วนะคะท่านไหนที่สั่งครบ12กล่องสาวล่าพาขวัญก็จะส่งเสื้อไปให้เลยจ้า1ตัว
2: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอไรต์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนัก
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
4: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอ
7: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ ื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
8: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
9: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
10: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
11: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
12: กลับมาได้ตลอดอายสิก่อนแบบบ่ทัน
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
13: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
14: บุญบังไฟ
15: เพราะคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
1: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ในรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีวันนี้อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านนายที่ทำไร่อ้อยไร่มันมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกันบ้างไหมคะอย่าลืมทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีกันด้วยนะเพราะว่าตัวนี้จะช่วยอาการอักเสบของกล้ามเนื้อปวดแข้งปวดขาแสบร้อนรำไส้ทายยากให้นึกถึงน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้มีสารแซนโท 100% ไม่มีสารอื่นผสมเลยทานคู่กับยาหมอได้นะคะเบาหวานความดันทานได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้สกัดออร์แกนิก 100% พ่อจ๋าแม่จ๋าไว้ใจสาวลาภาขวัญได้เลยโทรมาได้ที่เบอร์0928127589 0928127589สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญกันได้เลยนะคะหรือจะโทรมาถามว่าจังหวัดนี้อำเภอนี้จุดจำหน่ายที่ไหนใกล้ท่านมากที่สุดสามารถโทรมาสอบถามกันได้ค่ะ
14: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
16: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
17: อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องเล่าชาวบ้านเรื่องแรกวันนี้จะพาท่านผู้ฟังออกไปจากตัวเมืองโคราชประมาณสัก70กิโลเมตรบนเส้นทางที่มุ่งหน้าผ่านอำเภอจักรราชเขาเรียกหมู่บ้านทับสวายอำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเวลานั้นผู้คนต่างตกอยู่ในความหวาดกลัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นกับลูกหลานของตัวซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านทับสวายแล้วก็มีอาการคล้ายๆกับคนที่ถูกผีสิงรายแรกสุดก็ชื่อเด็กหญิงสายชนนามสกุลลุมไทยสงนักเรียนชั้นป.3 อยู่ๆก็หวีดร้องขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุจนเพื่อนๆนักเรียนแตกคือกระจายด้วยความตกใจจากนั้นเด็กผู้หญิงคนที่ว่านี่ก็วิ่งไปใต้ต้นไม้ขนาดย่อมต้นหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไปชายป่าริมสนามหน้าโรงเรียนก่อนที่จะเป็นลมหมดสติไปหลังจากที่เธอฟื้นคืนสติขึ้นมาก็เล่าให้ครูและเพื่อนนักเรียนด้วยกันฟังว่าขณะที่กำลังนั่งเรียนอยู่นั่นเองเธอเห็นผีที่หน้าต่างห้องเรียนเป็นผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สวมชุดดำแล้วก็มีรอยสักนี่พรึดไปทั้งตัวแล้วหลังจากวันนั้นวันต่อๆมาก็เกิดเหตุการณ์เดียวกับนักเรียนคนอื่นๆในโรงเรียนแห่งนี้ซึ่งล้วนแล้วแต่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนั้นเป็นเพราะมองเห็นผีจนหมดสติถูกวิญญาณเข้าสิงโดยไม่รู้สึกตัวทั้งสิ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้เหล่านี้เองก็เลยทำให้เรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่ากันต่อๆกันไปจนกระทั่งหลายคนได้ขนานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่าโรงเรียนผีสิงเรื่องนี้จะเท็จจริงแค่ไหนไม่มีใครทราบได้หากแต่เรื่องราวที่ยืดเยื้อบานปลายมาเป็นปัญหาคาใจของทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาในหมู่บ้านซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปสู่จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้ที่ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าเด็กถูกผีสิงก็เพราะว่ามันไม่ใช่เด็กมีอาการแบบนั้นเพียงคนเดียวแต่ว่าเป็นกันตั้งหลายคนแล้วก็ทุกคนก็เห็นสิ่งที่เหมือนกันก่อนที่จะเป็นลมหมดสติไปทั้งนั้นคนที่เล่าเรื่องนี้ชื่อคุณอดุลบอกว่าเข้าไปสังเกตการอยู่เกือบ2สัปดาห์ว่าเกิดขึ้นจากอะไรเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเด็ก กลัวว่าถ้าเด็กเกิดเป็นลมล้มลงไปหัวฟาดพื้นหรือว่าของแข็งก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายก็แนะนำให้พ่อแม่เขาพาเด็กไปหาหมอที่โรงพยาบาลซึ่งเขาก็ไปแต่มันก็ไม่หายหมอเขาว่ามันเป็นอุปาทานแต่ชาวบ้านเชื่อกันว่าลูกเขาถูกผีสิงจริงๆนายประกอบปัจจยะเกกำนันคนใหม่ของตำบลทับสวายเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประจำตำบลนะ

0: แถมคือครูใหญ่โรงเรียนเนี่ยชื่อแถมนั่นก็เลยถามว่ามีอะไรร่างทรงก็บอกว่ามันไม่เชื่อกูมันเอารถไปไถป่าไม้รถมันเหยียบลูกกูตายนายประกอบเล่าว่ารถไถดินที่เข้าไปทำสนามนั้นไปเหยียบวิญญาณลูกเจ้าที่หรืออาจจะไปทับพวกลูกงูเนี่ยนะครับทำให้ผีเจ้าที่ไม่พอใจต้องการที่จะได้วิญญาณเด็กในหมู่บ้านไปเพื่อเป็นการแก้แค้นพวกชาวบ้านเขาก็ขอร้องว่าท่านอย่าทำอย่างนั้นเลยเด็กๆ เขาไม่รู้เรื่องถ้าจะทำก็ขอให้ทำอย่างอื่นเถอะมีอะไรที่พวกชาวบ้านพอจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็บอกมาเขาก็บอกว่าเขาอยากได้ศาลเพราะว่าตอนนี้เขาไม่มีที่อยู่ที่อยู่ของเขาถูกรถมันไถไปหมดแล้วต้นมงต้นไม้หมดเกลี้ยงไม่เหลือทางชาวบ้านเขาก็เลยให้โรงเรียนสร้างศาลขึ้นมาทดแทนส่วนวิญญาณเด็กที่เจ้าที่อยากจะได้นี่ชาวบ้านก็ไปเอาตุ๊กตาเด็กๆมาใส่ไว้ในศาลแทนแต่ปรากฏว่าอาการของเด็กก็ยังไม่หายกลับเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างศาลเจ้าที่นี่สร้างขึ้นมาสองครั้งสามครั้งด้วยกันแล้วแต่ว่าจะมีอาจารย์ที่ไหนมาเข้าทรงเขาทักว่ายกไม่ถูกที่เอาเราก็ย้ายไปตามที่เขาต้องการแต่มันก็ไม่หายกันสักทียิ่งนานวันยิ่งก้าวร้าวรุนแรงใครจับต้องไม่ได้ชี้หน้าด่ากราดไปหมดเหมือนกับเจ็บแค้นอะไรมาหลังจากที่เห็นว่าอาจารย์ที่ไหนที่ว่าเก่งๆก็เอาไม่อยู่ไม่สามารถจะปราบผีได้ในที่สุดกำนันประกอบก็เลยเดินทางไปนิมนต์หลวงพ่อทองดีวัดโคกหินช้างอำเภอชุมพวงมาทำพิธีไล่ผีผีมันก็หายไปสักสองสามวันก็กลับมาเป็นกันอีกถ้าจะไม่เชื่อมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือเด็กพวกนี้อยู่ห่างกันบางคนอยู่คนละหมู่บ้านแต่พอเวลาที่ถูกสิงนี่มันเกิดขึ้นพร้อมกันเลยผมเช็คเวลาแล้วมันเกิดเวลานาทีเดียวกันเลยพ่อแม่ก็วิ่งหาทางแก้ไขกันให้วุ่นวายไปหมดผมก็เลยตัดสินใจเอาพวกเด็กที่ถูกผีเข้านี่ไปที่วัดโคกหินช้างไปหาหลวงพ่อทองดีพอไปถึงบริเวณวัดนี่มันออกหมดไม่รู้หายไปได้ยังไงไม่มีผีแล้วทีนี้ก็เลยต้องปล่อยเด็กไว้ให้หลวงพ่อท่านอบรมดูแลเพราะว่าท่านสามารถรักษาได้ทั้งสองทางก็คือทางไสยศาสตร์ก็ได้ทางจิตวิทยาด้านอบรมจิตใจก็ได้แต่เรื่องร้ายๆก็ยังไม่ได้จบสิ้นลงไปเมื่อปรากฏว่าผีที่เข้าสิงเด็กๆบอกว่าให้ไปตามอาจารย์ดีๆมาช่วยปราบพวกผีปอบให้หน่อยเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้มีเพียงผีเจ้าที่แล้วเท่านั้นหากแต่มีพวกผีปอบจากถิ่นอื่นเดินทางเข้ามาอย่างที่นี่ด้วยนะเจ้าที่เขาบอกว่าเขาสู้ไม่ไหวผีปอบมันร้ายมันเข้ามาแย่งที่อยู่เขาก็เลยขอให้เราช่วยเขาบอกว่ามีพระอยู่องค์หนึ่งทางทิศตะวันออกเป็นพระดีมีคาถาอาคมขลังให้ไปตามท่านมาแล้วพอดีในช่วงนั้นเด็กนักเรียนคนหนึ่งชื่อเด็กชายทรงศักดิ์นามสกุลยอพระกลิ่นเขาฝันว่ามีพระอยู่ที่ทางภูปอท่านมาสิงร่างบอกว่าพรุ่งนี้เช้านะให้หนูไปที่โรงเรียนนะอาจารย์จะไปหาที่โรงเรียนแล้วพอตอนเช้าเด็กชายทรงศักดิ์ไปโรงเรียนก็มีวิญญาณมาเข้าทรงเป็นวิญญาณพระท่านบอกว่ากูนี่แหละเป็นพระมาจากภูปอกูจะมาไล่ผีให้ลูกหลานถ้ากูไม่ไล่ลูกหลานพวกมึงนี่จะเดือดร้อนกันมากเสร็จแล้วก็ให้หาผ้าเหลืองให้ชาวบ้านก็ไปเอาจีวรพระมาจากวัดในหมู่บ้านไปให้เด็กแกก็ทำพิธีไล่ปอบให้กับทุกคน
1: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซนบุรีมาให้พ่อแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงถามคุณพ่อชื่อจังไหนครับพ่อ
2: ชื่อเลย
1: พ่อ
2: เลยทามน
1: ครับอยู่บ้านเลขที
2: ่บ้านเลขที่16
1: ครับ
2: บ้านทรายงาม
1: บ้านทรายงาม
2: ตำบลวังชมพู
1: ครับเพื่อน้องบ่อแดงนครเนาะ
2: ครับ
1: ครับถามคุณพ่อว่าก่อนที่มากินน้ำคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างไรครับพ่อ
2: ความดันขึ้นสูง
1: ครับสูงเท่าไหร่พ่อความด
2: ันสูง190
1: ครับเป็นโดนแล้วเดี๋ยวพ่อความดัน
2: เพิ่งเป็นนี่ละ
1: เพิ่งมีอาการได้ไปหาหมอที่พ่อเขาตรวจ
2: ไปหาหมอเขาตรวจพ
1: ่ออ๋อครับผู้ใดแนะนำกินน้ำมังคุดนะพ่อ
2: โอ้ยายอยู่บ้านยายฟังวิทยุอยู่บ้าน
1: อ๋อเลยแนะนำ
2: ให้กินกินแล้วมันก็ดีมันมีแห้ง
1: ครับ
2: มีแห้งแล้วก็มันก็ลดมาเรื่อยๆล่ะ
1: ความดันก็ดีขึ้นบ่พ
2: ่อความดันก็ดีขึ้น
1: ครับกินจะควรแล้ว
2: กินหมด2ขวดแล้ว
1: ครับกิน2ขวดแล้วแล้ววันนี้ความดันเนี่ยครับมันได้ลดลงเหลือเท่าไหร่ครับ
2: ลดลงเหลือ130
1: ครับโอ้ถือว่าลดลงหลายเติบนะแม่พ่อเนาะ
2: ลดลง
1: 130
2: เกือบปกติแล้ว
1: ครับอ๋อพ่อนี่มีเครื่องวัดไอ้วัดความดัน
2: แม่นอยู่ร้าน
1: ครับประมาณนี้เป็นความจริงเนาะพ่อเนาะครับกินแล้วรู้สึกดีขึ้นถ้ามีพี่น้องเขตนี่อยากแวะมาถามพ่อครับแวะมาหาได้เนาะมาถามเบิ่งได้ครับอันนี้ผมกราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องมาได้รับชมรับฟังครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0927587890928127589 หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
4: กำนันประกอบเล่าต่อไปว่าตอนที่เด็กชายทรงศักดิ์ถูกวิญญาณพระประทับทรงนั้นจะนอนตะแคงเอามือค้ำหัวตลอดซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อมาเมื่อกำนันเองเดินทางไปสืบถึงที่มาของพระรูปดังกล่าวจึงทราบว่าพระภูปอที่ว่านั้นไม่ใช่พระสงฆ์เป็นพระพุทธรูปปางสายญาซึ่งนอนตะแคงเหมือนกับเวลาที่เด็กชายทรงศักดิ์เข้าทรงไม่ผิดเพี้ยนกันเลยจะนอนในท่าเนี้ยจากความเชื่อที่ว่านี้เองก็เลยทำให้ในวันต่อมาชาวบ้านทับสวายก็ช่วยกันจัดพิธีจับปอบพุ่นมาอย่างเอิกเอิกซึ่งปรากฏว่าในการทำพิธีวันนั้นพบว่าในหมู่บ้านทับสวายมีผีปอบเข้ามาเพ่นพ่านมากมายถึง79ตัวแล้วก็มีเจ้าพ่อซึ่งไร้ที่อยู่อีก4รายด้วยกันชื่อเจ้าพ่อทองแดงซึ่งถูกรื้อศาลเก่าทิ้งไปเจ้าพ่อชุมแสงที่อยู่ในบ่อน้ำข้างโรงเรียนเจ้าพ่อคำแสงที่สิงอยู่ในศาลเพียงตาแล้วก็เจ้าพ่อปั้วเจ้าที่เก่าแก่สิงสถิตอยู่ในศาลด้านหลังโรงเรียนมานานแล้วพิธีกรรมจับปอบเมื่อเดือนสิงหาคมปีนั้นทำให้ข่าวคราวของโรงเรียนผีสิงแพร่สะพัดไปตามสื่อต่างๆและจากปากคำของชาวบ้านที่เล่าต่อๆกันไปในจังหวัดนครราชสีมากระทั่งกลายเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ทำให้คุณอดุลต้องเดินทางไปที่นั่นเพื่อจะหาข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมากับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านทับสวายนั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรกันแน่เป็นผีสิงเป็นอุปทานหรือว่าการเมืองท้องถิ่นอย่างที่มีบางคนตั้งข้อสังเกตเอาไว้สำหรับเรื่องนี้ทางผู้อำนวยการโรงเรียนคืออาจารย์แถมปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางชาวบ้านบอกว่าผู้อำนวยการโรงเรียนคนเนี้ยไม่เคยใส่ใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาตามความเชื่อชาวบ้านแต่กลับมองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของอาการป่วยทางจิตของนักเรียนและเป็นเรื่องของความงมงายของชาวบ้านแต่ในขณะเดียวกันบรรดาอาจารย์ที่ในโรงเรียนกลับเล่าว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นทั้งโรงเรียนก็ได้ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านแล้วในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการสร้างศาลเจ้าที่ขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกฝ่ายได้สบายใจอาจารย์คนหนึ่งท่านก็บอกว่าคือเราไม่เคยจะนิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะครับท่านผู้ว่าเองก็เหมือนกันหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาท่านผู้ว่าก็สั่งมาให้ทางโรงเรียนช่วยทำอย่างที่ชาวบ้านต้องการทุกอย่างเราก็สร้างศาลขึ้นมา 2-3 ที่ตามที่พวกเขาต้องการแต่เรื่องมันก็ไม่จบสักทีอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่จริงมันจบไปนานแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆเป็นข่าวขึ้นมาอีกแล้วพอเป็นข่าวขึ้นมาอาการของเด็กก็ยิ่งก้าวร้าวรุนแรงขึ้นจากที่แต่ก่อนนี้เคยเป็นก็แค่เป็นลมเฉยๆแต่หลังๆมานี่มีร้องโวยวายดิ้นรนไม่ให้จับด้วยนี่คือคำบอกเล่าของอาจารย์ท่านหนึ่งเรื่องราวเหล่านี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านหรือว่าเป็นเรื่องของการเมืองท้องถิ่นอย่างเช่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนตั้งข้อสังเกตกันว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนั้นนานกว่า3เดือนมาแล้วเรื่องทั้งหมดเงียบหายไปนานแล้วแต่ทำไมถึงได้เกิดเป็นข่าวขึ้นมาจนกระทั่งฮือฮากันไปทั่วอีกครั้งจนกลายเป็นข่าวดังหลังจากที่มีมือดีส่งข่าวแจ้งไปให้ทางสื่อมวลชนได้ทราบแล้วก็ทำให้ผู้สื่อข่าวทั้งสถานีโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์เดินทางมาทำข่าวกันให้ควักงานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีหลอกคนหรือคนหลอกผีกันแน่แต่ว่าคนที่รู้ดีอยู่แก่ใจก็คงจะไม่ใช่ใครที่ไหนหากแต่เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็รู้เบื้องหลังเบื้องลึกเหล่านี้ได้ดีว่าเท็จจริงมีแค่ไหนแต่ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่มีผู้กล่าวเตือนถึงเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ส่วนใครจะเชื่อมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับใจของท่านผู้ฟังเองแล้วล่ะครับครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ

พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซนบุรีมาให้พ่อแม่และท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ

0: ค่ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นต่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที่22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมะล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้สาวล่าพาขวานอยู่กับคุณพ่อชื่ออะไรคะ
2: บุญเฮียง
1: พ่อบุญเฮียง
2: ปู่ตะเพียน
1: ปู่ตะเพียนจ้ะอันนี้เราอยู่บ้านอะไรคะพ่อ
2: บ้านชัยวานเนี่ย
1: บ้านชัยวานเน
2: า
1: ะ
2: หมู่3
1: หมู่3อืมพ่อก่อนมาทานนี่พ่อเป็นอะไรป่วยเป็นโรคอะไรบ
2: ่บ่ป่วยบ่ยังบ่จะแข็งไปขาไปน่ะ
1: อืม
2: ก็เลยซื้ออันนี้มากินกินแล้วมันดีไปเลยนะ
1: อืมจ้าพ่อ
2: ก็เลยจนต่อมาเนี่ยคันขาดกันเนี่ยนี่ที่เขาก็บ่แซ่บบาน
1: กินแล้วกินข้าวแซ่บเป็นบ่โอ้ยค่ะพ่อ
3: แรกร้าน
1: ซื้อ
3: มา
1: ให
3: ้ค่ะร้านซื้อมา
1: ก็
3: ใส่บุตรก็เริ่มกิน
1: อ๋อ
3: ร้านเขาซื้อมาให้เราได้กินแล้วได้กิน
1: เลยโอ้หลานซื้อมาให้ก่อน
2: ร้านซื้อมาให
1: ้โอ้จ้า
3: จำดีเบอร์โทรศัพท์ก็จำได้เบอร
1: ์โอ้จ้า
3: ก็มีอะไรที่จำอะไรเน
1: าะคุณพ่ออายุเท่าไหร่แล้วเนาะปีนี
2: ้90
1: อู้เอาสัก120เหรอนี่แข็งแรงมากเลยกินน้ำมังคุดจะได้แข็งแรงกว่าเดิมอันนี้ลูกมีเสื้อแล้วก็มีน้ำมังคุดมาให้พ่อ
2: ครับครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะทานครั้งแรกแบบขวดแรกก็เป็นไข้เป็นอะไรเหมือนคนอื่นไหมคะ
2: ครับจริงที่แรกก็เดี๋ยวจะสั่งไปต้องไปโยนแล้วเริ่มแรกนะ
1: อืมจ้ะ
2: ไปแค่เด็กเด็กก็มังคุดแล้วเป็นโรคปวดขาเนี่ย
1: อืมจ้ะพ่อ
2: ที่แรกเนี่ยปวดขาปวดน้ำคอน้ำหนึ่งไป
1: จ้ะ
2: ต้องไปโยนเต็มแมนมาแล้วเอาล้อมาแล้วที่เอามังสองขวด
1: อืมจ้ะ
2: มีแห้งบ้าน
1: อืมกินแล้วมีแห้ง
2: นั่นแหละจะมีแห้งแข้งขาบ่ปวดขาก็บ่ปวด
1: อืมจ้ะพ่อ
2: เข้าไปเลยขาเนี่ยบ่ปวดเลยจ้ะ
1: อืมจ้ะตอน
3: ซื้ออยู่ในห้องร้านเบิ่งแล้วก็ซื้ออยู่นี่แหละร้านนี่แ
2: หละ
3: ก
2: ิน มัน
3: บัดนี้เลยเพิ่นเลยตั้งมีที่อยู่เพิ่นก็เลยบอกให้สั่ง
1: ซื้อโอ้จ้ะป้าจ้ะแม่แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ปวดขาแล้ว
2: เข้าแล้วบ่มี
1: พ่อเป็นไข้ไหมกิน
2: บ่ไข
1: ่บ่ไข่
2: บ่ได้ไปหาหมอใช่เถอะ
1: ผู้แข็งแรงเด้นี
2: ่โรคแห้งในมือมือมือไปหาหมอใช่ไหม
1: จ้า
3: เป็นไข้หรือเป็นสิ่งที่ควรไปน
1: ะโอ้แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงดีแล้ว
3: กินอันนี้ต้องไข้ยวนเดียวๆทั้งวันมันก็เป็นกุ้งไหมไข้ยวนเป็นกุ้งเดียวแล้วไข
1: ่โอ้ถ้าอากาศร้อน
3: ก็กินอันนี้
1: จ้าแม่
3: แล้ว
1: พอ
3: ไข่มันอย่างเลิกกินก็เต้
2: าแต่ว่าเบิดบ่ได้ครับทันมันเบิดแล้วครับทั้งหมดก็ออกมาเสีย
1: อ๋อจ้ะอ๋อค่ะพ่อวันนี้ลูกได้มาเอง
2: กินไปได้เลยมันดีแล้วมันไม่แห้งใครกินไปเสียแล้ว
1: อ๋อจ้
2: ะ
1: นี่แข็งแรงไม่เป็นไข้เหมือนคนอื่นคนอื่นหนูนี่ไปสัมภาษณ์นี่เขาเป็นไข้เป็นอะไรกันแต่ว่าพ่อนี่แข็งแรงจริง
2: บ่เป็นบ่
3: ม
2: ัน
3: ไรเน
1: ี่ยอืมจ้ะ
2: มันนี่ก็ค่อยเขาหาคนหมอเพิ่งก็น่ากันหนึ่ง
1: เออจ้าพ่อ
2: จังไปเลยโทษถึงมันเลยละเลือดโทษกันเสียนแม่จำไม่ต้องขึ้นมัน
1: จ้าพ่อเออก่อนจำดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะนี่จ้า
2: เลือดโทษกันเสียนแม่เลยมาลืมได้เสีย
1: นี่วันนี้สาวล่ามาเองทุกครั้งจะให้พัสดุมาจ้ารอบนี้หนูมาสัมภาษณ์พ่อแม่ๆที่ทานด้วยแล้วก็มาตามร้านที่เขาสั่งกับเราด้วยก็เลยได้มาเยี่ยมคุณพ่อ
2: ครับ
1: อยากมาหาคุณพ่อนานแล้วเห็นสั่งเยอะแล้วจ้า
2: ครับ
1: งั้
3: น
1: โดยจ้าแม
3: ่กินข้าวแล้วก็มานอน
2: ฟังผมมากินน้อยๆ เดี๋ยวว่าตามที่หลวงเลยก็ไม่ถึงมัน
3: ซ
2: ื้
3: อย
2: ัง
3: ไ
2: ห
3: วไปซื้อยังแล้วไปย่างไปเองเนี่ยแล้วก็เหมือนไปส่ง
1: แข็งแรงจริง
3: ๆย่างไปแต่ว่าหรือว่างดสนั่น
1: เลยแต่พ่ออย่าเดินตากแดดเด้ช่วงนี้อ่ะ
2: เมื่อไปคลายไปตายแล้ว
1: มันจะเป็นฮีทสโตรกดีอากาศมันร้อนหลายอยู่แต่ในร่มเด้อ
2: นอน
3: ใกล้หลวงมันถกไปได้เนี่ยแต่เย็นอยู่เพราะว่ามันหลายสั่นนะ
1: จ้าแม
3: ่เลยพ่อหอน
2: มาอันนี้จะลูกเท้าไง
1: จ้า
3: ก็เหมือนกับย
1: ุ่
3: งเง
1: ีย
3: บท
1: ั้
3: งหนอง
2: เ
3: บ
2: ิ้ล
1: จ้า
3: สามคน
2: หยุดตาสามคน
1: จ้า
2: ทั้งหนองเบิ้ล
1: น
2: ี่ที่พ่นยัง
1: ค่ะพ่อ
2: ลูกพ่นใจเลยผัวไม่ยังน
1: อ
2: ลูกยิน
1: ดีแล้วจะได้ไม่เหงาไม่คนอยู่เป็นเพื่อน
2: มาสร้างบ้านกัน
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งท่านใดที่ซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรมาสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0921287589หรือสามารถสั่งซื้อได้ที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีทุกวันนะคะ
5: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บริษัทสยามโปรฟลุตจำกัดนะครับผมก็อยู่กับคุณเดือนรุ่งเบญจมาศนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามโปรฟลุตจำกัดผู้ผลิตน้ำมังคุดคุณพี่เดือนรุ่งครับทำไมต้องเป็นน้ำมังคุดครับ
6: เพราะว่าจันทบุรีคือดินแดนแห่งผลไม้แล้วก็มังคุดก็คือหนึ่งในน้ำผลไม้ที่ทุกคนอยากจะทานเนื่องจากเป็นราชินีแห่งผลไม
5: ้ทำไมเราถึงได้ทำการเจาะจงมาที่น้ำมังคุดนะครับ
6: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมังคุดเนี่ยจากการศึกษาวิจัยพบว่ามังคุดจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเยอะมาก
5: ง่ายที่อยากทราบหรือว่าประโยชน์มันคืออะไร
6: สารต้านอนุมูลอิสระก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงทานแล้วสดชื่น มีกำลังวังชาทำงานประจำวันแล้วก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันด้วย
5: นี่คือแบบทำการศึกษามาแล้ว
6: ใช่มีทั้งเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศทำการศึกษามาแล้วแล้วก็แค่ศึกษางานวิจัยของคนอื่นแล้วก็นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ดูว่ามันได้ผลจริงอย่างที่งานวิจัยเขาได้กล่าวไว้หรือเปล่า
5: อ๋อนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมงงนะฮะแล้วผมก็สงสัยว่าผมเวลาผมไปห้างหรือว่าตามร้านค้าที่ไปซื้อน้ำมังคุดมาทานเนี่ยนะครับมาดื่มเนี่ยไปเดือนไหนก็เจอเดือนนั้นแต่สิ่งที่ผมไม่รู้แล้วก็งงมากเลยคือถ้าเป็นตัวของมังคุดจะเป็นผลไม้จริงเลยเนี่ยจะมีแค่เป็นช่วงของหน้าฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่
6: ง
5: แล้วทำไมน้ำมันออกมาตลอดเวลา
6: บังเอิญว่ามังคุดเนี่ยอย่างที่บอกว่าที่เมืองจันทบุรีจะมีแค่ประมาณ3เดือนก็คือพฤษภามิถุนากรกฎาค่ะดังนั้นเราก็ในช่วงที่ฤดูกาลเขาเราก็จะทำการซื้อมังคุดจากเกษตรกรแล้วก็จะมีการแกะแล้วก็เอาเนื้อสีขาวๆข้างในอะค่ะแช่แข็งไว้ที่ลบ25องศาตลอดดังนั้นทั้งปีเราก็จะมีมังคุดเนี่ยออกมาใช้ทยอยออกมาใช้จนถึงฤดูกาลปีหน้าค่ะอ๋อ
5: นี่ผู้ผลิตเขาทำอย่างนี้นี่เองผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันมีให้แบบมาดื่มมาได้ตลอดเวลาทั้งปีมีช่วงเก็บเอาไว้ด้วยอย่างนั้นนี่เองเลยนะครับผมนี่ผมถามนะครับว่าจริงๆแล้วที่โรงงานนี้เนี่ยครับผมผลิตขายให้ตัวเองเลยหรือว่าเป็นพวก OEM นะครับเป็นส่วนไหน
6: โรงงานของเราเนี่ย 90% รับจ้างผลิตค่ะแล้วก็ 10% ก็จะเป็นยี่ห้อของเราเองค่ะ
5: 90% นี่คือรับผลิตให้
6: ใช่
5: 90% นี่ประมาณกี่ยี่ห้อกี่แบรนด์ได
6: ้ถ้ารวมของตัวเองด้วยตอนนี้ก็ประมาณ50ยี่ห้อแล้วค่ะจริงๆตัวมังคุดจะมีตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่เราสกัดแล้วก็เติมลงไปช่วยให้เขามีปริมาณความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระนี่สูงกว่าปกติดังนั้นสมมติว่าเราทานมังคุดลูกนึงเราอาจจะได้สารต้านอนุมูลอิสระนิดนึงเราก็จำเป็นที่ต้องสกัดเพื่อให้ได้สารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆแล้วก็ทานนิดเดียว
5: อย่างนี้นี่เอง
6: ทำให้ราคามันค่อนข้างจะสูง
5: ก็โน้ตฮาวมันก็แพงด้วยนะคนเราค่าสมองมาสมองเราต้องคิดราคาแพงนิดนึงนะครับ
6: ใช่ส่งออกต่างประเทศด้วย
5: ส่งไปประเทศไหนบ้างครับ
6: ตัวอย่างก็อย่างเช่นออสเตรเลียมี
5: ฝรั่งเศส
6: มีอังกฤษค่ะรัสเซียด้วยรัสเซียเป็นประเทศที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ด้วยค่ะเนื่องจากรัสเซียเป็นสัญชาติที่ชอบมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นนักธุรกิจแฝงตัวมาในนั้นด้วยพอเจอว่าสินค้าตัวนี้มันน่าทำการตลาดก็ลองเอาไปทำที่รัสเซียดูก็ปรากฏว่าขายได้ค่อนข้างจะดี
5: เลยทีเดียวโอเคนะครับเมื่อกี้บอกเลยว่าออสเตรเลียฝรั่งเศส
6: อังกฤษ
5: ครับผมอังกฤษแล้วก็โอเครัสเซีย
6: มีญี่ปุ่นค่ะมีจีนมีไต้หวันมีฮ่องกงเยอรมนีสิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียด้วยหลายประเทศค่ะ
5: ผมอยากทราบเรื่องการบริหารจัดการในโรงงานแห่งนี้ว่าตั้งแต่ไปหามาเลยต้องอะไรยังไงมันเป็นยังไงครับเราบริหารเงิน
6: ก็อย่างที่บอกว่าในช่วงฤดูกาลมังคุดมันจะออกมาเยอะมากดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีทีมผู้ช่วยก็คือสมาชิกที่อยู่ในชุมชนนี้แหละค
5: ่
6: ะไปช่วยรับซื้อมังคุดค่ะแล้วก็จะเปิดจุดรับซื้อหลายๆที
5: ่
6: เพื่อที่จะให้ได้ปริมาณมังคุดมาตามความต้องการของเราอย่างปีนี้เราก็ซื้อไป 2,000 กว่าตันค่ะ
5: 2,000 กว่าตัน
6: ค่ะ
5: เดี๋ยวก็น่าซื้อมังคุดไป 2,000 กว่าตันแต่พอมันแกะจริงๆแล้วลูกมันเหลือข้างในอ
6: ่
5: ะ
6: 1ใน3ค่ะ
5: ก็1ใน3เลย
6: ค่ะ
5: 1,000 โลจะเหลือแค่ประมาณ300กว่าโลที่เหลือคือเป็นเปลือก
6: เสร็จแล้วไอ้300กว่าโลที่คุณทีมเข้าใจเนี่ยเราจะต้องมาเอาเม็ดออกอีกเหลือแค่ครึ่งนึงของปริมาณเนื้อ
5: ก็คือ 1,000 ตันเหลือประมาณสัก150ตัน
6: ใช่ก็มาเป็นน้ำได้ประมาณ150ตันถึง200ตันเท่านั้นเองค่ะดังนั้นทำไมน้ำมังคุดมันถึงแพงเพราะว่ามันเป็นเม็ดแล้วก็เป็นเปลือกค่อนข้างจะเยอะค่ะเราจะคั้นเอาทุกส่วนในเนื้อขาวๆของมังคุดเนี่ยค่ะลงไปเป็นส่วนผสมดังนั้นเนี่ยมังคุดขวดนึงเนี่ยมันก็มาจากมังคุดหลายลูกแล้วก็ด้วยความที่ต้นทุนเขาแพงเราก็เลยจำเป็นต้องคั้นเอาเนื้อขาวๆให้หมดเลยค่ะมันก็เลยออกมาข้นแบบนี
5: ้ยอดมากของคุณผมครับ
7: ปวดแข้งปวดขาลูกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะเยินน้ำพันแท
8: ้ห่วยมันเป็นไห้ปนันสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้งสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอ้าลองกินบ้างเด้อ
7: ฮ้อบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วก็ไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
9: ร่างกายของคนเฮานี่บ่มีอะไรดูแลบำรุงไว้อย่าให้เป็นไร

0: บุรีเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเจ้าของให้สดใสอองตองอยู่ดีมีแห้งเสมอแนะนำให้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีเพราะน้ำมังคุดแซนบุรีผ่านการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอนมีสารแทนนิ่นและแซนทนที่พอดีกว่าน้ำมังคุดแซนบุรีของดีบ่ต้องเบาหลายแต่ให้ผลของร่างกายเป็นเครื่องพิสูจน์สัมผัสพลังการดูแลจากแซนบุรีได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาใกล้บ้านหรือโทรเลยส่งฟรีทางเบอร์0928127589ย้ำ0928127589หน้าแดงแห้งนี้ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรี
1: ท่านผู้ฟังคะเราก็มาถึงช่วงท้ายของรายการสาวล่าพาขวัญก็อยากจะให้พ่อๆและแม่ๆมันดูหรือสังเกตร่างกายว่ามีอาการปวดเมื่อยไหมหรือเจ็บตรงที่กล้ามเนื้อหรือเปล่าไม่อยากจะให้พ่อๆแม่ๆปล่อยไว้นานนะคะเดี๋ยวจะเกิดเรื้อรังแล้วก็สะสมได้ท่านใดที่อยากเปิดใจลองทานตัวน้ำมังคุดตราแซมบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะสกัดมาจากสมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยเกี่ยวกับอาการอักเสบหรืออาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เช่นกันมีบางท่านคิดว่าถ้าสกัดมาจากธรรมชาติจะต้องราคาสูงมากแน่ๆเลยสาวล่าพาขวัญก็อยากจะบอกว่าไม่แพง1ขวด360บาท3ขวด 1,000 บาทค่ะพ่อๆแม่ๆเป็นราคาที่พอเหมาะเพื่อสุขภาพน่าจะไม่มีคำว่าถูกหรือแพงอยากให้พ่อๆแม่ๆลองทานดูนะคะวันนี้ก็จะต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับเรื่องราวดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะหรือพ่อๆแม่ๆท่านใดต้องการปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญก็จะรอรับสายให้คำปรึกษาพ่อๆแม่ๆตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัชเจอร์ไลท์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแสนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
3: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

ไปอยู่เขาวิหารพุ่นไปใส่พุ่นบ่เห็นไงม้ออีแดงมอนัดไปไปใส่แล้วจังบ่เห็นกำมีเวรโอ้โห

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น.
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบ่ละน้องพร้อมสิกอดต้องไปกับอ้ายบ่ไอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมาลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: สัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์จากกาโน่ปักซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: ค่ะเพลงเพราะๆจากธนาภาโชคนะคะก็ดีนะเป็นบุคคลที่คนอื่นเขาเอาไปพูดถึงเป็นคนที่เขาระลึกถึงอยู่เสมอนะคะคุณคิดดูสิถ้าหากวันหนึ่งใดๆแล้วในสังคมที่คุณอยู่เนี่ยเขาไม่ได้พูดถึงคุณเลยเหมือนคุณไม่มีตัวตนเลยอ่ะคือเขาไม่ได้นินทาคุณเลยอ่ะคุณจะรู้สึกแย่ลงนะฉะนั้นดีใจเถอะถ้าหากว่าเขาเอาเราไปลือนะคะ ใช่ไหมอย่างดีเจพิมจันอย่างเงี้ยดีเจในข่าวลือเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะเขาบอกว่าอุ้ยสินค้าน่ะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่ความเป็นจริงแล้วขายดีกว่าที่ลืออีกอะประมาณนั้นนะคะรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันกลับมาแล้วนะคะที่กับเวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์และก็ขอบคุณทีมงานสถานีด้วยอำนวยความสะดวกในการออกอากาศรับสัญญาณและก็แจ้งเข้ามาขอบคุณคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านติดตามรับฟังรายการแน่นอนค่ะมาพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองผู้ใหญ่ใจดีให้การอุปถัมภ์รายการตรงนี้ด้วยดีมาตลอดนอกจากจะให้การอุปถัมภ์รายการตรงนี้แล้วสินค้าตรามือรับเหรียญทองเนี่ยยังอยู่เคียงข้างคุณผู้ฟังนะคะตลอด40ปีที่ผ่านมาไม่เคยทำให้คุณผิดหวังโดยเฉพาะเรื่องของการโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีนะคะเรื่องผู้หญิงเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากถ้าอยากจะรู้ว่าการโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่น40ปีภายใต้ตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาสูติคอนจำกัด
1: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติกรรมเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่ว
0: ดูแลสุขภาพหลัง45ปีมันต้องเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะเนาะไม่เคยเป็นกะก็จะเป็นกระไม่เคยย่นก็ย่นเหี่ยวย่นนะคะหย่อนยานย้วยคุณผู้ฟังนะขาดความกระชับขาดความกระชับจากภายในสู่ภายนอกเลยนะและบางคนนะคะก็อาจจะโงดหงิดเวียงวีนอารมณ์เสียเขาเรียกว่าวัยทองนะคะปัญหาวัยทองผู้ชายก็เป็นผู้หญิงก็เป็นคุณผู้ฟังนะบางคนเคยคิดว่าฮะผู้ชายเป็นด้วยเหรอผู้ชายนั่นแหละเป็นแต่เขาเป็นแบบเงียบๆนะคะเป็นแบบเงียบๆไม่ออกแสงเหมือนผู้หญิงนะผู้หญิงจะออกแสงนะคะเนาะจะหงุดหงิดเวียงวินอารมณ์เสียแสดงออกมากกับผู้ชายนะคะคืออารมณ์มันรุนแรงมากกว่านะคะฉะนั้นอยากจะชะลอความชราแก้ปัญหาวัยทองอยากจะฟื้นฟูดูแลสุขภาพคุณรู้ไหมว่าถ้าหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยอะไรมันจะมาลุมมาตุ้มหมดเลยนะคะไหนจะมีปัญหาเรื่องจิตใจหงุดหงิดนะคะเรื่องอารมณ์ที่อ่อนไหวง่ายอยากจะหัวเราะอยากจะร้องไห้ในคราวเดียวกันนะคะนึกภาพออกไหมเนาะแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็เหมือนกันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะเป็นความดันไขมันเบาหวานมันจะมาช่วงที่เราหมดประจำเดือนนี่แหละนะคะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้สุขภาพแข็งแรงฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกให้คุณสดชื่นแจ่มใสและอารมณ์ดีนะคะไซซีมาดามสมุนไพรพรีเมียมรุ่น60แคปซูลค่ะนะคะรุ่น60แคปซูลหรือคุณจะทานคู่กับไซซีคอลลาเจนไซซีพลัสก็ได้นะคะทานคู่กันก็ได้นะนะคะ1กล่อง990คือทาน1เดือนนะคะ2เดือน 1,500 ค่ะ2เดือน 1,500 หรือว่า2กล่องนั่นเองคุณสามารถคละรวมกับแมนดาราของผู้ชายได้มาดามนะคะกับไซซีได้แล้วแต่นะคะชอบแบบไหนนะคะอายุประมาณไหนสอบถามกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0981466296อย่าปล่อยให้จิตใจและอารมณ์หดหู่นะคะฟื้นฟูให้มันเบิกบานแจ่มใสทั้งชายทั้งหญิงใครมีคู่อยากให้ชีวิตคู่คุณชมพูอีกครั้งหนึ่งนะเลือกทานคู่กันทั้งชายทั้งหญิงนะคะทั้งแมนดาราห์168สำหรับคุณผู้ชายนะคะที่หลัง50ปีขึ้นไปแล้วอะไรก็ไม่เหมือนเดิมนะ0981466 9 8 1 4 6 6 2 9 6

0: ฉันจะคอยเธออยู่ที่เก่าเพลงเพราะจากสายันสัญญานะคะไอตอนฉันจะคอยนี่ก็ดีใจอยู่หรอกฉันจะคอยเนี่ยแต่ตอนฉันจะเอานี่งงเลยตกใจนะประมาณนั้นเพลงเพราะๆจากสายันสัญญานะคะคุณผู้ฟังลองฟังดูเดนะถ้าไม่เชื่อดีเจลองฟังดูเดเนื้อเพลงกันนะอ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังนะคะเพลินกับบทเพลงเก่าๆแบบนี้ถ้าคุณชื่นชอบแล้วก็ถูกใจแน่นอนนะคะเราจะนำมาฝากกันเพลงเพราะๆคัดสรรเวลาตรงนี้นะคะช่วงเวลาตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าสองชั่วโมงนะคะบางสถานีก็รับสัญญาณช่วงนี้แหละตีห้าบางสถานีก็รับยาวไปถึงเจ็ดโมงนะคะกับดีเจพิมจันทร์เจ้าเดิมเจ้าเก่านะคะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองค่ะโดยเฉพาะเรื่องของไซซีมาดามสำหรับผู้หญิงใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลไม่ค่อยได้ดูแลเนี่ยถ้าท่านเปิดใจนะถ้าคุณยอมพูดให้พ่อแม่ทานได้จะเป็นเรื่องดีมากๆเลยนะคะเพราะท่านจะสุขภาพแข็งแรงฟื้นฟูจากภายในสู่ภายนอกไอ้ที่เป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน่นจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะคะไซซีมาดามนะคะไม่ใช่เรื่องราวของเรื่องของประจำเดือนอย่างเดียวแต่หมายถึงระบบไหลเวียนภายในเลือดลมดีนะคะแล้วก็เรื่องราวของการเสริมสุขภาพด้วยไซซีมาดามทานคู่กับไซซีอาหารเสริมไซซีพลัสได้เลยนะคะ1กล่อง990 2กล่อง 1,500 และกรณีพิเศษสำหรับคนที่เคยซื้อแล้วมีประวัติการซื้อแล้วซื้อซ้ำเนี่ยเราจัดโปรให้คุณ4กล่อง 2,000 บาทนะคะไม่ว่าจะเป็นการคละรวมไซซีพลัสไซซีมาดามคุณผู้ฟังนะคะ0981466296หรือจะเป็นแมนดารา168สลับคุณสุภาพบุรุษก็ดีนะคะ
1: แมนดารา168แมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดารา168
0: แมนดารา168คุณผู้ฟังคะสำหรับคุณสุภาพบุรุษส่วนมากผู้ชายเขาจะเป็นใบทองช้ากับผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงเริ่มต้น45ผู้ชายก็น่าจะเป็นประมาณถ้ามีโรคประจำตัวด้วยก็จะประมาณ50กว่าก็จะเริ่มส่อแววทีละอาการ2อาการละนะคะแต่บางท่านน่ะแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัวเป็นตอนใกล้60นะคะหรือ60หน่อยๆก็จะเริ่มมีปัญหามาทีละหน่อยนะคุณจะเริ่มปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งนะครับเวลาที่เราฮอร์โมนลดจะเป็นแบบนั้นนะคะคุณผู้ฟังเนาะเราจะปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากแล้วก็รู้สึกว่าเอื่อยเฉื่อยหนักเนื้อหนักตัวเมื่อยเอวเข่าอ่อนนอนไม่หลับท้องผูกลงพุงง่ายเหล่านี้เอวก็จะเริ่มหนาขึ้นนะคะแล้วก็จะมีปัญหาปวดหลังบ่าไหล่พวกนี้คุณผู้ฟังนะคะก็จะมาตามๆกันนะคะชัดเจนคือคุณจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งนั่นคือปัญหาของท่านชายที่อายุมากขึ้นแล้วที่อะไรมันไม่คือเก่ามันไม่เหมือนเดิมนะคะฟื้นฟูดูแลสุขภาพวันนี้ด้วยแมนดาลา168นะคะจะได้จำชื่อย้ำพูดช้าๆนะคะ

แมนดาลา168จำแต่168ก็ยังรู้เรื่องนะคะบางคนจำไม่ได้อะไรนั้น168อะไรประมาณเนี้ยนะคะเนาะก็เรารู้เรื่องยาผู้ชายนะรู้เรื่องนะคะก็โทรมาสั่งเพราะแต่ละท่านเนี่ย70นะคะเรารู้เลยถ้าโทรมาเนี่ย40กว่าเขาไม่โทรค่ะสำหรับแมนดารานะแต่ผู้หญิงอ่ะบางคน38 39ยังต้องฟื้นฟูดูแลสุขภาพด้วยมาดามคุณผู้ฟังนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้นะคะ1กล่องเนี่ยก็คือ1เดือนใน990 2เดือน 1,500 3เดือน 2,000 บาทยกเว้นคุณเคยซื้อไปแล้วมีประวัติการสั่งแล้วคุณมีสิทธิ์รับโปร4กล่อง 2,000 บาทสำหรับแมนดารามาดามบวกกันนะคะคุณผู้ฟังแมนดารากับมาดามบวกกันนะ0981466296อีกครั้งหนึ่งนะคะเบอร์โทรจะช้าลงอีกนิดหนึ่งนะคะ0981466296

0: านิจาทิงเจอเพลงเพราะๆจากพุ่มพวงดวงจันทร์คุณผู้ฟังคะก็นั่นแหละเข้าใจเปรียบเทียบเนาะอานิจาทิงเจออย่างเงี้ยคุณผู้ฟังคือมันแสบมากอะไรประมาณเนี้ยนะคะทุกวันนี้อย่าว่าแต่ผู้ชายเลยผู้หญิงก็แสบบางคนน่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มั่นใจตัวเองมากนะคะแสบเชียวเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเนาะก็นั่นแหละไม่ลงเอยกันทุกวันนี้เขารักกันยากแล้วก็เลิกกันง่ายนะคำว่ารักยากเนี่ยหมายถึงรักจริงๆนะคะรักกันจริงๆรักยากนะคะเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะคะสังคมมันพาไปเจอกันทางไลน์บ้างทางเฟซบุ๊กบ้างบางทียังไม่ได้เจอหน้าค่าตากันเลยนะทะเลาะกันแล้วก็เลิกกันยังไม่ได้เจอกันก็มีคุณผู้ฟังนะคะอ่ะว่ากันไปเพลงเพราะๆนะคะบรรยากาศดีๆตรงเนี้ยนะคะรายการกาโน่ลูกทุ่งไทยกับดีเจพิมจันทร์นะคะอยู่เป็นเพื่อนใจพร้อมกับสินค้าตราเมืองรับเหรียญทองจากบริษัทกาโน่บ็อกฟาร์มาสุติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีนะคะให้ความมั่นอกมั่นใจโดยเฉพาะเรื่องของกาโน่เนี่ยใช้กันมาตั้งแต่โน้นเลยนะสมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นถ้าคุณอยากจะรู้ว่ากาโน่ทำไมถึงขายดีตลอด40ปีถ้าคุณอยากจะรู้ว่าทำไมถึงใช้ดีถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อยาวนาน40ปีเพราะคุณภาพนะคะกาโน่กล่องสีเหลืองต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวขวัญใจพี่น้องบ้านเราผู้ใช้แรงงานตัวจริงนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของ3ก๊กดับ500พูดถึงเรื่อง3ก๊กต้องนึกถึงการถ่ายไม่ออกถ่ายยากลำไส้แห้งถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายท้องผูกเรื้อรังมีตะลมมีตะกดแต่แก๊สนะคะเป็นกดไหลย้อนหรือว่าแสบมะโหกไงคุณผู้ฟังมันสะสมของเสียนะคะถ้าพูดถึงเรื่อง3ก๊กต้องนึกถึงซูเปอร์ไฟเบอร์ที่ช่วยในการขับถ่ายถ้าพูดถึงเรื่อง3ก๊กต้องนึกถึงโลกฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกๆระยะนะคะมันไม่ได้เป็นง่ายๆหรอกฤทธิ์สีดวงอ่ะนะคะมันต้องใช้เวลาบางคนบอกมันเพิ่งจะเป็นได้อาทิตย์เดียวจริงมันไม่ใช่อาทิตย์เดียวนะคะเพราะกว่าคุณจะเป็นฤทธิ์สีดวงได้เนี่ยมันสะสมคุณนั่งนานคุณทำงานหนักคุณยกของหนักคุณเป็นคนที่แบบนั่งขับรถอ่ะนะคะหรือว่านั่งทำงานในโต๊ะเนี่ยคุณผู้ฟังหรือว่าคุณอาจจะไปทานของแสลงแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นคนท้องผูกปล่อยปละละเลยนานเลยแหละกว่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงได้นะคะคนเราทุกวันเนี่ยมันกินมันไม่ใช่เรื่องยากนะแต่เวลามันจะออกมาเนี่ยมันออกยากเหลือเกินนะคะกินเข้าไปวันละ4ซ้า5มื้อบางคนเป็นผู้มีอันจะกินน่ะบางคนก็ชอบกินนะคะเนาะแต่บางคนน่ะโอ้โหนะคะขนาดไม่ค่อยได้กินเลยมันไม่ค่อยได้ออกประมาณนั้นนะคะฉะนั้นเรื่องการขับถ่ายมันถึงยุ่งยากมากกว่าการกินนะคะเพราะมันเป็นกลไกของร่างกายมันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เราท้องผูกถ่ายไม่ออกหรือถ่ายออกมาไม่หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนั่งนานอาจจะขับรถนั่งทำงานนะคะทำให้ลำไส้มันกองๆม้วนๆมันไม่ได้ยืดอ่ะนะคะไม่ค่อยได้ออกกำลังเนี่ยคุณผู้ฟังระบบขับถ่ายก็จะแย่นะคะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าผู้สูงอายุจะมีปัญหาท้องผูกมากกว่านะคะเพราะว่านั่งๆนอนๆไม่ค่อยได้วิ่งไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่าง80ยังจะไปวิ่งได้เหรอคิดดูให้ดีกันเลยกันมันก็เลยท้องผูกคุณผู้ฟังถามว่ามันต้องมีตัวช่วยไหมมันต้องมีตัวช่วยมันต้องได้นะคะเพราะมันต้องเราไม่สามารถควบคุมได้เราก็ต้องใช้สมุนไพรอย่างสามก๊กเนี่ยเข้ามาดูแลคุณผู้ฟังนะคะเนาะนี่คือซูเปอร์ไฟเบอร์นะที่ช่วยในการขับถ่ายให้คุณขับถ่ายสะดวกไม่ต้องนั่งนานเบ่งหน้าดำหน้าแดงไม่ต้องแคะต้องแกะต้องจิ้มถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะหรือทีนี้ปัญหาใหญ่กว่านั้นก็คือปัญหาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักซึ่งเป็นแล้วทรมานโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักตอนนี้เป็นเยอะมากคุณผู้ฟังคนไทยนี่เป็น 60-70% แหละนะคะแรกๆเนี่ยมันจะคันขอบรูทวารคุณจำไว้เลยนะคะแล้วก็ปวดหนึบหนับหนึบหนับเวลาหลังถ่ายเสร็จเพราะว่าคุณอาจจะท้องผูกนั่งนานเบ่งนานเบ่งแรงเกินไปอ้าวเลือดไหลนะคะคุณก็เลยชะล่าใจเพราะมันจะไม่เจ็บไม่ปวดนะคะลองเจ็บดูสิลองเจ็บดูสิคุณไม่วิ่งแจ้นไปหาหมอวันนั้นเลยแต่เนี้ยคุณไม่เจ็บไงคุณก็เลยช่างเหอะแค่ถ่ายเป็นเลือดหยดนิดนิดอะไรประมาณเนี้ยบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองถ่ายเป็นเลือดเพราะไม่ได้ก้มมองคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นสำคัญนะเรื่องนี้นะคะถ่ายเป็นเลือดเนี่ยเพราะว่าคุณเป็นฤทธิ์สีดวงข้างในเวลาจะรักษาเนี่ยก็ต้องไปส่องกล้องนะต้องไปส่องกล้องถึงจะเห็นถึงจะเจอส่วนมากก็ไม่ไปคุณผู้ฟังจึงปล่อยปละละเลยมันถึงลุกลามกลายเป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยออกมานะทั้งรุ่นกีบมาเฟืองเดือยไก่เลือดไหลซึมตลอดนะคะ นี่แหละปัญหาโรคลิ้นสีดวงทวารหนักนะคะคุณผู้ฟัง3ก๊กดาบ500เป็นยาบรรเทาโรคลิ้นสีดวงทวารหนักทุกระยะตั้งแต่เริ่มคันขอบรูทวารนะฮะเริ่มถ่ายแล้วปวดเริ่มทวารฉีกหรือมีปัญหาเรื่องของถ่ายไม่สุดนะคะปวดทรมานจนอักเสบบางคนเนี่ยโอ้โหไปไหนมาไหนไม่ได้ห่วงลิ้นสีดวงทวารหนักมันจะโผล่ออกมาบางคนลิ้นสีดวงแตกคุณผู้ฟังโอ้โหเลือดไหลเป็นถ้วยๆเลยนะต้องไปเข้าเลือดที่โรงพยาบาลหรือบางท่านไปรักษาเรียบร้อยผ่าตัดมาเรียบร้อยกลับไปเป็นอีกเฉยเลยนี่แหละคุณผู้ฟังต่อไปนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีมันไม่ใช่เรื่องยากนะคะ
1: ลิ้นสีดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเนื้อไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล
2: ้
1: ว
2: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: 1กล่อง350บาทนะคะจะทานยังไงล่ะเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ถ่ายทุกวันหรือท้องผูกหรือถ่ายเหนียวนั่งนานอยู่แล้วเป็นทุนเดิมอยู่แล้วให้เริ่มต้นที่3แคปซูลก่อนนอนและดื่มน้ำอุ่นตามนะคะดื่มน้ำอุ่นตามเพื่อคุณจะได้กลืนง่ายๆเพื่อคุณจะได้นอนหลับสบายเพราะทานก่อนนอนนะคะเนาะเพื่อคุณจะได้ลำไส้คุณเนี่ยมันจะได้ทำงานได้เร็วได้ดีขึ้นนะคะมันจะได้ดูดซึมได้เร็วขึ้นนะคะดื่มน้ำอุ่นเถอะเชื่อเถอะนะคะได้ผลจริงแหละนะคะและนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นลิ้นสีดวงที่กำลังปวดอักเสบอยู่ตอนนี้เช้าเที่ยงเย็น2แคปซูลนะทีแรกก่อนนะคะสักสัปดาห์แรกก่อนนะคะทีนี้1กล่องเนี่ย350บาทมันมีอยู่30แคปซูลค่ะลองคำนวณดูนะคะว่าคุณจะทานได้กี่วันนะคะ2กล่อง600อันนี้คือโปรแล้วนะนะคะทีนี้4กล่อง 1,000 บาท6กล่อง 1,200กรณีที่คุณเป็น VIP ของเรามีรายชื่อประจำมีประวัติอยู่แล้วสั่งเป็นปีมาละทานตลอดทานเรื่อยๆนะคะพอท้องผูกเรื้อรังเนาะไม่ได้เป็นฤทธิ์สีดวงก็ท้องผูกเรื้อรังก็ต้องทานนะคะเนี่ยเราให้คุณอนุญาตให้คุณมีสิทธิ์รับโปร12กล่อง 2,000 บาทนะคะถ้าเป็น VIP สั่งซ้ำกระหน่ำโทรนะคุณผู้ฟังสั่งโปรนี้ได้นะคะแต่ถ้าคนใหม่ๆมาแล้วซื้อ12กล่องนี่เรายังไม่ขายก่อนนะคะน้องให้คุณลองเซตเล็กก่อนอย่างเช่น2กล่อง2กล่อง600อย่างเงี้ย4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 อันนี้คุณจะทานได้ประมาณเดือนกว่านะคะฉะนั้นต้องทานต่อเนื่องนะสำหรับฤทธิ์ดวงทวารหนักนะคะสั่งซื้อที่ไหนแล้วเนี่ยเบอร์นี้แหละค่ะเบอร์ตรงเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ดีเจและทีมงานด้วยนะคะ0981466296 0981466296

0: ินขาดรักอย่าว่าแต่ขาดรักเลยถ้าลองขาดเงินเนี่ยมันขาดทุกอย่างเลยคุณผู้ฟังเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายหายไปหมดไม่รู้ไปไหนนะคะขับรถผ่านบ้านเขาก็ปิดประตูเขากลัวแวะนะคะ ใช่ไหมไปเจอกันที่งานกฐินผ้าป่าเงี้ยก็แหมทำเป็นไม่ได้ยินเราเรียกประมาณนั้นนะคะ อ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังนะคะพูดไปเดี๋ยวมันเข้าเนื้อตัวเองกับช่วงเวลาตรงนี้กาโน่ลูกทุ่งไทยดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโน่ป๊อกฟาร์มาสูติคอนจำกัดนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกาโน่เนี่ยใช้กันมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมกาโน่ถึงขายดีตลอด40ปีขวัญใจคุณสุภาพสตรีเนี่ยนะไปถามคุณแม่ไปถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นภายใต้ตรามือรับเหรียญทองนะคะสำหรับกาโน่นะและก็เป็นเจ้าของเดียวกันกับไซซีมาดามมาดามคุณผู้ฟังสมุนไพรพรีเมียมรุ่น60แคปซูลและไซซีพลัสอาหารเสริมรุ่น30เม็ดสีส้มนะคะโฉมใหม่ของเรานะคะคุณผู้ฟังเนาะจากท่านที่เคยทานทีละ3เม็ดนะเป็นคอลลาเจน1ไซซีสมุนไพร2รวมเป็น3เม็ด3เม็ดตลอดทานมาตลอดเพื่อดูแลสุขภาพมันฟื้นฟูดีจังถูกใจอ่ะคุณสามารถคละรวมกับของผู้ชายได้นะคะถามว่าผู้ชายเขาก็เป็นใบทองได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะถึงเขาจะไม่ได้เหงื่อผุดเหมือนผู้หญิงบางคนผู้หญิงเนี่ยจะทรมานมากคือขี้หนาวหรือหนาวมือเท้าเย็นนะคะแล้วก็บางทีก็ร้อนผิดปกติเปิดแอร์กี่ตัวก็เอาไม่อยู่แล้วมันก็เป็นร้อนวูบวาบนะหงุดหงิดเวียงวีนอารมณ์ขึ้นๆลงๆสวิงตลอดนะคะใครก็เข้าหน้าไม่ติดสามีก็เคยน่ารักนะคะพี่จ๊ะพี่จ๋าก็ไม่ละหันหลังพับเลยนะคะนะค้อนประหลับประเหลือกเห็นไหมอารมณ์ไม่ดีคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นก็นี่แหละฟื้นฟูดูแลสุขภาพทีนี้ของผู้ชายล่ะผู้ชายเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องเสื่องซึมง่วงเหงาหานอนหนักเนื้อหนักตัวเมื่อยเอวเข่าอ่อนนอนไม่ค่อยจะหลับนอนบางทีนอนเยอะตื่นมาก็ยังสโลสเลสลืมสลือเหมือนไม่ได้นอนนะคะเพลียคุณผู้ฟังกล้ามเนื้อเริ่มฝ่อเริ่มรีบลง แม่พูดเรื่องรีบแล้วตกใจนะคะเนาะก็เคยแข็งแรงไงเคยยกของหนักๆได้ก็ยกไม่ค่อยได้แล้วไม่ใช่สำออยนะคะแต่เขาเป็นจริงนะพออายุมากขึ้นมันจะเป็นแบบนั้นฉะนั้นฟื้นฟูดูแลสุขภาพ60 70 80โทรมาถามทานได้ไหมโอ้ไม่ต้องถามถ้ารุ่นนี้ไม่ทานแล้วใครจะทานแล้วเนี่ย098 146 6296 Mandalan 168 098 146 6296อีกนิดนึงอะช้าอีกนิดนึง0981466296
1: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมน

ช้ำคือรักไประแวงไปรักตัวเองหน่อยนะคะดึงใจกลับมาสัก 50-60% หน่อยนะคะรู้อยู่แล้วว่าเขาจะเปลี่ยนใจก็ยังหลับหูหลับตารักนี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงใช่ไหมล่ะอะไรที่มันดีๆอ่ะก็สรรหามาดูแลตัวเองบ้างนั่นก็อย่างฟังรายการนี้ฟังมา2ปีแล้วเพิ่งเกียร์โทรมาอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะก็นั่นแหละรักตัวเองบ้างไซซี่มาดามนะคะอยากจะสวยกระชับจากภายในสู่ภายนอกอยากจะคืนความสะอาดคืนความมั่นใจให้กับตัวเองชายเถอะนะอย่างแมนดาร่า168ของท่านชายก็เหมือนกันอยากจะฟื้นฟูดูแลตัวเองก็แมนดาร่า168บ้างเงี้ยไม่ใช่อุ๊ยฉันฟังมา2ปีแล้วนะบางคนบอกฟังตั้งแต่ดีเจพิมจันยังสาวๆโอ้โหทุกวันนี้ก็สาวประมาณนั้นเนาะนั่นแหละคุณผู้ฟังก็ใช้บ้างอย่างบางคนฟังแล้วอู๋ตั้งแต่ท้องผูกนิดๆหน่อยๆจนตอนนี้เป็นฤทธิ์สีดวงมันโผล่ออกมาแล้วจนจะนั่งไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ยอมใช้คุณผู้ฟังนะคะพิมพ์แล้วงงจริงๆเลย นะคะแต่บางคนก็ดีนะแค่ท้องผูกเฉยๆอู๋ฉันรู้สึกว่าฉันท้องผูกก็ซื้อไปใช้คุณผู้ฟังนะคะทำไมถึงจัดโปรอยากจะให้ซื้อหลายกล่องเหรอจริงๆจะจัดโปรเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อคุณผู้ฟังโดยเฉพาะเลยนะคะจะได้ซื้อราคาเบาลงนะคะที่โทรมาถามอ่ะแม่เอากล่องเดียวนะแม่จะได้กินถูกไหมเนี่ยแม่จะกินถูกไหมคำว่ากินถูกหมายถึงอะไรหมายถึงราคาแล้วบอกค่ะถ้าซื้อกล่องเดียวแพงค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่า350บาทนะคะแต่ถ้าซื้อ2กล่องอ่ะถูกอีกหน่อยนึงอ่ะ2กล่อง600อย่างเงี้ย3ก๊กนะแต่ถ้า4กล่องยิ่งถูกคุณผู้ฟังยิ่งกินถูกนะคะ4กล่อง 1,000นะคะแต่ถ้า6กล่องโอ้โหไม่อยากจะบอกเลยว่าถูกมาก6กล่อง 1,200 คุณผู้ฟังนั่นแหละนะคะทีนี้ไม่ต้องถามว่ากินถูกไหมนะคะเพราะราคาถูกเหลือเกินนะคะ6กล่อง 1,200 ค่ะซื้อไปเถอะค่ะคุณผู้ฟังไม่ผิดหวังไม่ต้องห่วงว่าทานไปแล้วมันจะไม่ออกจริงๆแล้วมันอยู่ที่ร่างกายเราด้วยนะคะบางท่านเนี่ยก็คือวันเว้นวันค่อยถ่ายเงี้ยแต่ขอให้หนึ่งเราไม่จุกไม่แน่นเราสบายๆเวลาถ่ายก็ไม่ต้องเบ่งแรงสบายๆเลยเหมือนคนปกติทั่วไปเนี่ยแต่ถ้าถ่ายวันเว้นวันอันนั้นถือว่าปกตินะคะเพราะว่าเราทานข้าวน้อยนะคะเราทานข้าวน้อยเราดื่มน้ำน้อยเป็นผู้สูงอายุกินยาเยอะลำไส้แห้งพวกเนี้ยมันจะเป็นคุณผู้ฟังไม่ต้องไปกังวลมากนะคะแต่ถ้าคุณยังกินเยอะมากโอ้โหกินวันละ4โล5โลอาหารรวมๆกันแล้วเนี่ยคุณถ่ายออก2ขีดอย่างเงี้ยอันนั้นผิดปกติแน่นอนนะคะผิดปกติแน่นอนพุงก็จะโยออกโยออกนะใช่ไหมเพราะว่ามันอัดแน่นเข้าไปก็เป็นจุกเป็นกดเป็นแก๊สนี่ทีนี้ก็กดไหลย้อนถามหาละจ้ะแสบมะโหกเงี้ยนะคะเป็นกันเยอะนะคะฉะนั้นดีท็อกซ์ลำไส้นะคะให้เราเอาของเสียของเน่าที่มันค้างออกมาบ้างนะคะบางคนก็ไปสรรหาไฟเบอร์นะจริงๆแล้ว3ก๊กเนี่ยเป็นทั้งซูเปอร์ไฟเบอร์สมุนไพรแล้วก็ทานระยะยาวๆได้โดยที่คุณไม่ปวดมวนท้องไม่ต้องกังวล นะคะมันคือซูเปอร์ไฟเบอร์จากธรรมชาติเป็นสมุนไพรถึง12ชนิดนะคะฉะนั้นใครที่ท้องผูกก็ดีถ่ายยากถ่ายแข็งต้องแคะต้องแกะต้องจิ้มหรือเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักเลือดไหลซึมคันขอบรูทวารแฉะซึ่งเป็นอาการหนึ่งในเป็นการเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักเนี่ยคุณใช้ได้เลยนะคะ1กล่อง350 1กล่อง30แคปซูลเริ่มต้นถ้าคุณท้องผูกนะทานครั้งละ3แคปซูลประมาณสัก6โมงทุ่มหนึ่งเป็นเวลาที่ดีมากในการทานนะคะหรือถ้าใครกลัวลืมก็ก่อนนอนได้ดื่มน้ำอุ่นตาม1แก้วนะคะแล้ว2กล่องก็คือ600นะคะ2กล่องก็คือ60แคปซูลนะคะและ4กล่องโปรโมชั่น4กล่อง 1,000 บาทค่ะ 1,000 บาทนะคะคุณผู้ฟัง6กล่อง 1,200นี่คือราคาโปรดีๆเลยนะคะโปรดีๆเลย0981466296อย่าอั้นไว้นะคะขับถ่ายเนี่ยไม่มีคนจะอั้นอดทนอดกลั้นนะดีแต่อย่าไปกลั้นพวกเนี้ยนะคะไม่ควรจะกลั้นนะคะ0981466296รีบโทรรับโปรดีๆจากรายการตรงนี้นะคะ

นางกวักมหาเสน่ห์เพลงเพราะๆจากสิทธิพรสุนทรพจน์คุณผู้ฟังนะคะกวักเงินกวักทองนี่คุณผู้ฟังนะคะแมวกวักบ้างนางกวักบ้างนะคะเมียกวักบ้างคุณผู้ฟังแต่ถ้าเมียกวักต้องรีบหน่อยนะคะเนาะช้าไม่ได้กับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังคะดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจก็มองดูเวลาหมดละคุณผู้ฟังขอบคุณบริษัทกาโน่ป๊อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันนะคะทีมงานสถานีด้วยค่ะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศรับสัญญาณตรงนี้นะเรามาทิ้งท้ายกันที่เพลงพับร้อจากสนุกสิงห์มาศบทเพลงผู้บ่าวเฒ่ากับสาววัยทีนเป็นเพลงส่งท้ายก็จากลากันที่บทเพลงนี้แล้วเจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
4: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปทำไอบอไอสิ
5: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
6: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
5: น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: เ คนรักบ้านเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเดือนตุลาคม2569นี้ Global House จัดเต็มความคุ้มกับแคมเปญใหญ่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวช็อปครบทุกไอเทมเติมเต็มทุกมุมบ้านทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านอุปกรณ์ห้องครัวและของใช้ภายในบ้านจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษลดสูงสุด 70% เปลี่ยนบ้านให้สวยครบทุกสไตล์ในราคาสุดคุ้มพบกับสินค้าดีลเด็ดจากแบรนด์ดังพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงแคมเปญและกิจกรรมสนุกสนุกภายในงานช็อปคุ้มกว่าเดิมกับสิทธิพิเศษมากมายพร้อมบริการส่งถึงบ้านสะดวกครบจบทุกความต้องการอย่ารอช้าพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทตลอดเดือนตุลาคม2569นี้มาเติมความสุขให้บ้านคุณที่ Home and Kitchen Sale มหกรรมของแต่งบ้านและห้องครัวที่ Global House ทุกสาขาช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ผื่นผักเคี้ยวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูผื่นผักล้างเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งได้ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตกระเต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

และจังว่าสองคนใดเฮาเดินทางมาเยือนยังมองเห็นบ่าวพ่อห้างมองเห็นบ่าวพ่อห้างมีผมตั้งละไม่มีชายเหลือใจสันบ่อายเมียพี่ชายตอนนั้นไปคุยบ่าวรีบมาแม่รีบมาแม่คุยผู้

0: หอมกลมกล่อม
1: อร่อย
0: กาแฟตรามาท็อปเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลานสารสกัดจากเปลือกสน LRGD และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาท็อปเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาท็อปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
2: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
3: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม081-670-5262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันธุ์สัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
4: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 7:30 ถึง 5:30
3: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

0: แต่งกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็หน้าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
1: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นฟูเรียนลูกใหญ่ผืดผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฝืนฟูผืดผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตกระเต็มเม็ดเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: เกษตรกรยุคใหม่ทุกท่านครับบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดภูมิใจเสนอความครบครันทันสมัยของสินค้าคุณภาพในเครือเบทาโกรไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์คุณภาพบาลานซ์พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพหมูพันธุ์ดีไก่เนื้อไก่ไข่พันธุ์ดีจากเบทาโกรเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์เคมีเกษตรอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดอุปกรณ์โรงสีและคำปรึกษาดีๆสำหรับการเลี้ยงสัตว์การเกษตรและการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดหรือร้านไบโอฟาร์มตรงข้ามสน.บ้านดุงสอบถามเพิ่มเติม0816705262อย่าลืมนะครับนึกถึงปุ๋ยอาหารสัตว์ยาพืชยาสัตว์และก็พันสัตว์เลี้ยงคุณภาพนึกถึงบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัด
1: เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์7:30 ถึง 5:30
0: ไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
2: ก่อนสิ้นแสงดาวทงหน้าบ้านเฮาฟ้าคอนสิแจ้งลมเศร้าพัดใบขา
3: โอ้ยแตงกระเช้าเข้ากับบ่งามทั่วกับใบเหลืองใหญ่ซ่าอย่างพาราก็น่าแห้งตายหนึ่งกรีดแล้วน้ำยางก็บ่ค่อยไหลผลผลิตตกต่ำเป็นไผเจอแบบนี้ก็เครียดครับ
4: หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดเครียดแล้วใส่อะมิโนทูเวตราไบโอฟาร์มจีเนียสที่อัดแน่นด้วย3พลังเข้มข้นลดอะมิโน 70% ฟลาโวนอยด์แล้วก็วิตามิน B1 ถ้าปุ๊บฉีดปั๊บรับรองน้ำยางไหลทะลักหน้ายางนิ่มกรีดง่ายเข่าห้วงแน่นทุเรียนลูกใหญ่พืชผักเขียวกรอบทนแรงทนโรคดูดซึมไว้ได้ผลคักฟื้นฟูพืชผักหลังเก็บผลผลิตแต่ละรอบได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ใส่อะมิโนทูเวผลผลิตก็เต็มเต็มหน่วยรวยขึ้นพลิกชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีหลีเด้อสารเพิ่มประสิทธิภาพพืชอะมิโนทูเวโดยบริษัทไบโอฟาร์มจีเนียสจำกัดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0819302526แล้วก็0816705262อะมิโนทูเวเร่งโตไวใบเขียวเข้มเพิ่มผลผลิตฉีดพ่นหน้ายางไบโอฟาร์มเรียนรู้ตลอด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี้จะประกาศ Bangkok Blueprint เพื่อใช้เป็นแนวทางรับมือภัยไซเบอร์นายกรัฐมนตรีกำชับรัฐมนตรีเตรียมข้อมูลชี้แจงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและตอบข้อซักถามให้ชัดเจนตามประเด็นและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีซาอุดิอาระเบียเพื่อทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League Elite รอบ League Stage บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้ปักกิ่ง FC จากจีน 0-1 ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569โอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติและตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งหญิงชิงแชมป์เอเชีย2027ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งสึคิซามุระหว่างวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2569ณเมืองซัปโปโรพร้อมทั้งพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่22ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง9ตุลาคมพุทธศักราช2569